ตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวัตตนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทรานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตามสันสโลเทชันและมูลสโลเทชันได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของมูลสโลเทชันและซันสโลเทชันที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้สารนี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนเราก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเอ็กและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: เงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
3: ยังไงอ่ะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทย

0: เองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย

0: ุดแล้วมาหยุดแล้ว
1: นี่ด่านอะไรเนี่ย
2: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี้
3: อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
2: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวไปเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
2: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
1: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่
2: ความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
4: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
2: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
5: ฮะ
4: เฮ้ย
2: นี่ไง
5: โอ้ย
2: โอ้ย
4: โอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
6: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้า
1: กับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
2: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
1: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
5: อ้า
6: วโอ้ย
4: โอ้ย
6: โอ้ย
4: เจ็บ
6: โอ้ยนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยว้าวสมบัติเต็มห้องไปหมดเลย
4: ที่นี่กันได้แล้ว
6: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์โอ้ยโอ้ย
3: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
6: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอจริ
3: งไม่ต้องตื่นเต้น
6: น่ารักที่สุดเลย
3: แม่ก่อแสดงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย

0: รอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
1: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
2: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
1: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
2: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมข้าเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงำงำงำงำงำอร่อยด้วย
0: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
2: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
0: เข็มทอง
3: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
4: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน
5: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
6: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
0: มิดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
1: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
2: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
1: ไปเลย
0: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
1: หยุดนะหน้ากากข้า
2: ว่าตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะจบแล้วบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะย่อแย่เนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
0: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
1: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
2: ไป
4: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
1: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลักย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลักย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลักพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลักย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยไทยทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลักย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลักย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลักย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลักย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาเอออันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยก็เรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยนะแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
0: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได้

0: การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
1: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับและแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
0: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: นี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรุ่งวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยาก

0: เป็นอะไรหรอครับ
1: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
0: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
4: ตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะ

0: ครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
5: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
6: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
7: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
8: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
7: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
7: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
7: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
6: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
5: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
6: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
7: ่นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
8: นี
7: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
5: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงมาดควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
8: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
5: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
5: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
6: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
7: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังนกหูไม่ชอบ
7: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
8: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
6: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
8: ได้เลย
7: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเร ราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต
6: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
8: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
5: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
5: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
5: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
5: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าหนึ่งเราจะเห็นลายเด่นชัดสองลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันนึงถ้าเป็นผ้ายกวันนึงก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้แล้วผืนนึงถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วนนะครับขึ้นหัวม้วนที่เราจะเตรียมการทอนะฮะก่อนที่เราจะมาเดินเส้นได้นี้เราต้องคำนวณว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยฮะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะฮะให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
0: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
2: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็เ

ผ่านนะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้า

0: คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีเป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
1: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 5เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อน

0: ้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์พระยาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ก็ได้ทำในจิตในใจว่าเสียงที่ได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นอกุศลวิบากคือผลไม่ดีที่ส่งผลทางหูเราเคยพูดสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับมาเป็นผลเป็นวิบากที่ไม่ดีกับเราอันนี้ก็คือนึกถึงอกุศลวิบากหรือผลกรรมที่ไม่ดีที่กำลังส่งผลย้อนคืนมากับเราที่เราเคยก่อไว้ในอดีตมันเป็นเพียงอดีตเหตุปัจจุบันผลได้ยินเสียงที่ไม่ดีคือปัจจุบันผลอดีตเหตุเราเคยก่อไว้แล้วถ้าคิดอย่างนี้มันก็ลดลงแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเสียงที่ได้ยินเป็นแค่รูปผู้ได้ยินเป็นแค่นามไม่มีเราไม่มีเขามีแค่รูปแค่นามเท่านั้นกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าพิจารณาได้อย่างนี้จะรังเกียจก็ไม่มีจะโกรธก็ไม่มีจะปรี๊ดก็ไม่มีนะถ้าพิจารณาเป็นรูปเป็นนามได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นรูปขั้นนามก็พิจารณาถึงกฎแห่งกรรมคำที่ไม่ดีเหล่านี้เราเคยพูดไว้แล้วในอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเสียงที่ไม่ดีมากระทบเป็นผลเจริญพร

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะเราอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูกิตติยาพรชัยฤกษ์หรือครูฟิล์มค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมค่ะนั่นก็คือแผนภูมิรูปภาพค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ1รูปแทน2หน่วยค่ะเด็กๆจะต้องคอยติดตามนะคะว่าแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มจะนำเสนอในวันนี้จะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรอันดับแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนจะอ่านและตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด1รูปแทน2หน่วยนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆคะแผนภูมิรูปภาพคืออะไรเอ่ยเด็กๆยังจำได้ไหมคะก็คือการนำเสนอข้อมูลโดยใช้อะไรคะใช้รูปภาพนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะต้องจำได้ใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีทั้งหมดกี่ส่วนประกอบมีกี่ส่วนประกอบคะมี3ส่วนประกอบค่ะส่วนประกอบแรกเลยคืออะไรเอ่ยหัวข้อหรือว่าชื่อของแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วชื่อของแผนภูมิรูปภาพจะอยู่ตรงส่วนไหนของแผนภูมิรูปภาพคะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะและรองลงมาค่ะคือส่วนประกอบที่2ก็คือตัวแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะตัวแผนภูมิรูปภาพค่ะจะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรายการอยู่ทางด้านซ้ายของแผนภูมิหรือว่ารายการจะอยู่ทางด้านล่างของแผนภูมิรูปภาพค่ะและส่วนประกอบที่3ค่ะที่สำคัญเลยขาดไม่ได้คืออะไรคะข้อกำหนดค่ะเยี่ยมมากเลยซึ่งเด็กๆจะต้องอ่านให้ครบทุกส่วนประกอบเลยซึ่งสำคัญเลยค่ะเด็กๆจะต้องไปดูข้อกำหนดใช่ไหมคะว่าข้อกำหนดค่ะกำหนดให้1รูปแทนจำนวนสิ่งต่างๆกี่จำนวนนั่นเองค่ะและเน้นย้ำค่ะว่าในการที่เด็กๆจะเขียนแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องใช้รูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันค่ะนอกจากนั้นเด็กๆจะต้องจัดเรียงค่ะให้องค์ประกอบอยู่ในสัดส่วนเดียวกันและตรงกันนั่นเองค่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการอ่านข้อมูลอันดับแรกเลยเดี๋ยวครูฟิล์มนะคะได้ยกแผนภูมิรูปภาพนี้มาให้เด็กๆได้ลองศึกษาค่ะเด็กๆคะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลของอะไรเอ่ย
2: คะแนนความดีของนักเรียนชั้นป.2 ทับ 1เดือนกุมภาพันธ์
1: เยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าแผนภูมินี้ใช่ไหมคะจะแสดงคะแนนความดีของนักเรียนชั้นป.2 ทับ 1เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเด็กๆลองสังเกตค่ะในแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มยกมาเบื้องต้นมีทั้งหมดกี่รายการ

0: นะคะกี่รายการเอ่ยมีทั้งหมด5รายการใช่ไหมคะรายการแรกคืออะไรคะเก็บขยะใช่ไหมคะรายการที่2คือช่วยเหลือผู้อื่นและรายการที่3คืออะไรคะ
1: ตรงต
0: ่อเวลาค่ะรายการที่4คือส่งงานครบและรายการที่5สุดท้ายคืออะไรคะพูดจาสุภาพแสดงว่าในแต่ละการในแต่ละรายการใช่ไหมคะจะต้องมีการเก็บคะแนนต่อเนื่องกันซึ่งสำหรับคะแนนนี้ค่ะเป็นคะแนนของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองแล้วเด็กๆคะเด็กๆลองมาดูข้อกำหนดด้านล่างค่ะดาว1ดวงหรือดาว1รูปแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ
2: 1
0: คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณฟิล์มบอกว่าในแต่ละรายการมีคะแนนความดีทั้งหมดกี่คะแนนเราเริ่มจากรายการเก็บขยะก่อนเนื่องจากดาว1ดวงแทนกี่คะแนนคะ1คะแนนเด็กๆทั้งปลายทางและต้นทางมาช่วยครูฟิล์มนับได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนับตั้งแต่รายการเก็บขยะก่อนค่ะว่ามีดาวทั้งหมดกี่ดวงพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12แสดงว่าเด็กๆนับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ12ดวงและ1ดวงค่ะแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ1คะแนนดังนั้นค่ะรายการเก็บขยะมีคะแนนทั้งหมดกี่คะแนนคะ
2: 12
0: คะแนนค่ะครูฟิล์มเขียนจำนวนคะแนนไว้ด้านหลังนะคะต่อไปค่ะเราไปดูในส่วนของรายการช่วยเหลือผู้อื่นเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งปลายทางและต้นทางเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ
2: 14
0: ดวงแสดงว่าในรายการช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ14คะแนนนั่นเองค่ะและลำดับต่อไปค่ะเด็กๆไปดูในรายการตรงต่อเวลาค่ะสำหรับรายการตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่ดวงมานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แสดงว่านับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ12ดวงค่ะดังนั้นในรายการตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่คะแนนคะ
2: 12
0: คะแนนค่ะเขียนคะแนนไว้ด้านหลังได้เลยต่อไปค่ะรายการอะไรต่อคะ
2: ส่งงาน
0: ครบค่ะส่งงานครบเด็กๆคิดว่ามีกี่ดวงมานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แสดงว่านับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ16ดวงค่ะดังนั้นรายการส่งงานครบมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ16คะแนนนั่นเองค่ะและรายการสุดท้ายค่ะคืออะไรคะพูดจาสุภาพพูดจาสุภาพจะมีทั้งหมดกี่คะแนนมานับกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แสดงว่าพูดจาสุภาพมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ10คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะไม่ยากเลยเพราะว่าข้อกำหนดบอกว่าดาว1ดวงค่ะให้แทนคะแนนความดีสะสม1คะแนนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูสรุปคะแนนอีก1รอบค่ะซึ่งจากเมื่อสักครู่เด็กๆชั้นป.2/1ค่ะมีคะแนนสะสมความดีของเดือนกุมภาพันธ์ในรายการเก็บขยะมี12คะแนนช่วยเหลือผู้อื่นมี14คะแนนตรงต่อเวลามี12คะแนนส่งงานครบมี16คะแนนพูดจาสุภาพมี10คะแนนครูฟิล์มถามได้ไหมคะว่าในรายการทั้งหมดนี้เด็กๆหารายการใดได้คะแนนน้อยที่สุด
3: พูดจาสุภาพ
0: พูดจาสุภาพพูดจาสุภาพได้คะแนนน้อยที่สุดเด็กๆทราบได้อย่างไร
3: เพราะมี10คะแนน
0: เพราะว่ามีดาวน้อยที่สุดมีดาว10คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วรายการใดที่มีคะแนนมากที่สุดคะ
3: ส
0: ่งงานครบส่งงานครบมีกี่คะแนนคะ
3: 16
0: คะแนนแล้วเด็กๆคะมีรายการไหนบ้างที่ได้คะแนนเท่ากันมีไหมคะมีไหมเอ่ย
3: มี
0: ใช่ไหมคะนั่นก็คือรายการอะไรคะ
4: เก
0: ็บขยะกับตรงต่อเวลาใช่ไหมคะถ้าครูฟิล์มขีดเส้นแบ่งจะเห็นได้ว่าใน2รายการนี้ค่ะได้คะแนนเท่ากันเลยนั่นก็คือกี่คะแนนเอ่ยกี่คะแนนคะ12คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆคะแล้วถ้า

0: นับทีละหนึ่งเด็กๆจะมีวิธีการนับอื่นอีกไหมคะนับทีละสองใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมานับทีละสองค่ะเริ่มจากรายการเก็บขยะนับไปพร้อมกันนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองแสดงว่านับได้ทั้งหมดกี่คะแนนคะ12คะแนนใช่ไหมคะแล้วในรายการช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเรานับทีละสองจะได้กี่คะแนนมานับไปพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10 12 14นับได้ทั้งหมดกี่คะแนนคะ14คะแนนใช่ไหมคะเนื่องจากนับได้ทั้งหมด14รูปหรือ14คะแนน1รูปแทน1คะแนนค่ะดังนั้นค่ะในรายการช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมด14คะแนนแล้วในรายการตรงต่อเวลาค่ะมานับว่ามีทั้งหมดกี่รูปนับพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10 12นับได้ทั้งหมดกี่ดาวกี่ดวงคะดาว12ดวงใช่ไหมคะดังนั้นตรงต่อเวลาค่ะมีคะแนนกี่คะแนนคะ12คะแนนเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วต่อไปค่ะเด็กๆไปช่วยนับในรายการส่งงานครบได้ไหมคะถ้าเรานับทีละ2จะได้ทั้งหมดกี่รูปหรือว่าดาวกี่ดวงนับพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10 12 14 16นับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ16ดวงดังนั้นค่ะในรายการส่งงานครบมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ16คะแนนค่ะและในรายการสุดท้ายก็คือรายการพูดจาสุภาพนับไปพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10ได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ10ดวงดังนั้นค่ะในรายการพูดจาสุภาพมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ10คะแนนเลยใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆคะนอกจากจะนับทีละ2ได้แล้วเด็กๆยังสามารถนับแบบอื่นได้ไหมคะนับทีละเท่าไหร่ได้อีกนับทีละ3นับทีละนับทีละ4นับทีละ5ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆสามารถนับได้เลยแต่ในที่นี้ค่ะครูฟิล์มนำเสนอในรูปแบบของการนับทีละ2แล้วถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะถ้าบอกว่าในเดือนถัดไปค่ะเด็กๆได้คะแนนความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้นี้1รูปแทน1หน่วยจะสะดวกไหมคะไม่สะดวกเพราะว่าคะแนนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่าเราจะทำอย่างไรดีเราจะต้องทำการเปลี่ยนข้อกำหนดใช่ไหมคะซึ่งเนี่ยในลำดับขั้นตอนต่อไปค่ะครูฟิล์มจะกำหนดให้รูปดาวสีฟ้าค่ะ1รูปแทนคะแนนความดี2คะแนนนั่นเองแล้วจะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรล่ะแสดงว่าดาวสีเหลือง2รูปแทนกี่คะแนนคะ2คะแนนใช่ไหมคะจะต้องเปลี่ยนมาเป็นดาวสีฟ้ากี่รูปคะกี่รูปเอ่ย1รูปนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าดาวสีเหลือง1ดวงค่ะมีคะแนนความดี1คะแนนดาวสีฟ้าค่ะ1ดวงมีคะแนนความดี2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยเปลี่ยนค่ะซึ่งดูจากตัวอย่างแรกค่ะครูวิมเปลี่ยนในช่องของรายการเก็บขยะดาวสีเหลือง2ดวงค่ะเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้ากี่ดวงคะ1ดวงใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะดาวสีเหลือง2ดวงเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้า1ดวงนั่นเองแล้วในต่อไปในช่องของรายการช่วยเหลือผู้อื่นเด็กๆคิดว่าจะมีวิธีการเปลี่ยนที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือดาวสีเหลือง2ดวงแทนเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้ากี่ดวงคะ1ดวงนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะซึ่งครูฟิล์มจะทำการเปลี่ยนดาวสีเหลือง2ดวงค่ะเป็นดาวสีฟ้า1ดวงเด็กๆช่วยครูฟิล์มนับได้ไหมคะว่าในช่องรายการช่วยเหลือผู้อื่นจะมีจำนวนดาวทั้งหมดกี่ดวงดาวสีฟ้าอ่ะมานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7และเห็นได้ว่ามีดาวสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ย7ดวงใช่ไหมคะแล้วถ้าครูฟิล์มถามว่าในช่องรายการเก็บขยะค่ะมีดาวสีฟ้ากี่ดวงกี่ดวงคะ6ดวงเราต้องไปนับใหม่ไหมคะไม่นับใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นส่วนต่างไหมคะเนื่องจากในการเขียนแผนภูมิรูปภาพเด็กๆจะต้องเขียนเรียงลำดับให้เป็นสัดส่วนและในแต่ละรูปจะต้องตรงกันและเด็กๆจะเห็นส่วนต่างเลยไหมคะเห็นเลยใช่ไหมคะโดยที่เราไม่ต้องไปนับนั่นเองค่ะเน้นย้ำค่ะว่าในการเขียนแผนภูมิรูปภาพเด็กๆจะต้องเรียงลำดับจัดรูปภาพนะคะให้เป็นสัดส่วนและให้แต่ละรูปตรงกันนั่นเองค่ะและในส่วนของตรงเวทตรงต่อเวลาค่ะครูฟิล์มก็จะทำการเปลี่ยนดาวสีเหลือง2ดวงเป็นดาวสีฟ้า1ดวงนั่นเองค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนหมดนั่นเองและเด็กๆคะในช่องรายการตรงต่อเวลามีรายการสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะ 6ดวงเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าจำนวนดาวค่ะเท่ากับจะในรายการเก็บขยะเลยโดยที่เราต้องนับไหมคะไม่ต้องนับใช่ไหมคะซึ่งในเดย์จะเห็นได้ว่าถ้าเราค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพจะสะดวกมากยิ่งขึ้นและจะสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าถ้าเด็กๆจัดเรียงข้อมูลที่ตรงกันและให้เป็นอย่างไรคะให้เหมือนการใช้รูปเหมือนกันนั่นเองและในรายการช่องส่งงานครบเด็กๆคะจะสามารถเปลี่ยนได้กี่รูปเรามาดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆลองช่วยครูฟิล์มดูค่ะว่าในรายการช่องส่งงานครบมีดาวสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ยมานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ดวงใช่ไหมคะหรือถ้าเด็กๆบอกว่าไม่นับเมื่อสักครู่เด็กๆทราบว่าในช่องของตรงต่อเวลามี6ดวงใช่ไหมคะและส่งงานครบค่ะมีดาวเพิ่มขึ้นมากี่ดวงคะ2ดวงนั่นเองใช่ไหมคะ6บวก2เท่ากับ8นั่นเองและในช่องรายการพูดจาสุภาพค่ะเด็กๆคะในช่องรายการพูดจาสุภาพจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันไหมคะคิดว่าเหมือนกันไม่เอ่ยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าดาวสีเหลือง2ดวงค่ะดวงละ1คะแนนเป็น2คะแนนใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้า1ดวงก็คือ1คะแนนนั่นเองและเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆคะในขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวครูฟิล์มจะทําการเปลี่ยนจากดาวสีเหลืองเป็นดาวสีฟ้าเด็กๆปลายทางลองไปสังเกตนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะคะแนนความดีของครูฟิล์มได้เปลี่ยนไปหรือยังคะเปลี่ยนไปแล้วซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าชื่อมันเหมือนเดิมค่ะคะแนนความดีของนักเรียนชั้นป.2 ทับ 1เดือนไหนคะเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองแต่เด็กๆลงมาดูข้อกำหนดด้านล่างค่ะให้ดาวสีฟ้า1ดวงแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะตอนนี
1: ้
0: 2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะและเด็กๆคะลองมาดูค่ะว่าจะมีจำนวนคะแนนเท่ากันหรือไม่เด็กๆลองดูค่ะว่าในช่องรายการเก็บขยะมีดาวสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ยมานับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6กี่ดวงคะ6ดวงดวงละ2คะแนนรวมกันเป็นกี่คะแนนคะ
1: 12คะแนน
0: 12คะแนนใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำ6คูณ2ได้เลยเพราะว่า6รูปรูปละ2คะแนนค่ะ6คูณ2เท่ากับ12คะแนนค่ะเขียนไว้ด้านบนได้เลยและเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าในช่องของช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมดกี่ดวงคะมากกว่าอยู่กี่ดวงเอ่ย
1: 1ดวง
0: มากกว่าอยู่1ดวงใช่ไหมคะแสดงว่าต้องนำ6บวก1เท่ากับ7และจากนั้นค่ะ7ดวงดวงละ2คะแนน7คูณอะไรคะ
1: 7
0: คูณ2 7คูณ2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 14
0: เยี่ยมมากเลยค่ะดังนั้นค่ะในช่องช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ
1: 14
0: คะแนนเลยจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำการเปลี่ยนใช่ไหมคะถ้าคะแนนมีเยอะๆเราสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดได้นั่นเองค่ะและในทางเดียวกันค่ะตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่คะแนนคะ12คะแนนเลยใช่ไหมคะซึ่งง่ายมากเลยเด็กๆไปดูในส่วนที่เท่ากันใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าเท่ากับในช่องของรายการเก็บขยะนั่นเองและเด็กๆคะลองดูในรายการส่งงานครบค่ะส่งงานครบคิดว่ามีกี่คะแนนคะ
1: 4
0: กี่คะแนนเอ่ย16คะแนนเด็กๆคะทำไมถึงเด็กๆคิดได้ว่องไวเพราะว่าอะไร
1: เ
0: พราะว
1: ่า
0: ห่างอยู่1คะแนนในรายการไหนคะ
1: ช่วยเหล
0: ือผู้อื่นเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะในช่องรายการช่วยเหลือผู้อื่นจะมีดาวน้อยกว่าส่งงานครบอยู่1ดวงนั่นเองซึ่งเด็กๆทราบว่าดาว1ดวงแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆนำ14บวก2ได้เลยเท่ากับ16คะแนนนั่นเองค่ะและในรายการสุดท้ายค่ะพูดจาสุภาพมีคะแนนทั้งหมดกี่คะแนนคะ10คะแนนค่ะซึ่งครูฟิล์มเชื่อว่าเด็กๆป.2ทุกคนจะสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพได้ถูกต้องทุกคนแน่นอนซึ่งต่อไปค่ะขณะนี้ค่ะรูปดาวสีฟ้า1รูปค่ะแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะกี่คะแนนเอ่ย
1: 2คะแนน
0: 2คะแนนใช่ไหมคะและถ้าครูฟิล์มถามว่าเมื่อรูปดาวสีฟ้า1รูปค่ะแทนคะแนนความดี2คะแนนจะต้องเขียนข้อกำหนดใต้แผนภูมิรูปภาพว่าอะไรเขียนว่าอะไรเอ่ยเขียนว่าดาว1รูปแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ
1: 2คะแนน
0: 2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะนั่นก็คือข้อกำหนดที่อยู่ด้านล่างค่ะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนให้เป็นกำหนดให้ดาวสีฟ้า1ดวงแทนคะแนนความดี2คะแนนนั่นเองค่ะยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะแล้วเด็กๆคิดว่าในรายการใดที่ได้คะแนนความดีน้อยที่สุดถ้าเราดูจากแผนภูมิรูปภาพที่แสดงด้วยดาวสีฟ้าพูดจาสุ ุภาพใช่ไหมคะพูดจาสุภาพมีคะแนนความดีกี่คะแนนคะ
1: 10คะแนน
0: 10คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสักครู่ครูวิมบอกว่าเด็กๆอาจจะนับจำนวนรูปและคูณด้วย2ใช่ไหมคะเพราะ1รูปมี2คะแนนหรือเด็กๆบอกว่าเราจะนับทีละ2ได้เลยใช่ไหมคะถ้านับทีละ2 2 4 6 8 10ได้เท่ากับกี่คะแนนคะ10คะแนนได้เลยใช่ไหมคะและต่อไปค่ะถ้าครูวิมถามว่าคะแนนความดีในรายการตรงต่อเวลาน้อยกว่าส่งงานครบกี่คะแนนแสดงว่าเราจะต้องดูในรายการไหนคะตรงต่อเวลากับอะไรคะ
1: ตรง
0: ต่อเวลากับส่งงานครบและเด็กๆดูค่ะตรงต่อเวลาน้อยกว่าส่งงานครบเท่าไหร่ถ้าเราใช้วิธีการแรกเด็กๆลองมานับค่ะว่าตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่คะแนนมานับไปพร้อมกันค่ะมี1รูป2 3 4 5 6มีทั้งหมดกี่รูปคะ6รูปรูปละ2คะแนนเด็กๆนํา6คูณ2ได้เท่ากับกี่คะแนนคะ
1: 12
0: คะแนนค่ะครูฟิล์มเขียนไว้ด้านหลังเลย12คะแนนต่อไปค่ะเราไปนับในช่องของส่งงานครบซึ่งในส่งงานครบค่ะมีทั้งหมดกี่รูป1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมดกี่รูปคะ
1: 8
0: รูปค่ะรูปละ2คะแนนเด็กๆนํา8คูณอะไรเอ่ย8คูณอะไรคะ8คูณ2นั่นเองค่ะ8คูณ2ได้เท่ากับ16ค่ะจะทำอย่างไรต่อดีถ้าถามความต่างค่ะส่วนต่างเราจะต้องนำไปทำอะไรคะ
1: 16ลบด้วย2
0: เยี่ยมมากค่ะเด็กๆจะต้องนำไปลบใช่ไหมคะ16คะแนนลบด้วย12คะแนนเหลือกี่คะแนนคะ4คะแนนนั่นเองและเด็กๆคิดว่ามีวิธีการอื่นอีกไหมคะมีวิธีการอื่นอีกมาดูวิธีการที่2ค่ะบอกว่าให้เด็กๆหาส่วนที่เท่ากันแล้วขีดเส้นแบ่งซึ่งเด็กๆคะครูฟิล์มได้ทำการขีดแบ่งแล้วเด็กๆดูทางด้านซ้ายค่ะส่วนนี้คือส่วนที่แสดงในส่วนที่เท่ากันนั่นเองและเด็กๆลองมาดูค่ะส่วนที่ต่างกันส่งงานครบมีดาวที่ต่างกันกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ย2ดวงใช่ไหมคะเดี๋ยวครูฟิล์มจะวงล้อมรอบไว้ให้เด็กๆได้ดูที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและ1ดวง1ดวงแทนกี่คะแนนคะ
1: 2
0: คะแนนแสดงว่า2ดวงนี้ต่างกันกี่คะแนนคะ4คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่า4คะแนนได้คำตอบที่เท่ากันไหมคะได้คำตอบที่เท่ากันได้เลยซึ่งเด็กๆคะถ้าบอกว่า2คะแนนนี้เป็น2คะแนนเลยได้ไหมคะ2ดวงเป็น2คะแนนเลยได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางรูปค่ะอาจจะไม่ใช่คะแนนจริงหรือว่าจำนวนสิ่งของจริงนั่นเองเราเด็กๆจะต้องไปดูข้อกำหนดค่ะว่ากำหนดให้1รูปแทนจำนวนเท่าไหร่นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้ลองเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะในลำดับขั้นตอนต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้นักเรียนค่ะได้ตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มได้กำหนดให้ซึ่งเด็กปลายทางสามารถรับใบกิจกรรมจากคุณครูปลายทางได้เลยอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ช่วยกันตอบคำถามแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยพร้อมกันค่ะ1 2 3ก็คือแผนภูมิรูปภาพนี้ใช่ไหมคะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นป.2 ทับ 1ที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆซึ่งกีฬามีอยู่ทั้งหมดกี่ชนิดคะกี่ชนิดคะ
1: 6
0: ชนิดชนิดแรกคือกีฬาอะไรคะ
1: ฟุ
0: ตบอลกีฬาชนิดที่2คือ
1: ว่ายน
0: ้ำกีฬาชนิดที่3คือแบดมินตันและกีฬาชนิดที่4ค่ะวิ่งกีฬาชนิดที่5
1: บาสเกตบอล
0: และกีฬาชนิดที่6ค่ะ
1: ปิงปอง
0: และเด็กๆไล่ระดับสายตามาดูด้านล่างแผนภูมิรูปภาพค่ะกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนคะ
1: 2
0: คนนั่นเองใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะว่าในการอ่านจำนวนรูปภาพค่ะไม่ได้เป็นจำนวนจริงของข้อมูลนั้นๆเด็กๆจะต้องไปดูข้อกำหนดค่ะซึ่งในข้อกำหนดนี้บอกว่าจำนวนนักเรียนค่ะจำนวนรูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนั่นเองเด็กๆจะต้องดูและพิจารณาให้ดีนะคะอย่าลืมค่ะเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ให้รอบคอบด้วยนะคะว่าโจทย์ถามให้นักเรียนหาส่วนใดของข้อมูลนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถรับใบกิจกรรมจากคุณครูปลายทางและลงมือทำได้เลยค่ะแต่หากท่านสงสัยหรือไม่เข้าใจในข้อใดสามารถยกมือ3กับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ

0: ดเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนับดีกว่าว่าจำนวนนักเรียนชั้นป.2ทับ1ที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆจะมีจำนวนกีฬาละกี่คนเอาล่ะเด็กๆทุกคนวางดินสอเลยค่ะน้ำมือจับหูจับหูค่ะมีใครยังไม่จับหูทุกคนต้องนำวางดินสอนะคะจับหูและหันหน้ามาหาครูฟิล์มเลยเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาร่วมกันนับค่ะว่าในแต่ละรายการจะมีจำนวนนักเรียนกี่คนเริ่มจากรายการแรกคือกีฬาชนิดใดคะนั่นก็คือกีฬาอะไรลูกฟุตบอลอ่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันค่ะว่าฟุตบอลจะมีรูปทั้งหมดกี่รูปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7นับได้ทั้งหมดกี่รูปคะ7รูปจะมีจำนวนนักเรียน7คนใช่หรือไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่า1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนเอ่ย2คนแสดงว่ามีนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลกี่คนคะ14คนเด็กๆจะต้องนำ7คูณ2เท่ากับ14คนต่อไปค่ะไปดูกีฬาว่ายน้ำมีทั้งหมดกี่รูปมานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5มีทั้งหมดกี่รูปคะ5รูปแสดงมีนักเรียนชั้นป.2ทับ1ที่ชอบกีฬาว่ายน้ำทั้งหมดกี่คนคะ10คนนั่นเองค่ะเพราะว่า1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนั่นเองต่อไปค่ะกีฬาชนิดที่3คืออะไรคะเสียงดังฟังชัด1 2 3อะไรนะคะไม่ได้ยินเลย
1: แบดม
0: ิน
1: ต
0: ันแบดมินตันในจำนวนนี้แบดมินตันมีทั้งหมดกี่รูปคะกี่รูปเอ่ย2รูปแสดงว่ามีนักเรียนชอบกีฬาแบดมินตันกี่คนคะ
1: 4คน
0: 4คนนั่นเองค่ะและกีฬาต่อไปค่ะก็คือกีฬาของอะไรเอ่ยกีฬาอะไรคะวิ่งวิ่งมีกี่คนคะมีกี่รูปมีกี่รูปคะวิ่ง1 2 3 4มี4รูปแสดงว่ามีนักเรียนชั้นป.2 ทับ1ที่ชอบกีฬาวิ่งกี่คนคะกี่คนเอ่ยกี่คนนะ4รูป4รูปรูปละ2คนแสดงว่า4คูณ2เท่ากับ8คนค่ะ8คนนั่นเองและกีฬาบาสเกตบอลค่ะกีฬาบาสเกตบอลมีรูปทั้งหมดกี่รูปคะ
1: 3
0: รูปแสดงว่ามีนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลทั้งหมดกี่คน6คนนั่นเองค่ะและกีฬาชนิดสุดท้ายค่ะก็คือปิงปองมีทั้งหมดกี่รูปคะ
1: 4
0: รูปรูปละ2คนดังนั้นมีจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาปิงปองกี่คนคะ8คนนั่นเองและถ้าครูบีมถามว่าจากแผนภูมิรูปภาพนี้จำนวนกีฬาใดที่นักเรียนชั้นป.2 ทับ1ชอบเล่นน้อยที่สุด
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: น้อยที่สุดคือกีฬาอะไรคะ
1: แบดม
0: ิน
1: ต
0: ัน แบดมินตันเพราะว่ามีจำนวนที่ชอบกี่คน4คนแล้วกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครูฟิล์มถามว่ากีฬาชนิดใดที่ป.2 ทับ1ชอบเล่นมากที่สุด
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: ฟุตบอลฟุตบอลมีจำนวนกี่คนคะ
1: 14คน
0: 14คนนั่นเองและถ้าครูฟิล์มถามว่าในกีฬาฟุตบอลค่ะมีคนชอบเล่นมากกว่าว่ายน้ำกี่คนเด็กๆบอกได้ไหมคะกี่คนเอ่ย4คนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการจัดเรียงรูปที่ดูง่ายใช่ไหมคะส่วนต่างต่างกันกี่รูปคะต่างกัน2รูปและตอบว่าเล่นต่างน้อยกว่า2คนได้ไหมไม่ได้เพราะว่า1รูปแทนนักเรียนกี่คนคะ2คนนั่นเองดังนั้นค่ะฟุตบอลเล่นกีฬาชอบเล่นมากกว่าว่ายน้ำจำนวน4คนนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเด็กๆปลายทางสามารถส่งใบกิจกรรมให้กับคุณครูปลายทางได้ตรวจสอบได้เลยเอาละค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะ
1: 1ร
0: ูปแทน2หน่วยนั่นก็คือในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพแล้วแผนภูมิรูปภาพคืออะไรคือการนำเสนอข้อมูลแบบไหนคะแผนภูมิรูปภาพแบบแผนภูมิโดยใช้อะไรคะรูปภาพเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางค่ะแผนภูมิรูปภาพนะคะจะเป็นการนำเสนอโดยใช้รูปภาพแสดงสิ่งจำนวนของสิ่งต่างๆนั่นเองแล้วส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีกี่ส่วนประกอบ
1: 3
0: กี่ส่วนคะ
1: 3
0: ส่วนอ่ะส่วนที่แรกคืออะไรเอ่ยส่วนแรกคืออะไรคะชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านบนของแผนภูมิรูปภาพนั่นเองต่อไปค่ะส่วนที่2กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ส่วนประกอบที่2คืออะไรเอ่ย จำได้ไหมคะส่วนที่สองส่วนแรกคือชื่อของแผนภูมิรูปภาพต่อไปคืออะไรคะ
2: ตัวแผนภูมิค่ะ
0: ตัวแผนภูมิรูปภาพเยี่ยมมากเลยและส่วนประกอบสุดท้ายคืออะไรคะข้อกำหนดซึ่งในเด็กอย่าลืมนะคะจะต้องไปอ่านว่าข้อกำหนดให้1รูปนั้นแทนจำนวนเท่าไหร่นั่นเองค่ะและในเด็กจะเห็นได้ว่าข้อมูลจำนวนภาพไม่ใช่จำนวน

จริงนะคะเด็กๆจะต้องไปดูว่าจำนวนที่แท้จริงนะคะจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพนั้นๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัด 7.2 ครูฟิล์มฝากให้นักเรียนปลายทางนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะโดยนักเรียนจะต้องอ่านคำสั่งของแบบ

0: ียนไว้ว่าในข้อที่1ค่ะเด็กๆจะต้องไปอ่านแผนภูมิเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนแต่ละระดับชั้นนั่นเองค่ะซึ่งมีตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 เลยค่ะเด็กๆจะต้องไปอ่านใช่ไหมคะแล้วตอบคำถามด้านล่างไปดูต่อในข้อที่2ค่ะเด็กๆคะอ่านพร้อมกันค่ะในข้อที่2 1 2 3
1: จำนวนเรียนทองที่นักกีฬาสีต่างๆได้จากการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน
0: และในข้อที่2นะคะเด็กๆจะต้องไปอ่านแผนภูมิค่ะที่เกี่ยวกับจำนวนเหรียญทองที่นักกีฬาสีต่างๆได้จากการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนมีสีอะไรบ้างบอกครูฟิล์มได้ไหมคะสีแรกคือสีอะไรเอ่ยสีแดงต่อไปคือ
1: ส
0: ีเหลือง
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีส้มและสีสุดท้ายคือสีสีฟ้ามีทั้งหมดกี่สีคะมีทั้งหมด5สีนั่นเองเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะไปอ่านค่ะว่าแต่ละสีได้รับเหรียญเท่าไหร่นั่นเองซึ่งเป็นที่น่าเสียดายค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วก่อนจะจากกันไปค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ1รูปแทน5หน่วยนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะมีแบบฝึกหัด 7.3 โดยคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะโดยคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th สำหรับวันนี้ครูวิมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: Ask Daddy.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to your English class with me. My name is Kunat Trai Rueang Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่อยู่ในห้องเรียนแห่งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยครับและชิชปามนะครับเตรียมเรื่องราวอะไรมาให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้กันเรามาดูได้เลยครับ Look at the picture students นักเรียนดูที่หน้าจอได้เลยครับหน้าจอของเราชิชปามยังไม่บอกนะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสปอร์ตหรือว่ากีฬานั่นเองเอาละครับเด็กๆ number one ไหนใครลองเดาหน่อยครับว่าเป็นสปอร์ตอะไรเอ่ยเป็นกีฬาประเภทใดครับ
2: เทนน
1: ิ
2: ส
1: ไหนแล้วใครสามารถสะกดได้บ้างใครสามารถสะกดได้บ้างมีตัวใช้ไม้ได้เลยครับมาลองดูนักเรียนปลายทางครับลองสะกด number one สิ่งที่หายไปมีตัวอะไรบ้างลองสะกดให้ผู้ปลายทางฟังดูนะครับลองดูครับ 3, 2, 1
0: T E N N I S
1: ใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างครับ raise your hand ยกมือหน่อยลองมาดูกันดีกว่าว่าถูกต้องไหม T E very good N N I S ถูกต้องเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางสะกดจะได้ถูกต้องหรือเปล่าบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะครับต่อไป number 2 ใครสามารถสะกดได้บ้างคือกีฬาประเภทใดครับ
2: ฟ
1: ุตบอล very good ไหนที่จะปามขอผู้หญิงบ้างลูกนำกรุ๊ป5ลองดูครับลองสะกดดูมีตัวอะไรบ้างครับไหนมีใครทำได้บ้างอายุอยู่โอเคมาเลย F เลยเริ่มเลย
0: O O T B A L L
1: Very good มีใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างครับไหนยกมือ raise your hand โอเคเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันเลยดีกว่าถูกต้องหรือเปล่า F O O T B A L L Very good เก่งมากๆเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยครับ Very good นักเรียนปลายทางลองสะกดทั้งสองคำให้ครูปลายทางฟังด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาอยู่เหมือนเดิมเลยแต่วันนี้นั้นที่ปามเตรียมเรื่องอะไรมาให้เด็กๆลองดูหน้าจอได้เลยครับ My favorite sport too My favorite sport too
2: My favorite sport too
1: My favorite sport too
2: My favorite sport too
1: เป็นเรื่องกีฬาที่ฉันชื่นชอบ

0: ที่2นั่นเองครับนักเรียนต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วนั้นเราเรียนกันในเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬามากมายเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้ที่ปาล์มสัญญาว่าจะนำกีฬาประเภทอื่นๆนั้นมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีคำศัพท์ใดที่มีเพิ่มขึ้นมาแน่นอนเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ใช่ไหมครับไหนใครลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับคำศัพท์ได้บ้างอ่ะอยู่
1: รู้คำศัพท์ครับ
0: รู้คำศัพท์และสามารถออกเสียงได้ถูกต้องเลยใช่ไหมครับโอเคมีอีกไหมอายุมาเลยหนูเรียนในวันนี้แล้วหนูจะตั้งใจว่าจะทำอะไรได้ครับ
2: ได้รู้ประโยค
0: ได้รู้ประโยคแน่นอนเลยเก่งมากๆเลยอ่ะและคนสุดท้ายกรุ๊ปโฟร์ไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าวันนี้หนูเรียนแล้วหนูจะทราบเกี่ยวกับอะไรบ้าง
3: กีฬาต่างๆครับ
0: ได้รู้เกี่ยวกับกีฬาต่างๆโอเคเก่งมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราดีกว่านะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ตรงกับนักเรียนหรือเปล่าจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เด็กๆจะรู้คำศัพท์ครับและสามารถสะกดคำได้อย่างแน่นอนเลยเหมือนทุกครั้งที่เราเรียนกันไปเลยใช่ไหมครับและแน่นอนเลยครับอย่างที่สองเลยพูดถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาได้วันนี้นั้นจะเป็นประโยคคำถามเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับและเด็กๆนั้นจะมีความตั้งใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ทิชปามเตรียมมาให้อย่างแน่นอนเลยครับเอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาดูคำศัพท์ของเราเด็กๆครับตรงกลางหน้าจอตอนนี้คือคำว่าอะไรครับ
4: Sport
0: Louder please
4: Sport
0: Let's spell together sportsVery good กีฬาของเรามีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่า
4: เทนน
0: ิสนักเรียนจำคำนี้ได้แล้วนะใช่ไหมครับเรามารีวิวกันหรือว่าทบทวนกันดีกว่าคำนี้ออกเสียงว่า
4: เทนน
0: ิ
4: ส
0: louder please
4: เทนนิส
0: louder please
4: เทนน
0: ิ
4: ส
0: very good next
4: table tennis
0: table tennis very good next
4: badminton
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
4: badminton
0: อีกครั้งหนึ่งครับต่อไปคำนี้ครับ
4: ฟ
0: ุตบอล very good เก่งมากๆเลยและคำนี้ล่ะว้าวมีมาใหม่แล้วมวยใช่ไหมครับกีฬาชกมวยของเราอ่ะไหนมีใครเดาได้บ้างครับ start with B start with B ขึ้นต้นด้วยตัว B มีเสียงมาแล้วว่าเป็น boxing ถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่า very good ออกเสียงว่า boxing
4: boxing
0: ทำท่าด้วยครับนักเรียนต้นทางและปลายทางทำท่าด้วย boxing very good และออกเสียงคำนี้ครับ two times 2ครั้ง 3 2 1
4: boxing
0: โอเคเก่งมากๆเลยต่อไป next ใครเดาได้บ้างครับว่ารูปนี้เป็นกีฬาประเภทใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับคำนี้คือคำว่า gymnastic
4: gymnastic
0: gymnastic
4: gymnastic
0: ชกมวยคือคำว่าอะไรนะครับ
4: boxing
0: แล้วคำสุดท้ายคือคำว่า
4: gymnastic
0: คือกีฬาประเภทยิมนาสติกนั่นเองครับเด็กๆ เคยได้ยินไหมเป็นกีฬาที่ใช้ร่างกายในการยืดเหยียดแบบนี้นั่นเองครับจะสวยงามมากเลยกีฬาประเภทนี้ gymnastic อ่ะโอเคออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทิชปามจะให้เด็กๆฝึกออกเสียงแบบนี้ tennis tennisTable tennis tennis table tennis badminton เราจะเริ่มกันที่คำที่1ทุกครั้งทำได้ไหมครับลองดู3 2 1
4: tennis table tennis
0: ต่อไป
4: table tennis badminton
0: พร้อมๆกันต่อไป
4: tennis table tennis badminton football
0: very good โอเคเมื่อเด็กๆทราบแล้วทราบคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาแล้วทิชปามนั้นจะเตรียมประโยคอะไรมาให้เด็กๆนั้นได้ ฝึกพูดกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาละครับก่อนอื่นเรารู้เกี่ยวกับคำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาฝึกกันดีกว่ายกตัวอย่างเช่นทิชปาล์มนั้นจะเขียน number ไว้ตรงนี้อันนี้เป็นการทดสอบแล้วนะแอบเฉลยไปหนึ่งทีโอเคตรงนี้เป็น number one แล้วกันปึ้ง number two number three โอเคมาดูที่รูปแรกกันดีกว่าครับรูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยนักเรียนต้นทางและปลายทางตะโกนบอกดังๆหน่อยครับว่ารูปแรกที่จะปาล์มเตรียมมาให้เป็นกีฬาชื่อว่าอะไรครับ
4: เทนน
0: ิ
4: ส
0: เทนนิสเราจะลากเส้นไปที่ number 1 2 or 3
4: 3
0: 3ไหนเรามาลองดูกันถูกต้องไหมถูกต้องโอเคต่อไปรูปที่2เป็นรูปกีฬาประเภทใดครับTable tennis เราจะลากเส้นไปที่ number 1 2
4: 1
0: number 1ถูกต้องหรือเปล่า very good next ต่อไปอันสุดท้ายเลยเป็นกีฬาประเภทใดครับรูปภาพนี
4: ้
0: badminton เราก็ลากเส้นมาเลยที่คำว่า badminton very good เก่งมากๆเลยต่อไปทิชปาล์มอยากจะให้เด็กๆขออาสาสมัครมาลากเส้น everybody touch your shoulders 3 2 1 you number 4 โอเคไม่ต้องใช้ไมค์ครับออกมาลากเส้นมาออกมาลากเส้นสักครู่นะครับพี่ปามขอเส้นใหญ่ๆหน่อยโอเคมาเลยลากเส้นเลยครับโอเคต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มขอคนใหม่ละกันเจด้ามาโอเคลากรูปที่2โอเคและรูปที่3everybody touch your ears 3 2 1 you ทำไมยกมือไวจังยกตอนเลข2หรือเปล่าลูกไม่ใช่ใช่ไหมครับโอเคมาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนๆ เรานั้นจะลากเส้นได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าลากเส้นไม่ตรงจะทำยังไงดีไม่เป็นไรแต่ถ้าไปที่จุดไปที่สุดของจุดได้แปลว่าถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับรูปที่1คือกีฬาประเภทใดครับ
4: ฟุตบอล
0: ลากเส้นไปที่ฟุตบอลถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเลยต่อไปรูปที่2เป็นกีฬาประเภทใดครับใครออกเสียงได้ถูกต้องบ้างจิมนาสติกอีกครั้งหนึ่งครับ
4: จิมนาสติก
0: ไปดูกันเลยvery good ถูกต้องเลยและรูปสุดท้ายเป็นกีฬาอะไรครับ
4: boxing
0: ไปที่คำว่า boxing ถูกต้องเลยทุกคนเก่งมากๆเลยมีใครที่ตอบไม่ตรงกับเพื่อนบ้างไหมครับมีใช่ไหมครับเป็นวันนี้กีฬาของเราไม่ยากเลยใช่ไหมครับมีเพียงการรีวิวคำศัพท์เดิมแล้วก็มีคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นมากี่คำนะครับกี่คำครับ2คำคือคำว่าอะไรบ้างครับgymnastic and
4: boxing
0: โอเคหวังว่า2กีฬานี้ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเด็กๆต้นทางและปลายทางจะชื่นชอบนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวอย่างประโยคของเราในวันนี้มีว่าอย่างไรบ้างเปิดมาเลยโอเคเป็นกีฬาประเภทใดครับ What do you see in this picture
4: badminton
0: โอเคเรามาดูว่าคำถามนั้นเขาถามว่าอะไรDo you like badminton?
4: Yes, I can.
0: เรามาดูการวิธีการตอบหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เราจะตอบว่า Yes, I do. เด็กๆครับมาดูประโยคคำถามเราดีกว่าออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ Do you like badminton?
4: Yes, badminton.
0: Do you like badminton?
4: Do you like badminton?
0: Do you like badminton
4: Do you like badminton?
0: Yes, I do.
4: Yes, I do.
0: กรุ๊ป1ขอตั้งคำถามประโยคนี้ครับ3 2 1โอเคกรุ๊ป2
4: Yes, I do.
0: ตั้งคำถามบ้าง
4: Do you like badminton?
0: อีกครั้งหนึ่งครับถูกต้องแล้วแต่ขอความคล่องแคล่วหน่อย 3, 2, 1
4: Do you like badminton?
0: Very good. กรุ๊ป3ตอบเลย
4: Do you like badminton?
0: กรุ๊ป3ตอบเลยครับ
4: Yes, I do.
0: และตั้งคำถามให้กรุ๊ป4 3, 2, 1โอเคกรุ๊ป4ตอบเลยครับ
4: Yes I yes
0: โอเคมีสติครับอีกครั้งหนึ่งครับ Yes อะไรเอ่ย
4: Yes I do
0: อีกครั้งหนึ่งครับถูกต้องแล้ว
4: Yes I do
0: ตั้งคำถามให้กรุ๊ป5หน่อยครับ3 2 1
4: Do you like badminton
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
4: Do you like badminton
0: กรุ๊ป5ตอบเลยครับอีกครั้งครับถูกต้องแล้ว3 2 1
4: Yes I do
0: โอเคกรุ๊ป5ตั้งคำถามให้กรุ๊ป1ตอบหน่อย3 2 1
4: Do you like badminton
0: กรุ๊ป1ตอบเลย
4: Yes I do
0: โอเค everybody ตั้งคำถามให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับ3 2 1
4: Do you like badminton
0: นักเรียนปลายทางตอบได้เลยครับต่อไปให้นักเรียนปลายทางนั้นตั้งคำถามให้เพื่อนๆต้นทางตอบนะครับ3 2 1เพื่อนๆต้นทางตอบคำถามเพื่อนปลายทางเลยครับ3 2 1
4: Yes I do
0: Very good เก่งมากๆเลยอ่ะไปดูกีฬาประเภทต่อไปเด็กๆน่าจะเข้าใจประโยคในการถามแล้วเพียงแค่เราเปลี่ยนตรงชนิดกีฬานั่นเองไม่ยากเลยมาดูกันเลยครับเป็นกีฬาประเภทอะไรเอ่ยจำได้ไหมครับ
5: วอลล
0: ีย์บอลออกเสียงพร้อมกันครับวอลลีย์บอล
4: วอลล
0: ีย์
4: บอล
0: วอลลีย์บอลมาดูใครจังใครคิดว่าตั้งคำถามได้บ้างไหนลองตั้งคำถามให้เจ๊ปามฟังหน่อยครับ
4: Do you like volleyball?
0: เวดิเก้ถูกต้องเลย Do you like volleyball? 3 2 1
4: Do you like
0: volleyball? ดูหน้าเขาตอนนี
4: ้ No,
0: no I don't.
4: No I don't.
0: No I don't.
4: No I don't.
0: No I don't.
4: No I don't.
0: No I don't.
4: No I don't.
0: Do you like volleyball? ตอบเลยครับ
4: No I don't.
0: ถ้าชอบวอลเลย์บอลจะต้องตอบว่าถ้าชอบจะต้องตอบว่า
4: Yes I do
0: ถ้าไม่ชอบจะตอบว่า
4: No I don't
0: No I don't โอเค very good ไปดูเลยต่อไปมาดูกันเลยครับกีฬาประเภทนี้คือกีฬาอะไรนะครับ
5: Gymnastic
0: very good ที่ชปามอยากขออาสาสมัครแบบกลุ่มเลยกรุ๊ป3เป็นคนตั้งคำถามกรุ๊ป1เป็นคนตอบคำถามนะครับเรามาดูกันเมื่อเด็กๆ เห็นข้อมูลเหล่านี้เด็กๆจะตอบและถามว่าอย่างไรมาดูกันกรุ๊ป3ตั้งคำถามดังๆให้ถึงกรุ๊ป1เลยนะครับ3 2 1
4: Do you like gymnastics
0: อีกครั้งหนึ่งครับถูกต้องแล้ว
4: Do you like gymnastics
0: Do you like gymnastics เรามาดูข้อมูลกันข้อนี้จะตอบว่า
4: Yes I do
0: Very good ต่อไปที่จะปามขอตัวแทนทั้งกลุ่มเลยกรุ๊ป2เป็นคนตั้งคำถามกรุ๊ป5เป็นคนตอบนะครับ3 2 1
4: Do you like gymnastics
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
4: Do you like gymnastics
0: Do you like gymnastics
4: Do you like gymnastics
0: กรุ๊ป5ตอบเลยครับอีกครั้งหนึ่งครับ
4: Yes I do
0: Very good ต่อไปกรุ๊ป3เป็นคนตั้งคำถามให้กรุ๊ป4ตอบพร้อมแล้วเริ่มเลย
4: Do you like gymnastics
0: กรุ๊ป4ตอบเลยครับ
4: Yes I do
0: ต่อไปให้กรุ๊ป4เป็นคนตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: อีกครั้งนึงครับ one more time Yes I do ที่ชปามชอบเลยนะครับต่อไปมาดูกีฬาประเภทต่อไปเลยกีฬาต่อไปเด็กๆครับมาดูกันดีกว่าเป็นกีฬาประเภทไหนครับ
1: Boxing
0: Everybody ลองตั้งคำถามให้ที่ชปามหน่อยครับ 3 2 1Very good. Do you like boxing? No, I don't. No, I don't. ใช่ป่ะไม่ชอบเลยกีฬาประเภทนี้ไหนมีคนชอบไหม Do you like boxing? Do you like boxing?
1: Yes, I do.
0: Very good. มีทั้ง Yes, I do แล้ว No, I don't เลยนักเรียนปลายทางนะครับสามารถนำประโยคเหล่านี้ไปฝึกถามกันได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆมาดูกันดีกว่าว่าทิชปามนั้นเตรียมกิจกรรมอะไรมาให้ในช่วง Talking Time ของเราเด็กๆยังจำประโยคที่เราใช้เรียนกันเมื่อสักครู่นี้ได้หรือไม่ครับ
1: ได
0: ้ใช่ไหมครับทิชปามนั้นเตรียมกิจกรรมมาให้คือเด็กๆนั้นวันนี้จะต้องทำกิจกรรมก็คือใบงานที่17 Do you like gymnastics แล้วก็ทำกิจกรรม rearrange sentences เด็กๆครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องใช้สติในการทำนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถนำกระดาษขึ้นมาหรือว่าสมุดขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมในวันนี้คือการ rearrange หรือการนำมาเรียบเรียงใหม่นั่นเองที่จะปาล์มเตรียมประโยคที่ไม่ถูกต้องมาให้เรียงไม่ถูกต้องมาให้เด็กๆจะต้องเรียงให้ถูกต้องดูตัวอย่างเช่น number onemมีคำว่าอะไรบ้างครับในกรอบแรกเด็กๆ ดูตรงนี้เด็กๆครับมีคำว่าอะไรครับ
1: you
0: และคำนี้คืออะไรครับ
1: you
0: เด็กๆที่ปามเขียนตรงนี้ไว้ให้เด็กๆจ๋ามีคำว่าอะไรบ้างครับ do
1: you
0: do
1: like
0: boxingและก็เครื่องหมายคำถามประโยคนี้ถ้าจะปามพูดว่า you do like boxing แบบนี้ถูกหรือยัง
1: ไม่
0: ถูกเพราะว่าอะไรครับคำที่ถูกนั้นก็คือต้องเอาคำว่าอะไรมาเริ่มก่อนต้องขึ้นต้นด้วย do you like boxing แล้วที่จะปามตอบว่า yes I do ถูกต้องหรือยังตัวนี้ถูกต้องแล้วและถ้าทิชปามตอบว่า don't I know แบบนี้ถูกต้องหรือยัง
1: ไม
0: ่ถูกจะต้องเรียงให้ถูกต้องเป็นอย่างไรครับ no no I don't นั่นเองครับเด็กๆครับเรามาลองดูดีกว่าว่าเด็กๆนั้นจะเรียงประโยคได้ถูกต้องหรือไม่รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูในการทำขั้นตอนนี้ด้วยนะครับเราจะมาเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องกันนะครับเด็กๆครับทำข้อ2 3และ4ลงมือทำได้ครับ

0: Everybody, time is up. หมดเวลาการทำกิจกรรมของเราแล้วนะครับเชื่อว่าเด็กๆนั้นสามารถนำมาเรียงประโยคได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนเลยครับกิจกรรมนี้นะครับครูปลายทางสามารถนำไปให้เด็กๆได้ทำเป็นการบ้านได้นะครับเพื่อเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องเด็กๆครับต่อไปกิจกรรมของเรานั้นคือการเฉลยนั่นเองมาดูการ answer key ของเราเด็กๆครับข้อที่1ดูที่รูปหน้าตาของเขาหน้าตาเขายิ้มหรือไม่ยิ้มครับ
1: ย
0: ิ้มอ้าวดูเลยครับเขาถามว่า Do you like boxing เด็กๆครับออกเสียงพร้อมกัน Do you like boxing โอเคตอบอะไรครับหน้าตาแบบนี้หน้าตาเขาแบบนี้จะต้องตอบว่า
1: Yes
0: I do ถูกต้องแล้วครับขอเสียงดังกว่านี้หน่อยต่อไปข้อ2ครับออกเสียงหน่อยข้อนี้ออกเสียงว่า
1: Do you like football?
0: Very good ตอบเลยครับ
1: Yes I
0: know I don't No I don't อยู่ที่หน้าตาของเขาต่อไป number 3ออกเสียงประโยคนี้หน่อยครับ 3 2 1
1: Do you like television?
0: ตอบเลยครับ No I don't number 4
1: Do you like table tennis?
0: ตอบเลยครับโอเคเก่งมากๆเลยกิจกรรมนี้นะครับให้เด็กๆนั้นนำมาส่งที่จะปามท้ายคาบด้วยนะต่อไปเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าและนี่ก็คือใบงานที่17นะครับ Do you like gymnastic เด็กๆครับหยิบแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูของเราขึ้นมาได้เลยและเปิดไปที่ใบงานที่17นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมานะครับใบงานที่17 Do you like gymnastics โอเคไหนใครหยิบขึ้นมาแล้วกดไลค์ให้ดูหน่อยหยิบขึ้นมาก่อนครับแล้วกดไลค์ให้ดูโอเคสิ่งที่นักเรียนต้องทำนั่นก็คือสัมภาษณ์เพื่อนครับโดยใช้ประโยคที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ใช้คำถามที่กำหนดให้นะครับและทำเครื่องหมายติ๊กถูกลงไปในช่องที่นักเรียนถามเพื่อนแล้วยกตัวอย่างเช่นเด็กๆจำได้ไหมครับประโยคที่เราใช้ถามคือประโยคใดครับ Sit properly Sit properlyเด็กๆครับยังจำได้ไหมครับประโยคที่เราใช้ถามคือประโยคใด
1: Do you like
0: Do you like และตามด้วยกีฬาที่นักเรียนจะต้องถามเพื่อนยกตัวอย่างเช่นเราไปถามเบนตัวอย่างคือเบน Do you like football เบนตอบว่า Yes I do เด็กๆจะต้องติ๊กตรงช่องไหนครับต้องติ๊กตรงช่องฟุตบอลนะครับติ๊กตรงนี้ครับผมถามเบนต่อเลยครับว่าเบน Do you like table tennis ถ้าเบนตอบ Yes I do จะต้องติ๊กตรงไหนครับติ๊กตรงนี้เช่นกันเลยถามต่อเลยครับว่าเบนDo you like tennis? ถ้าเบนตอบว่า No, I don't ต้องติ๊กไหมครับไม่ต้องติ๊กนะหนูก็ถามไปต่อไปเรื่อยๆเลยจนครบช่องสุดท้ายถึงจิมนาสติกแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณครูปลายทางครับฝากคุณครูปลายทางนะครับดูแลการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพียงแค่ให้เด็กๆปลายทางของเรานั้นตั้งคำถามโดยการเปลี่ยนประเภทของกีฬาไปเรื่อย

เรื่อยตั้งแต่ฟุตบอลเทเบิลเทนนิสเทนนิสแบดมินตันบ็อกซิ่งแอนด์จิมนาสติกไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนเขาตอบว่า yes I do ให้ติ๊กไปที่ช่องนั้นได้เลยครับเด็กๆต้นทางและปลายทางเข้าใจการทำกิจกรรมไหมครับโอเคถ้าเข้าใจแล้วลงมือสัมภาษณ์เพื่อนได้เลยครับ

เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนครับคุณครูปลายทางให้เด็กๆของเราเขียนชื่อเพื่อนของเราด้วยนะครับ

0: โดจะมีคำใหม่มาเพิ่มคำว่าจูโดจูโดคือกีฬายูโดลูกเป็นกีฬาประเภทต่อสู้เช่นกันครับได้ครับแต่ว่าต้องถามให้ครบทุกคำถามนะครับถามทุกคำถามหรือยังลูกอย่าเพิ่งติ๊กกันไปเรื่อยๆนะถามทุกคำถามก่อนถามว่าอย่างงี้ Do you like football ถ้าหนูชอบหนูก็ติ๊กถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องติ๊กก็ถามไปอีกว่า Do you like table tennis สัมภาษณ์เพื่อนไป Do you like tennis Do you like badminton ก็ถามว่าอะไรบ้าง
1: Do you like

ครับหนูไม่รู้จักเขาหรอกอ๋อแล้วหนูสามารถไปสัมภาษณ์ได้หมดเลยทั่วห้องเลยมีตั้งหลายคนไปสัมภาษณ์เพื่อนอะไรอย่างสัมภาษณ์ใครได้หมดเลย

ติ๊กได้หลายช่องเลยนะเพียงแค่ถามว่าดูยูไลท์แล้วตามด้วยกีฬาต่างๆเลยเนี่ยหนูถามไปทีละข้อเลยดูยูไลท์ฟุตบอลดูยูไลท์เทเบิลเทนนิสทำไมมีเขาตอบข้อเดียวอ๋อโอเคจันจันจ

จันเจ้าแล้วนี่ใครอ่ะรู้จักเหรอลูกหนูรู้จักเหรอนายใครสัมภาษณ์เพื่อนได้3คนแล้ว

0: สัมภาษณ์เพื่อนได้ไหม
1: อันนี้หนูสัมภาษณ์ว่าไงนะลองพูดสิ Do you like อะไรไม่ใช่อันเนี้ย
2: ย
1: ิ้มนะอ๋อใช่อ่ะเป็นบ็อกซิ่งก็ได้ Do you like boxing นะเดี๋ยวออกไปสัมภาษณ์เพื่อนให้หน่อยทั้งหมดเลย

0: Okay, everybody. Time is up. หมดเวลาการทำกิจกรรมใบงานที่17ของเราแล้วนะครับและตอนนี้ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเราจะต้องมาฝึกพูดกันในช่วงของ Answer Key เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันบนหน้าจอเลยวิธีการเฉลยของทิชชูปาล์มนะครับ Everybody sit properly sit properly sit properly โอเควิธีการเฉลยของทิชชูปาล์มนะครับจะให้นักเรียนนั้นออกมาลองสัมภาษณ์กันดูและให้เด็กๆนั้นลองติ๊กได้เลยครับว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร sit properlySit properly
1: ดีค่ะด
0: ี
1: คร
0: ับ เด็กๆนั้นจะต้องเงียบภายใน5 4 3 2 1 very good very good โอเคขอตัวแทนมาเลยครับมาเลยตัวแทนของเรามี2คนชื่อว่าอะไรครับ What is your name
2: นโมครับ
0: อ๋อโอเค your nickname is นโม and what is your nickname
2: เจ้านาย
0: เจ้านายใครจะเป็นคนเริ่มถามก่อนครับนโมถามสัมภาษณ์ก่อนโอเคเดี๋ยวที่ปามจะเขียนให้เจ้านายใช่ไหมครับเจ้านายโอเคและตรงนี้เป็นน้ำโมนะครับน้ำโมเดี๋ยวให้น้ำโมสัมภาษณ์ก่อนแล้วติ๊กได้เลยทุกข้อที่เจ้านายตอบว่า yes I do ให้ติ๊กข้อนั้นเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
2: Do you like tennis
0: นี่เอาเริ่มตั้งแต่ฟุตบอลก่อนครับไปเรื่อยๆเลย
2: Do you like football
3: Yes I do

0: ต่อเลยครับถามต่อเลยลูกถามสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆเลย Do you like
1: Do you like table tennis
2: No I don't
1: Do you like tennis
2: No I don't
1: Do you like badminton
2: No, I don't.
1: Do you like boxing?
2: Yes, I do.
1: Do you like gymnastics?
2: No, I don't.
0: Okay, it's your turn. ต่อไปเจ้านายสัมภาษณ์นโมบ้างครับ
2: Do you like football?
1: Yes, I do.
2: Do you like table tennis?
1: No, I don't.
2: Do you like tennis?
1: No, I don't.
2: Do you like badminton?
1: Yes, I do.
2: Do you like boxing?
1: Yes, I do.
2: Do you like
0: Gymnastic?
1: No, I don't.
0: Okay, เราได้ข้อมูลแล้วชิชปามเชื่อแล้วนะครับว่าเพื่อนๆของเรานั้นได้สัมภาษณ์เพื่อนแล้วก็ติ๊กถูกได้ในช่องที่เพื่อนๆชอบกีฬานั้นๆนั่นเองครับโอเค back to your seat thank you ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับ very goodกิจกรรมนี้นะครับคุณครูปลายทางสามารถนำนักเรียนนั้นออกมาสัมภาษณ์เพื่อนๆให้ดูหน้าห้องเรียนได้เลยนะครับเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษและฝึกความมั่นใจให้มากขึ้นด้วยครับเอาละครับเด็กๆเรามาดูกันเลยดีกว่า wrap up ของเราเด็กๆครับยังจำวิธีการบอกคำศัพท์ของทิชปาล์มได้ไหมครับเริ่มแล้วเรามาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่สปอร์ตนะครับขอเสียงดังๆเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับ 3, 2, 1
3: Tennis
0: ต่อไป
3: Tennis Table Tennis Badminton Football
0: Very good Nextอีกครั้งหนึ่งครับเด็กๆเรามาเริ่มกันที่คำแรกคือคำว่าอะไรนะ louder please ดังกว่านี้ครับ very good nextvery good แล้ววิธีการถามของเราล่ะครับเด็กๆรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย what do you see in this picture
3: badminton
0: ตั้งคำถามดังๆพร้อมกัน 3 2 1
3: do you like badminton
0: very good do you like badminton มาดูหน้าเขาเลยตอบว่า
3: yes i do
0: very good ถ้าเขาไม่ชอบล่ะครับจะต้องตอบว่า
3: no i don't
0: very good ขอ challenge อีกนิดนึงไหนลองถามหน่อยครับว่าถ้ารูปภาพถ้าทิชปามพูดว่าเป็นจิมนาสติกลองตั้งคำถามให้หน่อยนะครับ 3, 2, 1
3: Do you like gymnastics?
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
3: Do you like gymnastics?
0: ถ้าชอบตอบว่า
3: Yes, I do
0: ถ้าไม่ชอบตอบว่า
3: No, I don't
0: Very good ต่อไปกีฬาประเภทนี้ล่ะครับวอลเลย์บอลตั้งคำถามเลย
3: Do you like volleyball?
0: Do you like volleyball? ตอบเลยครับ
3: No, I don't.
0: No, I don't. Okay. สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องอะไรครับเด็กๆ Fun time. Fun time. สิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมนั้นก็

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆติดตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถติดส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงติดเปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักติดปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถติดบ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายคือถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบ

0: หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่นอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูพรสอนไทยค่ะคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเป็นประจำเช่นเคยเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆเราก็เราเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วนะคะเด็กๆเห็นพยัญชนะแบบนี้นะคะแล้วในชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้เด็กๆนะคะฝึกวอร์มนิ้วมือมาแล้วนะคะมีเด็กๆคนไหนกลับไปฝึกวอร์มมาแล้วบ้างเด็กๆหลายคนเลยนะคะกลับไปฝึกวอร์มนิ้วมือมาแล้วนะคะเอาละค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาใช้กล้ามเนื้อมือของเรานะคะในการคัดลายมือนะคะในเรื่องของคัดลายมือนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆดูพยัญชนะด้านหลังพยัญชนะไทยมาทบทวนกันดีกว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
2: 44ต
1: ัวแล้วเด็กๆ เคยสังเกตหรือเปล่าว่าเวลาที่เราเขียนพยัญชนะแต่ละตัวหัวของพยัญชนะมีลักษณะอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กๆเอาละค่ะในการเขียนหัวพยัญชนะนะคะนี่ก็คือลักษณะการเขียนหัวพยัญชนะบางหัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเดี๋ยวไล่ไปแบบนี้เลยให้เด็กๆลองดูวิธีการเขียนโค้งมาดูที่บัตรนะคะสีชมพูสีชมพูเวลาเราเขียนใช่ไหมคะเด็กๆนี่เลยเวลาเราเขียนหัวใช่ไหมคะจะเริ่มเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งรอบนะคะขออีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆโค้งแล้วหัวก็จะขึ้นไปแบบนี้ให้เด็กๆลองดูว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างที่เขียนในลักษณะแบบนี้นะคะต่อมามาดูบัตรสีน้ำเงินกันบ้างนะคะบัตรสีน้ำเงินเด็กๆจะสังเกตว่าจากบัตรสีชมพูที่หัวอยู่ด้านล่างทีนี้สีน้ำเงินหัวมาอยู่ด้านบนหรือด้านล่างคะด้านบนแล้วให้เด็กๆลองดูวิธีการเขียนหัวของบัตรสีน้ำเงินนะคะจะเขียนจากด้านล่างโค้งขึ้นไปแล้วก็ขี่ลงมาแบบนี้มีพยัญชนะตัวไหนบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนนะคะคิดไปด้วยคิดตามไปด้วยลองดูว่าเราเขียนพยัญชนะนี้เนี่ยแบบที่ตามที่คุณครูเนี่ยนำมาหรือเปล่านะคะต่อมาเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะบัตรสีเขียวค่ะเด็กๆบัตรสีเขียวคือหัวจะอยู่ด้านล่างแต่จะโค้งเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆโค้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้หัวจะอยู่คนละทางกับบัตรสีชมพูนั่นเองนะคะให้เด็กๆสังเกตนะมีพยัญชนะตัวไหนบ้างที่เขียนหัวลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาบัตรสีเหลืองของเรานะคะบัตรสีเหลืองค่ะเด็กๆจะเป็นลักษณะก็คือหัวอยู่ด้านบนนะคะไล่ลงมาแบบนี้ค่ะโค้งด้านล่างขึ้นแล้วก็หักลงมาแบบนี้มีพยัญชนะอะไรบ้างเอาละค่ะต่อมาบัตรสีชมพูเหมือนกันกับบัตรสีชมพูด้านหน้านะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ให้เด็กๆลองดูบัตรสีชมพูมีพยัญชนะตัวไหนบ้างที่มีลักษณะการเขียนหัวโค้งแบบนี้เหมือนกับบัตรสีชมพูเอาละค่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ช่วยกันหาเดี๋ยวลุกขึ้นช่วยกันหานะคะภายในเวลา10วินาทีค่ะเห็นแล้วหยิบแล้วมาติดได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องหยิบทุกคนนะคะช่วยกันดูเหลือเวลา5วินาทีค่ะ

0: หมดเวลาค่ะเอาละค่ะนำมาติดด้านนี้ได้เลยค่ะน้องกล้าบอกว่ามีตัวนี้ค่ะติดเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูนะคะเพื่อนบอกว่าลักษณะของตัวที่เขียนหัวแบบสีชมพูน้องบอกว่ามีตัวถอถุงลองดูถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆลองเขียนกลางอากาศนะคะถอถุงเขียนแบบนี้โค้งมาแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องส่งหัวใจให้กลุ่มที่1 1ดวงประเมินให้กลุ่มที่1ค่ะปิ๊งปองเก่งมากๆต่อมามาดูสอเสือสอเสือโค้งแบบนี้ลงมาและขึ้นแบบนี้ถูกต้องค่ะประมือให้กลุ่มที่หนึ่งและสุดท้ายค่ะแน่นอนถ้าสอเสือถูกลอลิงก็จะถูกใช่ไหมคะให้เด็กๆลองดูลอลิงก็จะโค้งมาแบบนี้แล้วขึ้นไปแบบนี้แสดงว่ากลุ่มที่หนึ่งรับหัวใจไปทั้งหมด3ดวงประมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะต่อมากลุ่มที่2เอาละค่ะลักษณะของการเขียนกลุ่มที่2นะคะเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะถ้าไม่มีแบบพยัญชนะนะคะให้เด็กๆเขียนลงในสมุดได้เลยนะคะกลุ่มที่2ลักษณะหัวจะอยู่ด้านบนโค้งไปแบบนี้แล้วก็ลงมาด้านล่างเอาละค่ะกลุ่มที่2มีเวลา10วินาทีถ้าพร้อมแล้วไปหยิบได้เลยค่ะหมดเวลาค่ะมาติดได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะมาดูตัวเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะกลุ่มนี้ได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะได้เกือบทุกคนเลยนะเดี๋ยวมาดูลักษณะของการเขียนของกลุ่มที่2ดูแล้วน่าจะถูกต้องทุกข้อหรือเปล่าให้เด็กๆปลายทางร่วมกันดูพร้อมๆกับครูแหม่มด้วยนะคะมาดูกันค่ะลักษณะการเขียนหัวลงมาด้านล่างขึ้นไปแบบนี้มาดูตัวททหารเพื่อนบอกว่าตัวททหารถูกต้องค่ะครูแหม่มไล่ลงไปแบบนี้ขึ้นและลงถูกต้องค่ะต่อมาพอพานแบบนี้ถูกต้องค่ะต่อมาปอปลาปอปลานะคะล่างขึ้นและลงแบบนี้ถูกต้องค่ะต่อมาสอฤาษีล่างขึ้นและลงแบบนี้ถูกต้องค่ะและตัวสุดท้ายบอใบไม้ค่ะบอใบไม้ล่างขึ้นและลงแบบนี้กลุ่มที่2รับหัวใจไปทั้งหมด5ดวงประมือให้กลุ่มที่2ค่ะยอดเยี่ยมเก่งมากๆเลยนะคะต่อมากลุ่มที่3ดูให้ดีนะคะลักษณะการเขียนก็คือหัวจะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมคะไล่ลงมาแบบนี้ขึ้นใช่ไหมคะลงและขึ้นแบบนี้โค้งลงและขึ้นเอาละค่ะถ้ากลุ่มที่3พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: เดี๋ยวให้กลุ่มที่3ยืนขึ้นก่อนถ้าพร้อมแล้วไปหยิบได้เลยค่ะ10วินาทีนะคะหมดเวลาค่ะมาได้เลยค่ะหมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะมาดูตัวที่น้องนะคะหยิบมาได้จะถูกต้องหรือเปล่ากลุ่มนี้นะคะตัวแรกที่น้องหยิบมาน้องบอกว่าเป็นตัวตอปะตักตอปะตักจะเป็นลักษณะใช่ไหมคะแบบนี้แล้วก็ขึ้นแบบนี้ถูกต้องค่ะตอปะตักถูกต้องต่อมาพอสำเภานะคะจะเป็นลักษณะโค้งล่างและขึ้นบนแบบนี้ถูกต้องค่ะต่อมาจะเป็นลักษณะวอแหวนโค้งล่างขึ้นบนแบบนี้ถูกต้องค่ะและตัวต่อไปดอชดาโค้งล่างขึ้นบนถูกต้องค่ะกลุ่มที่3รับหัวใจไปทั้งหมด3ดูอ่ะ4ดวงประมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อมากลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่3รับหัวใจไป4ดวงต่อมากลุ่มที่4ให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางดูลักษณะของกลุ่มที่4กลุ่มที่4จะได้เขียนแบบนี้ค่ะหัวจะอยู่เป็นลักษณะแบบนี้ลงขึ้นขีดแบบนี้นะคะเอาละค่ะกลุ่มที่4ให้กลุ่มที่4ยืนขึ้นค่ะกลุ่มที่4ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้กลุ่มที่4เพิ่มขึ้น2วินาทีถ้าพร้อมแล้วหยิบได้เลยค่ะหยิบแล้วมาติดได้เลยค่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลาค่ะกลุ่มที่4มาได้เลยค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆลองดูนะคะลักษณะของตัวนี้นะคะจะเป็นหัวแบบนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะตัวแรกค่ะเด็กๆผอพึ่งเพื่อนบอกว่าเป็นลักษณะโค้งมาแบบนี้และลงแบบนี้ถูกต้องค่ะต่อมาฟอฝาโค้งแล้วก็ลงแบบนี้ถูกต้องค่ะต่อมามาดูลักษณะของตัวคอนะคะหัวโค้งและลงแบบนี้ถูกต้องแต่ว่าตรงเส้นนี้อาจจะไม่เป็นเส้นตรงนะคะเหมือนของตัวอย่างของครูแหม่มใช่ไหมคะเส้นก็จะเป็นเส้นเฉียงไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูลักษณะหัวถือว่าผ่านนะคะต่อมาตัวคอคนนะคะโค้งขึ้นลงแบบนี้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่4รับไปเลย4ดวงจากครูแหม่มนะคะประมือให้กลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะลักษณะหัวจะเป็นเหมือนกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่5เอาละค่ะพร้อมมั้ยคะพร้อมแล้วยืนขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วไปหยิบได้เลยค่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลาค่ะนำมาติดได้เลยค่ะเดี๋ยวดูกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4หัวนะคะกลุ่มที่5นะคะวันนี้คุณครูจำสับสนนะคะมาดูกลุ่มที่5ค่ะลักษณะหัวของกลุ่มที่5จะเป็นโค้งลงและขึ้นแบบนี้ถูกต้องเหมือนกับตัวอย่างเลยนะคะต่อมายอหญิงถูกต้องต่อมาชอเชอนะคะชอเชอโค้งลงและขึ้นถูกต้องค่ะต่อมาตัวนอนอนเองโค้งลงและขึ้นถูกต้องแบบนี้นะคะกลุ่มที่5รับหัวใจไปทั้งหมด3ดวงประมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือขั้นนำนะคะที่คุณครูพาเด็กๆนะคะมาทบทวนในเรื่องของการเขียนหัวของพยัญชนะไทยนั่นเองนะคะเอาละค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องคัดลายมือสื่อภาษานั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการคัดลายมือได้คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยได้รวมทั้งเห็นคุณค่าของการคัดลายมือและมีมารยาทในการเขียนนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูก็จะมีหลักการคัดลายมือนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูลักษณะการนั่งของกลุ่มตนเองนะคะของตนเองดีกว่าว่าเด็กๆนั่งลักษณะที่ถูกต้องหรือเปล่านั่งหลังตรงหรือเปล่าเก้าอี้นั่งติดกับโต๊ะเกินไปหรือเปล่ามีช่องว่างระหว่างขาของเราหรือเปล่านะคะให้เด็กๆสำรวจตัวเองนะต่อมาค่ะเด็กๆคือเด็กๆจะต้องหันหน้าเข้าหาโต๊ะการนั่งเอียงเนี่ยจะทำให้หลังคดนะคะเด็กๆจะต้องนั่งหลังตรงใช่ไหมคะบางคนเวลาเขียนหนังสือเอ็นตัวมาทางซ้ายบางคนเขียนหนังสือเอ็นตัวมาทางขวาหรือบางคนเขียนหนังสือลงไปนอนกับโต๊ะแบบนี้จะทำให้เรามีลายมือที่สวยงามไหมคะไม่สวยงามนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมาข้อที่2แขนทั้ง2ข้างเนี่ยจะต้องวางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะประมาณ3ใน4ของความยาวระหว่างศอกกับข้อมือนะคะพาดไว้ที่ขอบโต๊ะนะคะข้อศอกไม่ต้องกางออกนะคะหรือแนบลำตัวมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการเกร็งได้แต่ว่าต้องนั่งประมาณนี้นะคะเอาละค่ะต่อมาข้อที่3ค่ะต้องวางให้ตรงไว้ที่หน้าผู้เขียนหรือว่าหน้าเรานั่นเองนะคะบางคนเวลาเขียนกระดาษเฉียงแบบนี้คุณครูเคยเห็นนะคะหรือบางครั้งเด็กๆต้นทางเนี่ยเวลาคุณครูให้ขีดเส้นใต้ใช่ไหมคะเด็กๆไม่หันไม้บรรทัดตามเส้นแต่เด็กๆหันอะไรคะหันสมุดหันกระดาษตามเส้นแล้วเด็กๆก็ขีดแบบนี้ผิดนะคะต้องวางกระดาษหรือวางสมุดไว้แนวตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ขีดและเขียนแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่4ค่ะการจับดินสอหรือปากกาพอเหมาะนะคะไม่แน่นเกินไปนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจับประคองดินสอหรือปากการ่วมกับนิ้วกลางนะคะมือเนี่ยจะพักอยู่บนนิ้วนางและนิ้วก้อยนะคะให้เด็กๆลักษณะแบบนี้ค่ะเหมือนกับปากของให้เด็กๆลองดูค่ะให้ทำเหมือนกับปากของจระเข้แบบนี้ปากของจระเข้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อเราจับดินสอหรือปากกาเราจะนำสองนิ้วมาแบบนี้มาจรดการเหมือนกับจระเข้งับอะค่ะแล้วสามมือด้านล่างเราก็จะวางไว้ด้าน

0: ล่างแบบนี้นะคะนิ้วกลางนะคะจะประคองดินสอหรือปากกาไว้บางคนคุณครูเคยเห็นนะคะสอนไปหลายรอบแล้วจับดินสอแบบนี้ก็มีแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยไม่ถูกต้องหรือบางคนกำแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะให้เขียนให้จับดินสอแบบใหม่นะคะต่อมาข้อที่5ค่ะขนาดคัดลายมือแขนขาอ่ะแขนมือและนิ้วมือจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กันนะคะไม่ต้องเกร็งนะคะค่อยๆเขียนไปทีละตัวนั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะอ่ะต่อมาค่ะหลักการคัดลายมือคุณครูจะมีบทร้อยกรองมาให้เด็กๆลองรู้จักหลักการคัดลายมือจากในบทร้อยกรองนี้นะคะไหนใครจะเป็นคนนำอ่านดีคะอ่ะน้องข้าวหอมค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกอ่านออกเสียงตามไปพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
1: เขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบตูหูกแบบอย่าง
0: เวลาอ่านบทร้อยกลองอย่าลืมเว้นวรรคให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวดูวรรคแรกนะคะเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งขอใหม่ค่ะ1 2 3
1: เขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่ง
0: ตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่าง
1: ตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่าง
0: อักขระต้องชัดเจนด้วยนะคะจับดินสอปากกาถูกท่าทาง
1: จับดินสอปากกาถูกท่าทาง
0: สมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล
1: สมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแพ
0: ค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัตว
1: ์ค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัตว
0: ์ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่
1: ช่องไฟจัดวัดกะระยะ
0: วัดกะระยะแน
1: ่วัดกะระยะแน
0: ่สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร
1: สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร
0: ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ย
1: ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ย
0: เอาละค่ะจากหลักการคัดลายมือ1เลยเด็กจะต้องทำปฏิบัติตนอย่างไรคะจะต้องนั่งหลังตรงนั่งให้ถูกต้องตามแบบอย่างใช่ไหมคะ2จับดินสอให้ถูกนะคะ3วางสมุดให้ตรงกับผู้เขียน4ค่อยๆเขียนไปนะคะตามรูปแบบที่คุณครูสอนนะคะจัดระยะช่องไฟให้แน่นั่นเองนะคะวางสระวางเครื่องหมายให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องทำให้มีระเบียบนะคะเวลาที่เขียนคำผิดเนี่ยก็จะต้องลบให้สะอาดนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองศึกษานะคะมีพยัญชนะไทย44ตัวนะคะมีสระแบบนี้นะคะไหนใครเคยเห็นรูปแบบของตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการบ้างเด็กๆหลายคนนะคะเคยเห็นนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาทบทวนกับเด็กๆดีกว่านะคะให้เด็กๆลองดูในสมุดของเรานะคะทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะจะมีเส้นบรรทัดทั้งหมดกี่เส้นคะกี่เส้นคะ5เส้นแต่มีทั้งหมดกี่ช่องคะ4ช่องนั่นเองจำได้ไหมคะว่าเส้นหลักอยู่ด้านบนหรือด้านล่างด้านบนหรือด้านล่างคะด้านบนเก่งมากนะคะแล้วก็จะมีเส้นฐานที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะสำหรับนะคะเวลาที่เรานับช่องนะคะช่องบนเราจะนับเป็นช่องที่1 2 3 4แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆลองดูนะคะหัวเนี่ยจะหัวกลมเนี่ยจะมีขนาด1ส่วนก็คือมีขนาด1ช่องของช่องทั้ง4ช่องของเราใช่ไหมคะไหนใครเขียนหัวตัวอักษรเกินบ้างไหนใครเขียนเล็กกว่า1ช่องบ้าง ไม่มีนะคะต่อมาค่ะเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆลองเตรียมนะคะสมุดที่มีบรรทัด5เส้นนะคะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเรียนรู้หลักการนะคะแล้วก็เขียนไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะเด็กๆหัวของขอไข่ชอช้างนะคะเป็นหัวขมวดหักหน้าบนนะคะและขอขวดคอระฆังซอโซ่ทอมนโทนะคะหัวขมวดหยักหรือว่าที่เราพูดว่าหัวแตกโค้งหน้าบนนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูวิธีการเขียนนะคะขอไข่และชอช้างของครูแหม่มนะคะเด็กๆดูวิธีการเขียนของครูแหม่มก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวดูว่าใครเสียงดังนั่งหลังตรงค่ะเตรียมความพร้อมที่จะเขียนกลุ่มที่3พร้อมไหมคะเอาละค่ะมาดูตัวแรกนะคะจับดินสอให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวตัวแรกนะคะเด็กๆขอไข่นะคะและขอขวดนะคะให้เด็กๆลองดูนะคะหัวของขอไข่จะไม่เต็มนะคะเด็กๆจะเป็นประมาณนี้นะอยากลงมาขึ้นแบบนี้นะคะอาจจะไม่สวยมากนะคะเด็กๆให้เด็กๆพยายามฝึกให้เขียนให้ตรงนะคะแต่ว่าจะต้องจับดินสอให้ถูกต้องนะคะชอช้างขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อมามาดูตัวที่เป็นหัวขมวดหยักหรือว่าหัวแตกกันบ้างนะคะเช่นตัวขอขวดขอขวดนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆคิดว่าไม่สวยนะคะให้ลบออกนะคะไม่มั่นใจไม่เป็นไรเราแก้ไขได้นะคะขอขวดหัวหยักลงมาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะขอขวดนะเอาละค่ะอีก1ตัวนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูซอโซ่นะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะอีก1ตัวคือซอโซ่นะคะหัวหยักแบบนี้นะคะเอาละค่ะให้เด็กๆเขียน2ตัวก็ได้ค่ะเด็กๆขาให้เด็กๆเขียนตัวขอไข่และซอโซ่ค่ะเขียนลงในสมุดของตนเองนะคะเขียนเลยค่ะ

จับดินสอให้ถูกนะคะน้องการจับดินสอให้ถูกค่ะบอกวิธีการจับดินสออีกหนึ่งรอบนะคะจับเป็นปากของจระเข้แบบนี้3นิ้วลงมารองข้างล่างค่ะเขียนใหม่นะคะเด็กๆทุกคนสังเกตของตัวเองนะคะถ้าเราจับดินสอถูกนะคะเวลาที่เราจับถูกนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าดินสอด้านที่เป็นยางลบหรือด้านส่วนท้ายของดินสอจะไปอยู่ด้านหลังจะไม่มาอยู่ด้านหน้านะคะเด็กๆนี่เลยอยู่ด้านข้างนะคะค่อนไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะเดี๋ยวเขียนอีกหนึ่งตัวค่ะเด็กๆให้เขียนอีกหนึ่งตัวเขียนตัวชอช้างค่ะนี่เด็กๆบางคนเขียนสวยกว่าครูแมมอีกนะคะเด็กๆปลายทางก็น่าจะมีคนที่เขียนสวยกว่านะคะใครที่เขียนไม่สวยให้กำลังใจค่ะค่อยๆเขียนไปพร้อมๆกันนะคะแต่ที่สำคัญจับดินสอให้ถูกดินสอต้องแหลมนะคะต่อมาค่ะหัวข้อต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่4เส้นที่ลากจากหัวตรงนะคะเป็นแนวดิ่งนะคะจากเส้นที่ลากจากหัวเส้นที่ลากจากหัวตรงในแนวดิ่งนะคะปกติเนี่ยเราจะเขียนตัวพยัญชนะจากหัวตรงแล้วลากออกมาเป็นเส้นในแนวดิ่งนะคะจะยกเว้นตัวคอควายคอคนจอจานถอฐานทอผู้เฒ่านะคะดอเด็กตอเต่าลอลิงสอเสือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนวิธีการเขียนแบบธรรมดาก่อนธรรมดาคือลากเส้นตรงจากหัวลงมาเป็นแนวดิ่งเช่นตัวอะไรบ้างเช่นตัวอะไรบ้างคะเช่นตัวทอทหารทอทหารหัวปกติจะลากจากเส้นตรงลงมาแนวดิ่งแบบนี้และขึ้นไปแบบนี้นะคะแต่ตัวที่จะเป็นเส้นโค้งนะคะเด็กๆตัวที่จะเป็นเส้นโค้งหรือว่าเป็นเส้นเฉียงได้แก่ตัวจอจานนี่มาแบบนี้นะคะจอจานสอดอเด็กๆจะสังเกตว่าเส้นจะไม่ลงมาในแนวดิ่งเห็นไหมคะเส้นจะเฉียงนี่สวยงามเลยนะคะให้เด็กๆเขียนค่ะเขียนลงมือเขียนทอทหารจอจานดอเด็กนะคะเขียนได้เลยค่ะในบรรทัดเดียวกันค่ะ

ต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่5ค่ะเส้นบนนะคะหักมุมเป็นจั่วหรือเส้นโค้งจะมีขนาด1ส่วนก็คือเส้นโค้งเช่นจอจานสอเสือจะมีเส้นโค้งที่อยู่ด้านบนใช่ไหมคะให้เด็กๆโค้งมา1ส่วนหรือว่า1ช่องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูจอจานคุณครูอีก1รอบนะคะจอจานต่อมาค่ะลอลิงลอลิงก็จะเป็นเส้นโค้งนะคะเหมือนกับจอจานเลยเห็นไหมคะเด็กๆหรือสอเสือนะคะก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะโค้ง1ส่วนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเอาละค่ะเขียนได้เลยค่ะเขียนเหมือนที่คุณครูเขียนเลยค่ะเด็กๆบางคนท้อแท้หมดกำลังใจในการคัดลายมือนะคะไม่เป็นไรคุณครูแหม่มเคยผ่านมาแล้วนะคะให้เด็กๆพยายามฝึกทุกวันนะคะต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่6ค่ะเส้นล่างตรงแนวเดียวกับเส้นบรรทัดหรือเป็นเส้นโค้งเล็กน้อยนะคะเช่นตัวที่จะเป็นอยู่เส้นด้านล่างจะขีดเป็นเส้นเดียวกับเส้นบรรทัดเช่นตัวบอใบไม้นี่บอใบไม้แบบนี้นะคะเด็กๆเขียนได้เลยค่ะจับดินสอให้ตรงค่ะเด็กๆหัวในแม่มือหรือหัวนิ้วโป้งจะไม่เข้าไปในดินสอค่ะน้องกล้าถูกต้องค่ะ

ต่อมาค่ะข้อที่7ค่ะเด็กๆข้อที่7นะคะหางที่เลยส่วนที่1ขึ้นไปนะคะหางปอปลาฟอฟันฟอฟันฟอฝานะคะเป็นเส้นตรงยาวไม่เกิน2ส่วนขึ้นไปด้านบนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูนะดูตัวปอปลาค่ะนี่เห็นไหมคะยาวไม่เกิน2ส่วนนะคะ1 2ไม่เลยขึ้นไปถึงเส้นนี้นะคะต่อมาตัวฟอฟันค่ะตรงด้านกลางของฟอฟันหรือพอพานนะคะให้เด็กๆขึ้นมาถึงส่วนที่1เลยนะคะแบบนี้นะคะเวลาเขียนพยายามอย่ายกมือขึ้นนะคะให้เขียนไปในทางเดียวกันเลยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเขียนได้เลยค่ะนั่งหลังตรงนะคะไม่นอนเขียนนะคะตาวิเศษเห็นนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่8ค่ะส่วนหางของชอช้างสอโซ่สอสลาสอเสือนะคะเป็นเส้นทแยงมุมยาวนะคะไม่เกิน2ส่วนนั่นเองนะคะไม่เกิน2ส่วนเหมือนกับตัวปอปลาฟอฟันเลยนะคะอยากเด็กๆอยากให้ครูเขียนตัวไหนให้ดูคะสอสลานะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนตัวสอสลาให้ดูนะคะหางยาวไม่เกินส่วนที่2นะคะ

ต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่9ส่วนล่างของดชดาตปตักถฐานนะคะจัดเลยตัวอักษรลงมา2ส่วนและกว้างเท่ากับตัวอักษรนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวดชดานะคะแบบนี้นะคะดชดานะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ

่อมาค่ะเด็กๆข้อที่10เชิงยอหญิงนะคะอยู่ในส่วนที่1ล่างนะคะและกว้างเท่ากับส่วนหลังนั่นเองนะคะยอหญิงเวลาเขียนยอหญิงนะคะเขียนแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนตัวถอถุงก่อนลงมาขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนหูตรงเหมือนไม้หานอากาศแบบนี้จะอยู่ส่วนที่1นะคะไม่เกินส่วนที่1นะคะและเท่ากับด้านหลังนะคะเด็กๆต่อมาค่ะข้อที่10เด็กๆยังเขียนไม่เสร็จใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆคะด้านหลังที่เป็นส่วนของที่ต่อมาจากด้านหน้านะคะจะมีขนาดนะคะเท่ากับครึ่งหนึ่งของส่วนที่อยู่ด้านหน้านะคะเด็กๆอย่าให้หน้ากับหลังเท่ากันนะคะด้านหลังจะเป็นแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่11ไส้ของสฤาษีอยู่ในส่วนที่2ไส้ก็เหมือนกับไม้หานอากาศใช่ไหมคะเด็กๆเราจะต้องเริ่มเขียนตัวบอใบไม้ก่อน

บใบไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอลบใหม่ก่อนนะคะบอใบไม้นะคะเด็กๆแล้วก็ไส้เหมือนไม้หานาคาเหมือนกับเป็นเหมือนกับด้านล่างของยอหญิงนะคะอยู่ในส่วนที่2แบบนี้นะคะไม่เกินส่วนที่2นะต่อมาในเด็กยังเขียนไม่เสร็จนะคะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะค่อยๆเขียนนะเอาละค่ะเด็กๆน่าจะเสร็จแล้วนะคะตัวสอหรือสีนะคะต่อมาข้อที่12ขนาดของตัวอักษรโดยทั่วไปมีความกว้างครึ่งหนึ่งของความสูงนะคะไม่รวมหางและเชิงยกเว้นขอไข่ขอขวดชอช้างซอโซ่นะคะกว้างครึ่งหนึ่งของตัวอื่นๆลักษณะจะเล็กกว่าตัวอื่นๆครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะตัวอักษรที่เหมือน2ตัวติดกันนะคะเช่นชอเชอร์ยอหญิงทอพุท่านอนเนนนะคะตัวหน้ากว้างครึ่งหนึ่งของความสูงตัวหลังกว้างครึ่งหนึ่งของตัวหน้าที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วในตัวยอหญิงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสระไอไม้มะลายไม้ม้วนสระโอนะคะจะอยู่สูงเลยตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนสระไอไม้ม้วนให้ดูก่อนนะคะสองส่วนนะคะสระไอไม้ม้วนแล้วโค้งลงมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะต่อมาสระไอไม้มะลายจะอยู่ส่วนที่2ทั้งหมดเลยนะคะหัวหยักนะแบบนี้ค่ะเด็กๆสระไอไม้มะลายสระโอโค้งขึ้นเล็กน้อยค่ะลงมาเหมือนกับตัวรอเรือนั่นเองนะคะสระโอค่ะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะจับดินสอให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆค่ะ

เอาละค่ะเด็กๆต่อมาข้อที่14ค่ะสระอูอยู่ใต้ตัวอักษรอยู่ในส่วนที่2เดี๋ยวคุณครูจะเขียนคำว่าอะไรดีคะคุณครูจะเขียนคำว่าดูนะคะให้เด็กๆดูนะดูดออูดูเขียนดอเด็กก่อนนะคะสระอูนะคะหัวอยู่ในส่วนที่2และเส้นของสระอูด้านหลังนะคะเด็กๆเส้นของสระอูด้านหลังเห็นไหมคะจะตรงกันนะคะเส้นของดอเด็กกับสระอูจะตรงกันนะคะสระอูจะไม่เยื้องมาทางขวาจะไม่เยื้องมาด้านหน้านะคะเดี๋ยวขอเขียนสระอูให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะขอคำว่าคำว่าอะไรดีคะคำว่าทุก็ได้ค่ะทุสระอุแบบนี้นะคะสระอุเท่ากันนะคะอยู่เส้นเดียวกันนะ

เด็กๆอาจจะดูไม่ชัดนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนอีกหนึ่งคำให้นะคะคำว่าอะไรดีเอ่ยคำว่าครูครูนะคะเส้นตรงกันนะคะสระอูอยู่ในส่วนที่2นั่นเองค่ะ

ต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่15นะคะส่วนขวาสุดของสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายนะคะอยู่ตรงกับเส้นของพยัญชนะที่เกาะนั่นเองนะคะยกเว้นนะคะถ้าอยู่กับพยัญชนะที่มีหางได้แก่ปอปาพอพาอ่ะฟอฟันฟอฝาให้เขียนสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายเยื้องมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนคำว่าอะไรดีคะคำว่าสีให้เด็กๆลองดูนะคะสระอีนะสีนะอันนี้อาจจะติดนิดหนึ่งนะคะสีที่มีหางแบบนี้นะคะต่อมาคำว่าอะไรดีเอ่ยอ่ะคำว่าจ่าอาจจะเห็นไหมคะวรรณยุกต์จะอยู่ตรงกับเส้นแบบนี้นะคะหรือคำว่าบ่าวรรณยุกต์จะอยู่ตรงเส้นแบบนี้นะคะเด็กๆเขียนแค่คำเดียวก็ได้นะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะข้อที่16ค่ะสระอีลากขีดลงมาแตะปลายสระอีเดี๋ยวคุณครูเขียนสระให้ดูสระถ้ามีสระอีลากลงมาแต่ถ้าเป็นสระอืออีกหนึ่งเส้นให้ไปอยู่ด้านในแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆ เขียนคำว่าคือ

เอาละค่ะเด็กๆน่าจะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรคะปวดมือปวดนิ้วไหมคะโอ้เด็กๆบางคนบอกว่าไม่ปวดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเขียนกันไปนะคะเอาละค่ะถึงเวลาที่เด็กๆรอคอยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำในกิจกรรมนะคะในใบงานที่1เรื่องประลองลายมือนะคะเด็กๆนี่เลยหน้าตาของใบงานนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าตาของใบงานนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะหน้าตาของใบงานเป็นแบบนี้เลยนะคะเขียนไม่ยากค่ะเด็กๆเป็นคำง่ายๆสั้นๆนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะ

ไม่ค่อยเขียนนะคะเด็กๆคัดลายมือคือการคัดแบบตัวบรรจงไม่ใช่การเขียนแบบปกตินะคะเว้นระยะห่างช่องไฟให้สวยงามด้วยคุณครูมีตัวอย่างมาให้ด้วยนะคะให้เด็กๆลองดูตัวอย่างที่คุณครูเด็กหญิงพรณภาผ่ามบนเขียนมานะคะให้เด็กๆลองดูตัวอย่างสวยไหมคะใช้เวลานานเลยนะคะ

0: าละค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วนะคะน่าเสียดายที่หมดเวลาแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะช้าช้าได้พลาเล่มงามเคยได้ยินไหมคะไม่ต้องรีบไม่ร้อนนะคะเราจะได้สิ่งที่สวยงามนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยนะคะใบงานนะคะที่เด็กๆทำแล้วจะต้องสวยกว่าครูแหม่มเท่านั้นนะคะไม่ต้องเครียดนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำเสนอผลงานเดี๋ยวขอหนึ่งคนนำเสนอผลงานขอน้องการก็ได้ค่ะน้องการเขียนข้อแรกเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวให้น้องการนะคะโชว์ผลงานให้กับเพื่อนๆดูหน่อยค่ะคำว่านักเรียนนะคะนี่เลยสวยงามไหมคะเด็กๆสวยงามนะคะคนไหนสวยไม่เท่าน้องการไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพยายามเขียนไปปรบมือให้น้องการค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการคัดลายมือนะคะอยากถามเด็กๆเอาละค่ะปิดแบบฝึกหัดภายใน5 4 3 2 1น้องเจ้านายค่ะคุณครูมีคำถามค่ะประโยคของการคัดลายมือในความคิดของน้องเจ้านายมีอะไรบ้างคะเมื่อเราฝึกคัดลายมือได้ลองคัดลายมือแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: ลายมือสวยครับ
0: เก่งมากๆปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะนอกจากลายมือสวยแล้วนะคะเรายังได้รับลักษณะนิสัยการมีระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็การตั้งใจการฝึกฝนเพราะว่าการคัดลายมือเนี่ยจะต้องใช้การฝึกฝนนั่นเองนะคะเอาละค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังเป็นการอนุรักษ์นะคะและรักษาความเป็นชาติไทยนะคะเพราะว่าเรามีภาษาประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะคะภาษาไทยใช้กี่ประเทศ
2: 1ประเทศ
0: ก็คือประเทศไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กๆกลับไปฝึกคัดลายมือนะคะเพื่อให้เรียกว่าเรามีตัวพยัญชนะนะคะตัวเลขไทยที่ส่งต่อให้กับรุ่นหลังได้เห็นแบบสวยงามนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเล่าเรื่องจากประสบการณ์นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองไปนึกถึงประสบการณ์ที่เราเคยพบเคยเจอแล้วเราอยากมาเล่าเรื่องประสบการณ์อะไรนะคะเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะให้เด็กๆฝึกเล่าฝึกเตรียมไว้อาจจะสุ่มเลขที่ในชั่วโมงถัดไปนะคะเอาละค่ะสำหรับในเรื่องคัดลายมือสื่อภาษาในวันนี้นะคะก็ฝากเด็กๆนะคะเรียกว่ากลับไปคัดลายมือนะคะเราจะได้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยมีลายมือที่สวยงามนะคะฝากเด็กๆด้วยค่ะวันนี้ครูพรสอนไทยนะคะคุณครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณคร
0: ูสวัสดีค่ะ

หรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอด

0: และขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึ่งโนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึ่งโนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือติปเปิลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงนงนะครับหรือกลองเอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจ่ากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จ่ากลองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจ่าแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะลองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกลองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะลองจับเสียงกลองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกลองเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกลองเสียงน้อยนะครับหรือกลองเสียงเล็กสำหรับกลองตึงนงกลองเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางทีก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานนี่มันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกลองตึงนงกลองเอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกลองตึงนงที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกวัดหนึ่งเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกลองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธ

0: พุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นอายมันจะออกเลย
1: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงโหนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆอ่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองซึงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองแหละพูดถึงฟ้อนเล็บเขาจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะมานึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทำมันถึงจะตายเดี๋ยวมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่ไหมใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทำ
1: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสำคัญของกลองตึงโหนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นในสองส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงโหนงแล้วมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิติหนึ่งคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันอยู่คงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับตรงเนี้ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
1: แม้ว่ากลองตึงโหนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโหนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว้
3: โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้โอ้โห
6: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากเรามาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็กระถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบเป็นในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
4: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทย ชดาอะไรพวกนี
5: ้ครับ
4: อาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
5: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
6: พี่ว่าความงดงาม
7: ความงดงาม
6: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
5: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
8: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องคัลเจอร์เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
5: ครับ
8: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
5: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
9: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
5: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำ

สะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเฮานะครับมาพ่องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสลาสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นปล่อยเวลาเฮาสลาสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะห
0: ์ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสัน

0: ลายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
1: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
0: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
1: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
2: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทางเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทหารกัมพูชายิงปืนมา11นัดนะคะตลอดแนวโอเสม็ดก็คาดว่าจะเป็นการเช็คแนวรบค่ะขณะที่ทหารไทยก็ยิงเตือนออกไปถึง2นัดด้วยกันหลังจากที่พบชาวต่างชาติเนี่ยประชิดอยู่ที่บริเวณลั้วลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเงียบลงไปหลังจากที่ไทยมีการยิงเตือนไป2นัดแล้วก็ย้ำว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้ค่ะย้อนกลับไปสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ 18:40 กองทัพภาคที่2ค่ะได้รับการรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่าฐานกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดจำนวนรวม11นัดในหลายจุดนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพลบค่ำขณะที่สภาพอากาศเริ่มมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตั้งเค้าค่ะตามรายงานเนี่ยระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนที่จะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอเสม็ดแต่ละจุดเนี่ยจะมีการยิงประมาณ 1-2 นัดนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าประมาณ 9:00 น.เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไทยก็ไปตรวจพบนะคะเป็นชาวต่างชาติก็บอกว่าลักษณะเนี่ยเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติค่ะเดินเข้าใกล้อยู่ที่บริเวณแนวลั้วลวดหนามถนนทางเข้าโอเสม็ดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกรำพื้นที่แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่บริเวณชายแดนทั้งนี้นะคะทางหน่วยความมั่นคงมีการประเมินว่าการยิงของฝ่ายกัมพูชาในลักษณะนี้ค่ะก็มีลักษณะคล้ายการยิงเช็คแนวโดยสถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
0: ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลระบุนะคะว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจออำเภอกำเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้ค่ะอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้มายั่วยุเราแบบเห็นชัดเจนหรือว่าแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งเขาจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้
1: ส่วนบรรยากาศชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่2มีการจัดคอนเสิร์ต1แผ่นดิน1หัวใจเพื่อทหารไทยนะคะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทราลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อเป็นการปลอบขวัญพี่น้องประชาชนแล้วก็ทหารทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกันทราลักษณ์ด้วยก็จะมีวงดนตรีหมอลำชื่อดังระดับประเทศนะคะอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากันแบบเต็มวงค่ะมีนักร้อง

0: นำวงก็คืออุ๋งอิ๋งนะมาทำการแสดงคือได้ชมกันแบบฟรีๆทีเดียวค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามแนวชายแดนนะคะเวลาประมาณ 8:30 ที่ผ่านมานี่เองชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านด่านพัฒนาหมู่14อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับชายแดนช่องจอมห่างจากชายแดนช่องจอมโอสเม็ดประมาณ 1.5 กิโลเมตรเล่าให้ฟังค่ะว่าได้ยินเสียงปืนเล็กอีกหลายนัดแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางรายก็ไม่ได้ยินเนื่องจากมีตึกรามบ้านช่องบ้านเรือนต่างๆบางเสียงอยู่ประกอบกับเสียงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรวมไปถึงเสียงรถวิ่งด้วยชาวบ้านชายแดนในพื้นที่ที่ทราบข่าวการยิงปืนเล็ก11นัดของฐานกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่รู้สึกตื่นตระหนกแล้วก็เริ่มชินในสถานการณ์การสู้รบที่ต้องอพยพและต่างมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดชายแดนช่องจอมยังคงเปิดร้านขายของตามปกติโดยมีทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะที่บริเวณชายแดนช่องจอม
2: เมื่อกี้เพื่อนบ้านโทรมาเล่นเฟซมาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคล้ายเสียงปืนยิงหลายนัดตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่ฝั่งทางนู้นแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
3: ตรงข้ามบ้านด่าน
2: ใช่ตรงข้ามบ้านด่านนี่แหละ
3: เป็นป่าชายแดน
2: ใช่ข้างตรงข้ามบ้านด่านนี่จะเป็นป่าชายแดน
3: ไกลไหมครับจากบ้านด่านไปชายแดน
2: กิโลครึ่ง
3: อ๋อไม่ไกลน
2: ะ
3: แต่เมื่อคืนนี่คือฝนตกไม่ได้ยิน
2: ค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกไม่ได้ยินจริงๆเพราะว่าตกหนัก
3: แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินจากนั้นอีกใช่ไหม
2: ใช่เมื่อกี้เขาเล่นมาบอกว่าได้ยินเขาก็เล่นมาถามกันแหละว่าได้ยินไหมแต่เราไม่ได้ยินแต่เขาว่าได้ยินหลายนัดแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงปืนหรือเปล่า
3: อันนี้ชาวบ้านตอนนี้ก็เป็นยังไงบรรยากาศตรงนี
2: ้ก็ตอนนี้ก็เงียบอยู่แต่ว่าพวกเราก็ขายของปกติเราทำมาหากินกันค
3: ่ะแต่ว่าเตรียมต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเตรียมพร้อมถ้าปืนใหญ่มาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละถ้าว่ามี SFS ให้อพยพก็ไป
4: เปอร์เซ็นต์เหรอให้ 90% เลยเนาะ
3: ทำไม
4: ดูแล้วมันหลายอย่างเหลือเกินเขตชายแดนไม่ว่าจะคัดค้านประสาทตาควานไม่ให้ขึ้นทะเบียนอะไรนะบ้านเราจะขึ้นทะเบียนอะไรทะเบียน
3: ศิลปากร
4: นั่นแหละ
2: ก็คัดค้าน
4: ประท้วงแล้วทีนี้มันก็ก่อกวนไม่เลิกช่องจอมก็ยังก่อกวนไม่เลิก
3: มันส่งสัญญาณอะไรสักอย่าง
4: ใช่แต่ถ้าจะรบไปโหลดไม่รู้จะว่าไงเนาะแต่เราชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินให้อพยพมาไหนก็ไปเมื่อนั้น
3: อ
4: ะ
3: แล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงปืน
4: ไม่ได้ยินฝนตกหนักเลยไม่ได้ยินเลย
3: แล้วเมื่อเช้าก็เห็นว่าได้ยินแต่ตรงนี้มันบัง
2: ตรงน
3: ี้
2: ไม่ได้ยิน
4: อ่ะเขาบอกว่าได้ยินอยู่แต่ป้าไม่ได้ยินนะ
0: ทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่กัมพูชาจากเหตุยั่วยุชายแดนโอสเม็ดช่องจอมค่ะพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าไทยก็ยึดตามกฎใช้กำลังจากเบาไปหนักนะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกนะคะว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้ค่ะทางกองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทางนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยึดหลักความอดทนอดกลั้นแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกรามหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียด ทั้งนี้ค่ะสำหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขอความร่วมมือประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการรวมทั้งใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวที่บิดเบือนในยุคสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาบ้างนะคะทางพลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวนะคะว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงโดยมีการชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่โอเสม็ดของจังหวัดอุดรมีชัยค่ะ
1: ส่วนกรณีที่มีคนไทยถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปก็คือลุงโยชน์สายน้อยเนี่ยนะคะจับกุมไปขณะที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนล่าสุดมีข้อมูลจากทางกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับไทม์ไลน์การหายตัวตอนเข้าป่าก่อนที่จะถูกจับกุมแล้วก็นำตัวไปควบคุมขังในเรือนจำอุดรมีชัยโดยทหารขับประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตำรวจให้การเข้าช่วยเหลือดูแลใกล้ชิดโดยเป็นข้อมูลจากกองทัพภาคที่2ค่ะบอกว่าลุงโยชน์หรือว่านายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีเป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลกันตุนระมวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงใกล้กับบ้านโนนทองตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงซึ่งบริเวณนี้ใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ไม่สามารถติดต่อลุงโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาทางญาติค่ะก็เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรกาบเชิงขอความช่วยเหลือ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถจักรยานยนต์ของนายโยชน์ค่ะจอดอยู่ที่บริเวณชายป่าดังกล่าวจึงมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะสืบสวนติดตามให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแล้วก็ภายหลังการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้รับแจ้งจากพันเอกโปเพงหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอเสม็ดบอกว่านายโยชน์เนี่ยลักลอบข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชาโดยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวก่อนส่งดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยทางกองทัพภาคที่2นะคะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชได้เข้าติดตามสถานการณ์ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนายโยชน์ค่ะหลังจากถูกควบคุมตัวก็มีความปลอดภัยดี
1: ทั้งนี้หลังเกิดเหตุนะคะหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจแล้วก็ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดตามแนวชายแดนป้องกันเหตุลักษณะดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าหรือว่าประกอบกิจกรรมในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสมอันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการพลัดหลงหรือว่าการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงค่ะก่อนที่จะเข้าไปจับกุมบ่อนพนันรวบนักพนันชาวจีนได้16รายนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะชาวบ้านก็เป็นคนแจ้งเบาะแสความผิดปกติของคนกลุ่มนี้หวั่นว่าการรวมตัวกันจะมีการก่อเหตุร้ายค่ะพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลผู้กำกับการสภ.หนองปลือนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็ไปพบการลักลอบเล่นพนันโป๊กเกอร์ค่ะสามารถจับกุมตัวนักพนันจีนได้16รายพร้อมกับของกลางเงินสดประมาณ 100,000 บาทมีชิปแทนเงินสดอีกหลายล้านบาทโต๊ะพนัน3ชุดแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไพ่อีกจำนวนมาก ระหว่างการเข้าไปจับกุมนะก็มีนักพนันจีน3คนพยายามที่จะหลบหนีค่ะก็คือกระโดดออกจากหน้าต่างชั้น2จนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือทันทีขณะที่ภายในบ้านก็ยังพบกลุ่มนักพนันอีก13รายอยู่ในอาการที่แตกตื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมดพร้อมตรวจสอบประวัติการเข้าออกประเทศก่อนที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะเตือนภัยหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปีให้ระมัดระวังค่ะการหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์รวมไปถึงเรื่องของการหลอกลงทุนพร้อมกับแนะนำวิธีการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะ
5: วัย 21-30 ปีคุณคือกลุ่มเป้าหมายอันดับที่1ที่มิจฉาชีพให้ความสนใจมากที่สุดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC เผยว่าแม้สัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่าความเสียหายรวมจะลดลงแต่การหลอกลงทุนนั้นกลับสร้างความเสียหายพุ่งสูงเป็นอันดับ1สัปดาห์เดียวรวมมูลค่าความเสียหาย54ล้านบาทในขณะที่การหลอกขายของมีคนตกเป็นเหยื่อมากที่สุดระวังมุกใหม่ให้ดีมิจฉาชีพจะเอาของถูกหรือของฟรีมาล่อพอเราโอนเงินไปนะคะจะดึงเราเข้ากลุ่มไลน์ให้ทำภารกิจปั่นยอดวิวหรือให้สำรองจ่ายเงินก่อนเพื่อรับของจำไว้เลยนะคะแบบนี้มิจฉาชีพ 100% ค่ะวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะ 1. จะลงทุนอะไรเช็คชื่อบริษัทผ่านแอป SEC Checkbird ของก.ล.ต.ก่อนเสมอและต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเข้าบัญชีบุคคลเด็ดขาด 2. ซื้อของออนไลน์ซื้อผ่านแอปที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop Lazada หรือ Shopee เท่านั้นค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441ทันที
0: มาที่คดีของนายหมิงเฉินซันนะคะชายชาวจีนที่มีพฤติกรรมสะสมอาวุธจำนวนมากค่ะทางตำรวจก็ระบุบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ทุนจีนเถานะล่าสุดค่ะนายสนธิยาสวัสดีได้ไปร้องดีเอสไอให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่ามองว่ากระทบต่อภัยความมั่นคงนายสนธิยาสวัสดีมองว่ากรณีนี้นะคะเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีการครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็มีลักษณะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยแม้ว่าตำรวจจะระบุว่านายหมิงเฉินซันยังไม่ได้ก่อเหตุในไทยแต่ก็มองว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมนายสนธยาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากโดยนายหมิงเฉินซันเพียงคนเดียวไม่น่าจะทำได้หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่ในประเทศและไม่น่าเป็นไปได้ค่ะที่จะนำไปใช้ในประเทศกัมพูชาเพราะว่าผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทาและกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทางการไทยในช่วงที่ผ่านมาจึงอาจจะมีแรงจูงใจในการก่อเหตุในประเทศไทยดังนั้นก็อยากเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ
6: ชลบุรีออกไปสู่ชายแดนไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรผมถามว่าเขาจะนำเสื้อกลอกติดซีโฟแล้วนั่งรถเก๋งไปที่กัมพูชาผมถามว่าคิดได้เหรอที่เป็นแบบนั้นเพราะเหมือนซันเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นระดับแกนนำของสแกมเมอร์ที่มีอำนาจอยู่ในกัมพูชาค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นเขาใช้สถานที่กัมพูชาดีกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ทำไมต้องมาใช้เป็นคลังแสงที่สำคัญอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
0: นายสนธิยาเห็นนะคะว่าเรื่องนี้ควรนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเป็นคดีพิเศษค่ะโดยต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนคดีนี้มาให้ DSI ตรวจสอบแล้วก็ทำหนังสือถึงอธิบดี DSI เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณารับคดีดังกล่าวพร้อมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายฟรีวีซ่าโดยมองว่าการเปิดเสรีด้านวีซ่าอาจจะทำให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพำนักแล้วก็ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการปราบปรามธุรกิจนอมินีต่างด้าวที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวในบ้านเราค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะรัฐบาลยังคงจริงจังกับการปราบปรามชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของนอมินีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อไปติดตามกรณีดังกล่าวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้รวมไปถึงไปติดตามความก้าวหน้าการจับกุมแล้วก็ปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปฏิบัติภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่รวมถึงพบปะประชาชนเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันยังได้รับฟังรายงานเรื่องการก่อตั้งภูวิลล่าซึ่งก่อสร้างผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของตามนโยบายปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่และใช้ลักษณะนอมินีอ้างซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยแล้วขอให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันยังย้ำด้วยว่าต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ซึ่งหากเป็นของต่างชาติ 100% ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายของไทยซึ่งต้องติดตามไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
1: ตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของนอมินีเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของที่ดินจะบุกรุกลุกล้ำหรือไม่ตรงนี้ทางกระทรวงทรัพยากรหรือว่ากรมที่ดินนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการตรงนั้นได้ตามหรือว่าองค์กรท้องถิ่นแต่วันนี้เรามาดูเรื่องของการเหมือนกับเปิดบริษัทเอามาขายนะต่างชาติเขาจริงๆแล้วเขาถือได้ไม่เกิน 49% นะครับแล้วมันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วค่อยไปค่อยมาทำให้ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการคอนโทรลการครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยก็คือยังไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดินครอบครองบริษัทคนไทยยังต้องมีเซย์อยู่นะครับมี 51% อยู่นายกรัฐมนตรี

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: มดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูแนนทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีนั่นเองนะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวข้องกับอะไรนะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเย็นชุ่มฉ่ำซึ่งเย็นชุ่มฉ่ำนี้ได้คิดว่าเกี่ยวข้องกับประเพณีอะไรคะเกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์แน่นอนเลยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการเล่นน้ำสาดน้ำกันใช่ไหมคะแต่ประเพณีสงกรานต์นั้นไม่ได้มีแค่กิจกรรมเล่นน้ำและสาดน้ำกันมีอีกหลายกิจกรรมเลยนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าประเพณีสงกรานต์ของเรานั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรกิจกรรมที่เราทำและข้อควรระวังในการเล่นสงกรานต์นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยครูแนนมีท่อนเพลงเพลงหนึ่งที่ทุกครั้งที่มีประเพณีสงกรานต์นะคะก็จะมีการเปิดเพลงนี้นะคะซึ่งลำวงกันสนุกสนานมากเลยเด็กๆอาจจะเคยได้ยินครูแนนจะขอนำเสนอสักหนึ่งท่อนนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆปลายทางพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วครูแนนอาจจะเสียงเพี้ยนนิดหนึ่งไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรท่อนนี้นะคะฟ้าใหม่แล้วล่ะนะน้องสงการเราร้องทำนองเพลงโทนโนนเงี้ยจ้าโทนป้าโทนโทนทั้งโยกทั้งโยนเย้ายวนหัวใจเด็กๆเคยได้ยินไหมคะเคยแน่นอนเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นนะคะประเพณีสงกรานต์ไทยเราก็จะมีการทำบุญตักบาตรในวัดก็จะเปิดเพลงและดนตรีเพลงสงกรานต์นั่นเองนะคะซึ่งทุกคนก็จะเล่นกันอย่างสนุกสนานนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมและเรียนรู้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยนั่นเองค่ะเราเรียนรู้กันไปแล้วเราจะสามารถยกตัวอย่างกิจกรรมในวันสงกรานต์ได้ง่ายนิดเดียวนั่นเองนะคะและเห็นคุณค่าของประเพณีสงกรานต์เด็กๆคิดว่าประเพณีสงกรานต์ควรจัดขึ้นไหมคะ
2: ควร
1: ควรเพราะอะไร
3: เพราะจะ
1: ร้อนเพราะว่ากลุ่มที่5ค่ะคุณแนนได้ยินคำตอบว่าอย่างไรนะคะ
4: เพราะว่าผู้ใหญ่จะได้มีวันหยุดพักผ่อนมากขึ้นค่ะ
1: เก่งมากค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะได้มีวันหยุดพักผ่อนมากขึ้นเพราะว่าในแต่ละปีสงประเพณีสงกรานต์เราจะมีหนึ่งครั้งใช่ไหมลูกคนที่ไปทำงานก็จะกลับมาที่บ้านเป็นวันครอบครัวคนในครอบครัวก็จะมาอยู่ด้วยกันมาทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยทำไมเราควรมีประเพณีสงกรานต์กลุ่มที่สองค่ะเพราะอะไรอีกคะ
5: เพราะให้เรา

0: ไม่ร้อนค่ะ
1: เพราะทำให้เรานั้นได้รับอากาศเย็นๆบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าในวันสงกรานต์เราทำอะไรคะเล่นสาดน้ำนั่นเองและในช่วงวันสงกรานต์ก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนด้วยนั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้เราคลายร้อนได้กลุ่มที่4ค่ะลูกทำไมเราถึงควรมีประเพณีสงกรานต์คะ
2: ทำให้เราคลายเครียดครับ
1: ทำให้เราคลายเครียดเพราะว่าในวันนั้นเราก็จะเล่นสนุกสนานใช่ไหมคะกลุ่มที่1ค่ะเพราะอะไรเราควรมีประเพณีสงกรานต
0: ์ทำให้เรามีความสุขค่ะ
1: ทำให้เรามีความสุขเพราะทุกๆคนมารวมกันเป็นวันครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าประเพณีสงกรานต์ของเราควรมีไหมคะและดีหรือไม่คุณแอนเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะชื่นชอบเพราะได้เล่นอะไรลูกได้เล่นน้ำสาดน้ำกันนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยประเพณีสงกรานต์ของเราจะอยู่ในช่วงเดือนไหนคะ
3: เมษายน
1: ตรงกับวันที่เก่งมากค่ะประเพณีสงกรานต์ของเรานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่13จนถึง15เมษายนของทุกๆปีนั่นเองซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนะคะหลักๆเลยก็จะมีอยู่3วันอาจจะมีบางท้องถิ่นนะคะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีที่พัทยาเขาจะเรียกว่าวันไหลใช่ไหมคะก็จะมีประเพณีเกี่ยวข้องกับสงกรานต์เหมือนกันแต่ก็จะหลายวันหน่อยนั่นเองก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเองนะคะเป็นการเล่นน้ำสาดกันนะคะหลายๆวันได้แต่ก็ส่วนใหญ่แล้วประเพณีสงกรานต์ของเรากี่วัน3วันเริ่มตั้งแต่วันที่13จนถึง15เมษายนนั่นเองซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่เดิมมาแล้วแต่ปัจจุบันปีใหม่ไทยของเราตรงกับวันอะไรลูก
4: 1
1: มกราคมใช่ไหมคะแต่ในอดีตค่ะเราจะใช้เกณฑ์ในเรื่องของการดูดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะดูดวงอาทิตย์ดูดวงดาวดังนั้นแล้วเขาคิดว่าดังนั้นแล้ววันที่13เนี่ยเหมือนกับราศีนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปก็จะก็เลยให้วันที่13นี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งวันที่1มกราคมนะคะได้มาเปลี่ยนเป็นแบบสากลว่าให้วันที่1มกราเป็นวันปีใหม่ไทยเหมือนกับทั่วทุกประเทศเลยแต่เดิมนั้นเราจะใช้วันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีศักราชใหม่ของไทยนะคะที่เราได้ยินว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะก็เนื่องจากเรามีการดูดวงดาวดูดวงอาทิตย์นะคะเรียกว่าปฏิทินตามสุริยคตินั่นเองนะคะแต่ในช่วงรัชกาลที่6ของเราสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนแบบสากลคือทุกๆประเทศเขาก็จะใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นที่มาที่เราได้ยินบ่อยๆว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะคำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตนั่นเองนะคะที่แปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นก็เหมือนกับการเปลี่ยนศักราชใหม่นั่นเองนะคะในช่วงสมัยอดีตที่ครูแนนบอกแล้ววันที่13เมษายนเราจะเรียกว่าวันมหาสงกรานต์เป็นวันเริ่มต้นนั่นเองนะคะวันที่14เป็นวันเนาผู้คนก็จะเหมือนจะเตรียมสิ่งของต่างๆเพื่อไปทำบุญที่วัดแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วยวันที่14นะคะส่วนวันที่15เป็นวันเถลิงศกเหมือนกับเป็นวันเฉลิมฉลองนะคะถ้าเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็เหมือนกับวันนี้เป็นการเฉลิมฉลองนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นที่มาของคำว่าวันสงกรานต์มีอยู่ด้วยกัน3วันนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆเคยได้ยินตำนานวันสงกรานต์ไหมลูก
5: ไม
1: ่เคยเหรอคะเดี๋ยวเรามาฟังกันไหมเด็กๆปลายทางฟังไหมคะอยากฟังแน่นอนเลยเดี๋ยวเรานะคะมาดูตำนานเกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์นะคะก็มีตำนานเล่ามาว่า

0: ฐีคนหนึ่งนะคะเศรษฐีคนนี้อยากได้บุตรมากบุตรก็คือลูกเนาะอยากได้ลูกมากไปขอตามในสถานที่ต่างๆก็ไม่มีบุตรมาเกิดเลยดังนั้นเศรษฐีคนนี้นะคะเลยไปขอที่ต้นไทรจัดเตรียมอาหารนะคะข้าว7สีไปถวายที่ต้นไทรดังนั้นแล้วต้นไทรนี้นะคะก็มีลุกขเทวดาที่ดูแลอยู่ก็เลยบอกว่าไปทูลให้กับพระอินทร์พระอินทร์อยู่ไหนลูกพระอินทร์อยู่ชั้นสวรรค์ใช่ไหมลูกก็ไปบอกพระอินทร์ว่านี่เท้าเศรษฐีคนนี้มาขอบุตรด้วยประทานให้เขาทีพระอินทร์ก็เลยประทานลูกมาให้นั่นเองนะคะประทานลูกมาให้ได้เจ้าเศรษฐีคนนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารซึ่งธรรมบาลกุมารนี้เป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวหลักแหลมมากฟังภาษานกรู้เรื่องเขามีความเก่งมากนั่นเองนะคะเก่งตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยฟังภาษาสัตว์ต่างๆรู้เรื่องหมดเลยนกพูดอะไรกันก็ฟังรู้เรื่องเราฟังรู้เรื่องไหมลูก
1: ไม่
0: รู้เรื่องแต่ธรรมบาลกุมารคนนี้นะคะเป็นบุตรที่พระอินทร์ประทานมาให้ก็มีความฉลาดหลักแหลมมากนั่นเองต่อมาค่ะกุมารได้เจริญวัยก็รู้ภาษานกที่คุณแนนบอกรู้ภาษานกเรียนรู้สิ่งต่างๆได้นะคะสำเร็จเลยเป็นผู้ที่มีความฉลาดเราอยากเป็นเหมือนธรรมบาลกุมารไหมลูกเป็นอยากเป็นไหมฉลาดมากๆเลยเนาะฟังสัตว์ได้ฟังเสียงนกคุยกันก็ได้รู้ภาษานั่นเองนะคะต่อมาค่ะมีเท้ากบิลพรหมเท้ากบิลพรหมนี้ก็อยู่บนสวรรค์นะคะเท้ากบิลพรหมได้ทราบว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นเด็กธรรมดาธรรมาชื่อว่าธรรมบาลกุมารเนี่ยทำไมถึงมีความเก่งกล้ามากถ้าเจ้ามีความเก่งกล้ามากข้าจะไปประลองวิชาเท้ากบิลพรหมก็เลยไปถามปัญหาอยู่3ข้อ 1. เช้าราศีอยู่แห่งใดเด็กๆรู้จักราศีไหมลูกราศีคืออะไรคะ
1: ป
0: ี
1: เก
0: ิ
1: ด
0: ปีเกิดถ้าอันนั้นจะเป็นราศี12ราศีใช่ไหมคะถ้าคำนี้ราศีของคนคือคุณแนนมีราศีจังเลยเกี่ยวกับอะไรความสวยงามหรือรูปลักษณะต่างๆใช่ไหมลูกความสง่างามในร่างกายเขาก็เลยถามว่าเช้าราศีอยู่แห่งใดข้อ2เที่ยงราศีอยู่แห่งใดข้อ3ค่ำราศีอยู่แห่งใดโอ้โหถ้าถามแบบนี้เรางงไหมลูก
1: ง
0: งเอ๊ราศีของคนตอนเช้าจะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนลูกเก่งจังเลยแล้วตอนกลางวันล่ะหนูคิดว่าตอนเที่ยงราศีของคนจะอยู่ตรงไหนทำไมถึงคิดว่าอยู่ตัวบางคนบอกว่าเพราะตอนเที่ยงเรามีการรับประทานอาหารเพราะบางคนบอกว่าไล่ลงมาใช่ไหมลูกจากตรงใบหน้าสู่ท้องแล้วอะไรอีกตอนค่ำแล้วลูกราศีของเราจะอยู่ไหนทำไมคิดว่าอยู่ตรงเท้าเพราะว่าเราได้นอนหลับแล้วเคยได้ยินคนพูดใช่ไหมลูกน่าจะได้เคยได้ยินตำนานในวันสงกรานต์แน่นอนเลยมาลุ้นกันนะครับซึ่งธรรมบาลกุมารก็โหคิดหนักมากเพราะเขาได้ตั้งไว้ว่าถ้าธรรมบาลกุมารนี้ไม่สามารถตอบปัญหา3ข้อนี้ได้ก็จะโดนตัดอะไรตัดคอทิ้งตายไหมคะ
1: ตาย
0: แต่ถ้าธรรมบาลกุมารตอบปัญหา3ข้อนี้ได้เท้ากระบินละพงจะเป็นคนตัดเสียงของตนเองนะคะกลับกันเลยถ้าตอบได้ก็จะตัดเสียงตัวเองแต่ถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ทำไงก็ตัดคอของธรรมบาลกุมารทิ้งนั่นเองนะคะหนูคิดว่าธรรมบาลกุมารตอบได้ไหม
1: ตอบได
0: ้ไหนใครบอกว่าตอบได้โอ้แสดงว่าเคยฟังแน่นอนเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าธรรมบาลกุมารจะตอบได้ไหม
2: โอ้เพราะว่าคุณ

0: บอกแล้วใช่ไหมคะว่าธรรมบาลกุมารฉลาดแล้วหนูคิดว่าธรรมบาลกุมารจะได้ยินหรือตอบคำถามได้เพราะอะไร
1: เพราะว
0: ่าฉลาดตอบได้เลยเหรอคะไม่ได้ไม่ได้ธรรมบาลกุมารนี่คิด7วัน7คืนใช่ไหมคะโอ้โหใกล้วันและใกล้วันและถ้าฉันตอบไม่ได้ฉันต้องตายแน่นอนเลยก็เลยไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะคะไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินเสียงนกคุยกันบอกว่าอู้เนี่ยเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีอาหารและไม่ต้องออกไปหาแล้วเพราะว่าธรรมบาลกุมารจะโดนตัดหัวทิ้งเพราะว่าตอบปัญหาเท้ากบิลพรหมไม่ได้เพราะว่ามันยากไหมยากถ้าเป็นเราก็จะไม่คิดเราก็จะคิดไม่ได้ว่าอู้ราศีมันอยู่ตรงไหนนะแต่ละช่วงใช่ไหมคะดังนั้นแล้วคู่นกสองตัวนี้ก็เลยคุยกันว่าอ้าวแล้วราศีของคนจะอยู่ตรงไหนนกก็เลยบอกว่าตอนเช้าราศีก็จะอยู่ใบหน้าไงเราก็จะล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมมนุษย์ก็จะล้างหน้าแปรงฟันพอกลางวันราศีจะอยู่ตรงบริเวณอกผู้คนจึงนิยมนำน้ำอบน้ำหอมมาประพรมทั่วร่างกายอาจจะด้วยมีอากาศร้อนด้วยใช่ไหมลูกประพรมน้ำประพรมให้ทั่วร่างกายมันอากาศร้อนด้วยต่อมาราศีในตอนค่ำก็จะอยู่ตรงเท้าเพราะก่อนนอนเราต้องทำอะไรก่อนถูกต้องก่อนนอนเราจะต้องล้างเท้าให้สะอาดก่อนตอนเด็กๆนะคะคุณพ่อเคยบอกคุณแอนว่าถึงแม้จะอาบน้ำแล้วนะคะเราไปเดินเล่นเดินเหยียบย่ำต่างๆบนพื้นบ้านของเราก่อนนอนไปล้างเท้าก่อนให้สะอาดนั่นเองนะคะอันนี้คุณแอนก็เลยคิดถึงในเรื่องของแนวปฏิบัติที่พ่อเคยสอนมาเหมือนกันนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเท้าไอ้ธรรมบาลกุมารก็เลยคิดว่าโอ้ฉันรอดแล้วก็เลยไปตอบปัญหากับเท้ากบิลพรหมดังนั้นใครเป็นคนตัดใครโดนตัดคอใครคะเท้ากบิลพรหมโดนตัดเสียงนั่นเองเพราะว่าแพ้ธรรมบาลกุมารทายปัญหาตอบปัญหาได้นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเท้ากบิลพรหมเลยต้องตัดเสียงตัวเองแต่เสียงของพระองค์ถ้าตกลงบนพื้นไฟก็จะไหม้มอดวายครั้งใหญ่เลยถ้าลอยขึ้นไปบนอากาศน้ำก็จะเหือดแห้งอ่ะลอยไปบนอากาศฝนก็จะแล้งไม่ตกแต่ถ้าตกไปบนผืนน้ำน้ำก็จะเหือดแห้งไม่มีน้ำดังนั้นแล้วเท้ากบิลพรหมก็เลยเรียกธิดาทั้ง7นั้นมาเพื่อเวียนการรับเอาเสียงของพระองค์ซึ่งก็จะนำพานมาลองไว้แล้วหลังจากนั้นพอในช่วงสงกรานต์นะคะพอดวงอาทิตย์หรือดวงดาวเคลื่อนย้ายเปลี่ยนศักราชใหม่ธิดาทั้ง7นี้จะต้องผัดเปลี่ยนกันมารับเอาเสียงของพระองค์เวียนรอบเขาพัสเมนนั่นเองนะคะก็จะเป็นหนูเคยได้ยินนางสงกรานต์ทั้ง7ไหมคะสงกรานต์แต่ละปีของเราจะมีนางสงกรานต์ใช่ไหมลูกก็มาจากตำนานนี้นั่นเองธิดาทั้ง7นะคะก็จะเวียนกันในแต่ละปีก็มีพระนามต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็จะเวียนกันรอบเขาพัสเมนเอาออกมา1ปี1ครั้งนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นตำนานเรื่องเล่าของประเพณีสงกรานต์นั่นเองนะคะเราก็ได้เรียนรู้และทีนี้สงกรานต์ไทยของเรานะคะมีกิจกรรมอะไรบ้าง
1: สา
0: วคุณแอนจะให้จับหูค่ะจับหูเลยตัวแทน1คนเท่านั้นนะคะจะยกมือตัวแทน1คนยกมือประเพณีสงกรานต์ของเรานั้นมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราสามารถตอบได้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะมือจับที่หูเลยค่ะมือจับที่หู1 2 2อยู่จับหูใหม่ค่ะ1 2 3กลุ่ม5ค่ะประเพณีสงกรานต์ของเรานะคะมีกิจกรรมอะไรบ้าง
2: เล่นน้ำค่ะ
0: เล่นน้ำมือจับที่หูค่ะถูกต้อง

0: ค่ะห้ามตอบซ้ำกับเพื่อนนะคะ1 2 3กลุ่ม2ค่ะห้ามตอบซ้ำกับเพื่อนนะคะ
1: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
0: เก่งมากค่ะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นั่นเองมือจับที่หูค่ะ1 2 3กลุ่ม4ค่ะมีเล่นน้ำรดน้ำรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วอะไรคะ
2: ส่งน้ำพระค่ะ
0: ส่งน้ำพระไปแล้วนะคะมือจับที่หูค่ะมือจับที่หูเลย1 2 3กลุ่มที่1ค่ะมีอะไรอีกบ้างคะกิจกรรมที่เราทำ
1: ไปเที่ยวกับครอบครัว
0: ไปเที่ยวกับครอบครัวเก่งมากค่ะได้มือจับที่หูค่ะ1 2 3กลุ่ม2ค่ะตอบห้ามซ้ำกันนะคะ
1: สาดน้ำครับ
0: สาดน้ำเพื่อนบอกไปแล้วหนึ่งจับมือจับหูค่ะหนึ่งสองสามกลุ่มสามค่ะมีอะไรอีกคะ
1: แป้งเย็นป้ายหน้าครับ
0: ไปอะไรนะคะ
1: แป้งเย็นครับ
0: ปะแป้งอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะปะแป้งมือจับที่หูค่ะหนึ่งสองสามกลุ่มห้าค่ะกลุ่มที่ห้าคะตอบมาหนึ่งกิจกรรมนะคะมีอะไรอีกบ้างคะตอบเลยค่ะ
1: เฉลิมฉลองค่ะ
0: เฉลิมฉลองก็คือแต่ละครอบครัวก็จะมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันเนาะได้ค่ะรับประทานอาหารด้วยกันได้หนึ่งสองสามกลุ่มสองค่ะมีอะไรอีกบ้างคะที่เพื่อนๆตอบไปแล้วยังเหลืออะไรอีกบ้างคะ
1: ขี่รถแห่ครับ
0: ขับรถไปไหนนะคะ
1: เล่นสงกรานต์
0: ขับรถไปเล่นสงกรานต์นั่นเองนะคะก็เหมือนกับน้ำสงกรานต์ปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งเราก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวข้องกับตำนานที่เล่าขานกันมาเกี่ยวข้องกับสงกรานต์แล้วใช่ไหมคะซึ่งในวันสงกรานต์เราก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวคุณแนนก็จะมีวิดิทัศน์นั่นเองนะคะคุณแนนจะมีวิดิทัศน์เรื่องสงกรานต์แบบไทยๆสิ่งที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดนี้ถูกทุกข้อถูกทุกกลุ่มเลยนั่นเองนะคะที่ตอบมาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ายังมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างให้นักเรียนตั้งใจดูนั่นเองนะคะ
3: การรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อบิดามารดาผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีหรือการขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่อีกทั้งยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

0: คุณเอ็นขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เรื่องสงกรานต์แบบไทยๆจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างไรคะ
1: สน
0: ุกเนาะเพลงน่าลำบุงมากๆเลยนั่นเองเราได้เห็นกิจกรรมอะไรบ้างลูกเราได้มีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะนอกจากกิจกรรมเล่นน้ำแล้วนะคะเด็กๆครับประเพณีสงกรานต์ยังถือว่าเป็นประเพณีที่เราได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะเพราะการรดน้ำขอพรนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่การแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นเองนะคะเวลาที่ทุกคนมารวมตัวกันมีความสุขไหมลูก
1: ม
0: ีความสุขคนในครอบครัวจะได้มาพูดคุยกันมาร่วมสนุกสนานร้องเพลงรำวงด้วยกันไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันแสดงว่าประเพณีสงกรานต์มีคุณค่าไหมลูก
1: ม
0: ีมี 1. ผู้คนได้แสดงความกตัญญู 2.ไปทำอะไรที่วัดคะลูก
1: ไปท
0: ำบุญที่วัดก็ทำให้เรานั้นมีความสามัคคีกันในชุมชนด้วยบางชุมชนมีการทำอะไรลูกประกวดการก่อเจดีย์ทรายใช่ไหมลูกคนในชุมชนก็จะมีการโอ้โหจัดสงกรานต์ของเรามีคุณค่ามากๆเลยทั้งครอบครัวทั้งคนในชุมชนได้มาพบปะการพูดคุยกันได้ร่วมสนุกสนานด้วยกันนั่นเองนะคะมาดูกิจกรรมของเราค่ะเช้าๆเราจะไปทำอะไรคะลูกเช้าๆนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเราก็ต้องไปทำบุญตักบาตรกันก่อนเตรียมอาหารไปก็ได้ไปพบเจอผู้คนในชุมชนไปรับบุญก่อนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสายๆหน่อยเราทำอะไรคะเล่นสาดน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้คนมักจะเดินทางไปท่องเที่ยวใช่ไหมลูกในการเดินทางอันตรายไหมคะ
1: อ
0: ันตรายและเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เขาเล่นสาดน้ำในปัจจุบันนี้รุนแรงมากมีก้อนน้ำแข็งมีสีแล้วก็น้ำไม่สะอาดแบบนี้ดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ถ้าคุณครูแนนเคยเจอเหมือนเขาใส่เอาน้ำแข็งใส่ลงไปใช่ไหมคะเพื่อให้มันเย็นๆพอสาดน้ำคนอื่นก็จะได้แบบเย็นหนาวเลยใช่ไหมคะดังนั้นแบบนี้ดีไหมลูกไม่ดีเราไม่ได้สาดน้ำเพื่อความสะใจแต่เราสาดน้ำเพื่อให้อีกคนคลายร้อนและได้รับความสนุกสนานดังนั้นเด็กๆควรทำไหมลูก
1: ไม
0: ่ควรเนาะแล้วเวลานั้นเอาน้ำโคลนไปสาดคนอื่นได้ไหมไม่ได้ปะแป้งควรปะแรงๆไหม
1: ไม
0: ่ควรก่อนที่จะปะแป้งคนอื่นขออนุญาตก่อนไหมลูกขออนุญาตก่อนเนาะถ้าสมมติว่าเราได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์เราอยากจะปะแป้งใครแล้วก็บอกว่าขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับเป็นมารยาทที่ดีงามสืบทอดประเพณีไทยของเราแต่เมื่อไรเรานะคะผู้คนคนนั้นไม่อยากให้ปะแป้งเราจะไปบังคับเขาไหมลูกบังคับไห
1: ม
0: ไม่นะคะเราจะบอกว่าทำไมอ่ะฉันไม่ผิดเพราะว่าช่วงนี้เป็นประเพณีสงกรานต์ฉันจะปะแป้งคุณก็ได้ฉันจะเอาน้ำโคลนสาดคุณก็ได้ถูกต้องไหมลูกไม่ถูกนะคะอย่านำน้ำแข็งลงไปในน้ำเพื่อที่จะสาดเพื่อความสะใจเ

0: อย่านำโคลนหรือสีลงไปในน้ำเหมือนกันนั่นเองนะคะเราเล่นสนุกสนานกันอย่าลืมให้เกียรติคนอื่นด้วยโอเคไหมคะวันสงกรานต์ปีต่อไปเด็กๆนะคะให้ระมัดระวังและให้เกียรติกันด้วยนั่นเองต่อไปค่ะเราจะทำอะไรคะ
1: รด
0: น้ำขอพรเหมือนที่คุณแนนบอกว่าสร้างความอบอุ่นแล้วก็ในเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมลูกการประรดน้ำขอพรขอขมาผู้ใหญ่ได้ที่เราอาจจะเคยล่วงเกินผู้ใหญ่นะคะก็ขอขมาได้แสดงถึงความกตัญญูที่เรามีเป็นการเคารพต่อผู้ใหญ่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราไปทำอะไรคะที่วัดนอกจากทำบุญตักบาตรแล้วเราไปทำอะไรมีส่งน้ำพระใช่แล้วการที่เราจะเข้าถึงหลักธรรมต่างๆไปนั่งฟังพระทำอะไรคะสวดมนต์ไปนั่งฟังพระเทศใช่ไหมลูกพระก็จะให้หลักแนวคิดหลักธรรมให้เราไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะเราสามารถไปฟังเทศฟังธรรมได้นอกจากเราเล่นน้ำแล้วก็สามารถเข้าวัดไปฟังเทศได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะหลังจากนั้นผู้คนก็จะนิยมไปส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆของเราเลยในประเพณีสงกรานต์นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วคุณแนนฝากนิดนึงว่าเวลาที่เราเล่นน้ำสงกรานต์ให้เกียรติคนอื่นเล่นน้ำตามประเพณีไทยไม่เอาความสะใจของตนเองนะคะและก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเราไปท่องเที่ยวที่ไหนใช่ไหมลูกรถเยอะไหมรถเยอะมากเลยคนเยอะแยะไปท่องเที่ยวต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเวลาจะข้ามถนนก็ให้มองซ้ายมองขวาจะสาดน้ำคนอื่นถ้าเขาขับรถเร็วควรไหมลูกไม่ควรเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สาดน้ำปั้งเข้าไปรถเกิดอุบัติเหตุรถล้มได้นั่นเองนะคะถ้าเขาไม่สะดวกให้เราสาดน้ำก็ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยรอคนต่อไปได้นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นส่งน้ำพระนั่นเองทีนี้ค่ะเย็นชุ่มฉ่ำของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานของเราง่ายนิดเดียวนะคะใบงานที่4เรื่องเย็นชุ่มฉ่ำของเรานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะคุณแนนจะให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ว่าปฏิบัติได้เหมาะสมหรือไม่พร้อมบอกแนวทางในการปฏิบัตินั่นเองนะคะครูไปทางแจกใบงานที่4เรื่องเย็นชุ่มฉ่ำให้นักเรียนด้วยนั่นเองนะคะใบงานของครูแนนจะมีสถานการณ์ให้นั่นเองนะคะฟังสถานการณ์นิดนึงเขาบอกว่าฟ้านำสีผสมอาหารและน้ำแข็งใส่ลงไปในถังน้ำเพื่อนำไปสาดน้ำเพื่อนๆข้อที่1จากสถานการณ์ปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่เขียนคำว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมข้อที่2แนวทางในการปฏิบัติควรทำอย่างไรนั่นเองนะคะมีอยู่2ข้อให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้ค่ะ

แนวทางในการปฏิบัติแล้วก็เขียนว่าเหมาะสมหรือไม่ข้อที่1ตอบว่าเหมาะสมหรือไม่ได้ค่ะมี2ข้อง่ายนิดเดียวใครเสร็จแล้วระบายสียังไม่ได้มามารับค่ะ

ขียนแค่ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะข้อที่1แล้วข้อที่2เราค่อยเขียนแนวทางในการปฏิบัติว่าการเล่นน้ำของเราควรปฏิบัติตนยังไง

เขียนแค่ว่าข้อที่1เขียนแค่ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมค่ะแล้วข้อที่2ก็คือเขียนว่าแนวทางในการปฏิบัติของเราจะปฏิบัติยังไงให้เล่นน้ำได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยวันใหม่อ่านทำค่ะเลยค่ะไม่สาดใช่ไหมลูกสออาดอสาดไม่สาดอะไรไม่น้ำนออำนาไม่โทน้ำได้ค่ะไม่ควรค่ะระบายสีได้ค่ะเขียนเสร็จก่อนนะคะวันใหม่ให้เพื่อนยืมได้ไหมคะเรามีน้ำใจต่อกันเนาะถ้าเพื่อนไม่มีเราก็ให้เพื่อนยืมได้ลูกไม่เป็นไรลูกมันดำเดี๋ยวเราก็ใหม่ได้เพราะว่าเราเอามาใช้งานเรามาใช้งานขอบคุณเพื่อนหรือยังคะเบิ้ลค่ะเขียนคำไหนไม่ออกให้ถามครูแนนได้เขียนคำไหนไม่ออกให้ถามครูแนนได้ค่ะคะใส่ใช่ไหมคะไม้หมวนค่ะสอไอใส่ไม่เอกใส่ได้ไหมคะเบิ้ลเขียนคำไหนไม่ออกลูกเขียนออกไหมเจด้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอคะเก่งมากระบายสีได้มันใหม่ไหนคะคุณเอ็นดูหน่อยไม่นำสีผสมอาหารสระอารอเรือสระอารอเรือคะทำอะไรนะคะอุบัติเหตุใช่ไหมคะบอใบไม้ปอใบไม้ไม่หันอากาศตอเต่าสระอีสระเอหอหีบตอเต่าสระอุใช่ค่ะตะวันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอคะลูกไหนคะทั้งสองข้อเรียบร้อยแล้วระบายสีให้สวยงามเลยลูกสวยไหม

คุณไหนคะไม่ใส่สีหรือสระอืออยู่ตรงรอเรือค่ะสระอืออยู่ตรงรอเรือค่ะใส่น้ำสะอาดเก่งมากค่ะเวลาที่เรานำน้ำไปสาดคนอื่นต้องเป็นน้ำที่สะอาดเนาะค่ะถ้าโดนเข้าตาอันตรายไหมลูกอันตรายใช่ค่ะบางคนแพ้สีบางคนนะคะถ้าน้ำไม่สะอาดเอาไปสาดก็เกิดผื่นคันได้ถ้าเราใส่น้ำแข็งเป็นยังไงคะถ้าเราใส่น้ำแข็งหนาวเย็นใช่ไหมคะนอกจากน้ำเย็นหนาวเย็นแล้วถ้าเป็นก้อนอยู่ก้อนน้ำแข็งนั้นปั้งเข้าที่หัวใช่ไหมคะหัวอาจจะแตกได้ไหมลูกใช่แตกแน่นอนดังนั้นเราไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะที่คุณแนนบอกว่าเล่นเพื่อความดีงามเล่นให้เกียรติคนอื่นอย่าเล่นเพื่อความสะใจเนาะแสดงว่าทำเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วหรอคะลูกใครมีสีให้เพื่อนยืมด้วยเนี่ยนะคะลูกให้เพื่อนใช้ด้วยอนุญาตใช่ไหมคะอ๋อ

0: นูสระอุญาตยอหญิงสระอาตอเต่าไม่มีสระอีนะคะตอเต่าเต่าระบายสีให้สวยงามได้เลยลูกหลายๆคนทำเรียบร้อยแล้วเหลือระบายสีนะคะเหลือระบายสีเดี๋ยววันนี้ส่งแบบฝึกหัดด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้แหละค่ะเล่มนี้เลยเดี๋ยวคุณแอนจะไปตรวจให้เดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณแอนนำกลับมาให้ใหม่มอสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกมอสเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วในใครยังเขียนไม่เสร็จคะกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยหรือยังลูกโอเคไหนคะคุณแอนดูไม่นำสีผสมอาหารใส่ลงไปในถังเพราะอะไรคะลูกเห็นไหมคะเป็นผื่นเลยไลวินทำอะไรคะแนวทางในการปฏิบัติตนยังไงคะทำอะไรคะที่คุณแอนบอกว่าถ้าเกิดคนไหนที่เขาไม่สะดวกให้เราสาดน้ำเขาอาจจะมีธุระใช่ไหมลูกเขาอาจจะไปทำธุระที่สำคัญโดยที่ถ้าตัวเปียกเขาก็จะไม่สะดวกใช่ไหมลูกดังนั้นแล้วถ้าเขาบอกว่าอู้ไม่สะดวกเพราะว่าจะไปทำธุระอยู่เราควรสาดไหมไม่เนาะเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นเห็นใจคนอื่นด้วยแต่คุณเนนเห็นหลายคนนะคะเขาบอกว่าอู้จะไปเนี่ยไปทำธุระต่างๆนานาเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาคิดว่ามันเป็นวันสงกรานต์จะทำอะไรก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นโอ้ใช่อย่างบางทีปืนฉีดน้ำที่ใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วแบบเราฉีดแล้วความแรงของน้ำที่ออกมาถ้าฉีดเข้าตาอันตรายไหมลูกอันตรายดังนั้นเราเล่นให้ดีเออเนี่ยเห็นอันตรายไหมลูกใช่ค่ะปืนเบาๆเราก็ขออนุญาตเขาก่อนและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราปะแป้งเวลาเราปะแป้งเราปะแบบนี้ไหมคะปุ๊บเลยไหมปะเบาๆนะคะทั้งค่ะโอ้ยสมมติว่าเราปะแป้งแบบทั่วใบหน้าเลยแป้งเข้าที่ตาเราต้องขออนุญาตคนอื่นก่อนห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลานั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆกำลังระบายสีกันอยู่เลยเด็กๆคะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าเอ๊ะเด็กๆจ๋าจ๋า
1: จ๋า
0: เด็กๆจ๋าจ๋าเด็กๆจ๋าจ๋าเด็กๆพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พร
0: ้อมแล้วทุกคนวางอุปกรณ์เลยนะคะคุณแอนจะนับ1ถึง5ใครไม่วางอุปกรณ์คุณแอนจะเดินออกไปเดินออกไปหาคนนั้นเลย1 2 3 4 4แล้วคนไหนจะโดนนะคนไหนจะโดน5กติกาของเราก็ต้องเป็นกติกา5เก่งมากค่ะวางแล้วอย่าเพิ่งหยิบนั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งพร้อมแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูแนวทางในการตอบคำถามของครูแนนนะคะใบงานของเราเป็นสถานการณ์ข้อที่1จากสถานการณ์ปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไหมลูก

0: เขานำอะไรไปใส่ในน้ำเขานำน้ำแข็งแล้วก็สีลงไปในน้ำคุณแนนจะสุ่มนะคะกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองลองตอบหนึ่งคนค่ะข้อที่หนึ่งเหมาะสมหรือไม่คะ
1: ไม่เหมาะสมครับ
0: แล้วแนวทางในการปฏิบัติตนล่ะคะ
1: ไม่ควรสาดน้ำแรงเกินไปครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ไม่ควรสาดน้ำแรงจนเกินไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะคะต่อไปคุณแนนขอสุ่มกลุ่มที่3ค่ะ
2: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะแนวทางในการปฏิบัติคืออะไรคะ
2: ใส่น้ำสะอาดค่ะ
0: ใส่น้ำสะอาดลงไปใช่ไหมลูกเพื่อที่จะไปสาดคนอื่นนั่นเองเก่งมากค่ะคุณแนนขอตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นะคะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะจากสถานการณ์นี
3: ้ไม่เหมาะสมค่ะ
0: แล้วแนวทางในการปฏิบัติคือ
3: ไม่ควรใส่สีผสมอาหารและน้ำแข็งค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ควรใส่สีผสมอาหารและน้ำแข็งลงไปเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะคะเด็กๆประมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเก่งมากนะคะก็คือไม่เหมาะสมเพราะว่าเราควรใช้น้ำที่สะอาดและไม่ควรนำน้ำแข็งใส่ลงในถังน้ำเพราะก้อนน้ำแข็งอาจจะทำให้คนอื่นบาดเจ็บหัวแตกได้นั่นเองนะคะถ้าก้อนน้ำแข็งนั้นยังไม่ละลายแต่ถึงแม้ว่าน้ำแข็งละลายแล้วน้ำเย็นเจี๊ยบไหมลูกเย็นเจี๊ยบเลยดังนั้นก็ไม่ควรที่จะไปสาดน้ำใส่คนอื่นนั่นเองนะคะในวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวข้องกับอะไรลูกกลุ่มที่สองค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรคะ
1: ประเพณีของไทยครับ
0: ประเพณีของไทยนั่นก็คือ
1: นีสงกรานต์ครับ
0: เก่งมากค่ะคำถามต่อมาประเพณีสงกรานต์ให้คุณค่าอะไรกับประเทศไทยของเรากลุ่มที่หนึ่งค่ะคุณเอนขอทวนคำถามนะคะเปลี่ยนคำถามนิดนึงประเพณีสงกรานต์ให้คุณค่าอะไรแก่ครอบครัว
4: ให้เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะ
0: เก่งมากค่ะให้เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันคนในครอบครัวก็จะมาอยู่รวมกันเฉลิมฉลองนะคะไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ประเพณีสงกรานต์ให้คุณค่าอะไรแก่ชุมชนคะให้คุณค่าอะไรแก่ชุมชนทำให้ชุมชนเป็นอย่างไรประเพณีสงกรานต์ของเรานะคะประเพณีสงกรานต์ทำให้ชุมชนของเราเป็นอย่างไร
2: มีความสุขค่ะ
0: มีความสุขเพราะอะไรลูกทำไมถึงมีความสุข
2: พอได้อยู่กับครอบครัวค
0: ่
2: ะ
0: พอได้อยู่กับครอบครัวยังไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่นะคะกลุ่มที่4ค่ะลูกเด็กๆปลายทางคะลองช่วยกันคิดนะคะว่าประเพณีสงกรานต์ของเรามีคุณค่าต่อครอบครัวคุณค่าต่อชุมชนของเราอย่างไรค่ะกลุ่มที่4คุณค่าที่มีต่อชุมชนของเราคืออะไรลูก
5: ทำให้มีความสามัคคีค่ะ
0: ทำให้เกิดความสามัคคีเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเด็กๆหันหน้ามาค่ะมองมาที่คุณแนนเด็กๆจ๋า
6: จ๋า
0: เด็กๆจ๋า
6: จ
0: ๋
6: า
0: ประเพณีสงกรานต์นะคะให้คุณค่าแก่คนในครอบครัวเราได้ไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันให้คุณค่าแก่ชุมชนนะคะก็คือการได้มีความสามัคคีกันอาจจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้เราได้ร่วมกันทำนั่นเองนะคะถ้าเป็นครอบครัวเรามีการสังสรรค์การมีการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่นี่ก็คือความอบอุ่นความกตัญญูที่เรามีต่อญาติผู้ใหญ่นั่นเองนะคะประเพณีสงกรานต์เล่นน้ำจะต้องให้เกียรติผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะคุณแอนฝากด้วยถ้าเราได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์ระมัดระวังและให้เกียรติคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราจะมาดูประเพณีของไทยอีกหนึ่งอย่างเรื่องรอยกระทงใบงานที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่5เรื่องรอยกระทงนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะ
4: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: สิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้าน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะเราอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูกิตติยาพรชัยฤกษ์หรือครูฟิล์มค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมค่ะนั่นก็คือแผนภูมิรูปภาพค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ1รูปแทน2หน่วยค่ะเด็กๆจะต้องคอยติดตามนะคะว่าแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มจะนําเสนอในวันนี้จะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรอันดับแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนจะอ่านและตอบคําถามโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพเมื่อกําหนด1รูปแทน2หน่วยนั่นเองค่ะซึ่ง

0: ะแผนภูมิรูปภาพคืออะไรเอ่ยเด็กๆยังจำได้ไหมคะก็คือการนำเสนอข้อมูลโดยใช้อะไรคะใช้รูปภาพนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะต้องจำได้ใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีทั้งหมดกี่ส่วนประกอบมีกี่ส่วนประกอบคะมี3ส่วนประกอบค่ะส่วนประกอบแรกเลยคืออะไรเอ่ยหัวข้อหรือว่าชื่อของแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วชื่อของแผนภูมิรูปภาพจะอยู่ตรงส่วนไหนของแผนภูมิรูปภาพคะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะและตรองลงมาค่ะคือส่วนประกอบที่2ก็คือตัวแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะตัวแผนภูมิรูปภาพค่ะจะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรายการอยู่ทางด้านซ้ายของแผนภูมิหรือว่ารายการจะอยู่ทางด้านล่างของแผนภูมิรูปภาพค่ะและส่วนประกอบที่3ค่ะที่สำคัญเลยขาดไม่ได้คืออะไรคะข้อกำหนดค่ะเยี่ยมมากเลยซึ่งเด็กๆจะต้องอ่านให้ครบทุกส่วนประกอบเลยซึ่งสำคัญเลยค่ะเด็กๆจะต้องไปดูข้อกำหนดใช่ไหมคะว่าข้อกำหนดค่ะกำหนดให้1รูปแทนจำนวนสิ่งต่างๆกี่จำนวนนั่นเองค่ะและเน้นย้ำค่ะว่าในการที่เด็กๆจะเขียนแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องใช้รูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันค่ะนอกจากนั้นเด็กๆจะต้องจัดเรียงค่ะให้องค์ประกอบอยู่ในสัดส่วนเดียวกันและตรงกันนั่นเองค่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการอ่านข้อมูลอันดับแรกเลยเดี๋ยวครูฟิล์มนะคะได้ยกแผนภูมิรูปภาพนี้มาให้เด็กๆได้ลองศึกษาค่ะเด็กๆคะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลของอะไรเอ่ย
1: คะแนนความดีของนักเรียนชั้นป.2 นับ1เดือนกุมภาพันธ์
0: เยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าแผนภูมินี้ใช่ไหมคะจะแสดงคะแนนความดีของนักเรียนชั้นป.2 ทับ1เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเด็กๆลองสังเกตค่ะในแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มยกมาเบื้องต้นมีทั้งหมดกี่รายการคะกี่รายการเอ่ยมีทั้งหมด5รายการใช่ไหมคะรายการแรกคืออะไรคะเก็บขยะใช่ไหมคะรายการที่2คือช่วยเหลือผู้อื่นและรายการที่3คืออะไรคะ
1: ตรงต
0: ่
1: อเวลา
0: ตรงต่อเวลาค่ะรายงานที่4คือ
1: ส
0: ่
1: งงานครบ
0: และรายการที่5สุดท้ายคืออะไรคะพูดจาสุภาพแสดงว่าในแต่ละการในแต่ละรายการใช่ไหมคะจะต้องเก็บคะแนนต่อเนื่องกันซึ่งสำหรับคะแนนนี้ค่ะเป็นคะแนนของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองแล้วเด็กๆคะเด็กๆลองมาดูข้อกำหนดด้านล่างค่ะดาว1ดวงหรือดาว1รูปแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ
1: 1คะแนน
0: 1คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วถ้าครูฟิล์มบอกว่าในแต่ละรายการมีคะแนนความดีทั้งหมดกี่คะแนนเราเริ่มจากรายการเก็บขยะก่อนเนื่องจากดาว1ดวงแทนกี่คะแนนคะ1คะแนนเด็กๆทั้งปลายทางและต้นทางมาช่วยครูฟิล์มนับได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนับตั้งแต่รายการเก็บขยะก่อนค่ะว่ามีดาวทั้งหมดกี่ดวงพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12แสดงว่าเด็กๆนับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ12ดวงและ1ดวงค่ะแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ1คะแนนดังนั้นค่ะรายการเก็บขยะมีคะแนนทั้งหมดกี่คะแนนคะ12คะแนนค่ะครูฟิล์มเขียนจำนวนคะแนนไว้ด้านหลังนะคะต่อไปค่ะเราไปดูในส่วนของรายการช่วยเหลือผู้อื่นเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งปลายทางและต้นทางเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ
1: 14
0: ดวงแสดงว่าในรายการช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ14คะแนนนั่นเองค่ะและลำดับต่อไปค่ะเด็กๆไปดูในรายการตรงต่อเวลาค่ะสำหรับรายการตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่ดวงมานะไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แสดงว่านับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ12ดวงค่ะดังนั้นในรายการตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่คะแนนคะ
1: 12
0: คะแนนค่ะเขียนคะแนนไว้ด้านหลังได้เลยต่อไปค่ะรายการอะไรต่อคะ
1: ส่งงาน
0: ครบค่ะส่งงานครบเด็กๆคิดว่ามีกี่ดวงมานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แสดงว่านับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ16ดวงค่ะดังนั้นรายการส่งงานครบมีทั้งหมดกี่

0: คะแนนคะ
1: 16คะแนนนั่นเองค่ะและรายการสุดท้ายค่ะคืออะไรคะ
0: พูดจาสุภาพพูดจาสุภาพจะมีทั้งหมดกี่คะแนนมานับกันค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แสดงว่าพูดจาสุภาพมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ
1: 10คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะไม่ยากเลยเพราะว่าข้อกำหนดบอกว่าดาว1ดวงค่ะให้แทนคะแนนความดีสะสม1คะแนนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูสรุปคะแนนอีก1รอบค่ะซึ่งจากเมื่อสักครู่เด็กๆชั้นป.2/1ค่ะมีคะแนนสะสมความดีของเดือนกุมภาพันธ์ในรายการเก็บขยะมี12คะแนนช่วยเหลือผู้อื่นมี14คะแนนตรงต่อเวลามี12คะแนนทรงงานครบมี16คะแนนพูดจาสุภาพมี10คะแนนครูฟิล์มถามได้ไหมคะว่าในรายการทั้งหมดนี้เด็กๆคะรายการใดได้คะแนนน้อยที่สุด
2: พ
1: ู
2: ดจาส
1: ุ
2: ภาพ
1: ได้คะแนนน้อยที่สุดเด็กๆทราบได้อย่างไร
2: เพราะมี10คะแนน
1: เพราะว่ามีดาวน้อยที่สุดมีดาว10คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วรายการใดที่มีคะแนนมากที่สุดคะ
2: ส
1: ่งงานครบมีกี่คะแนนคะ
2: 16
1: คะแนนแล้วเด็กๆคะมีรายการไหนบ้างที่ได้คะแนนเท่ากันมีไหมคะมีไม่เอ่ย
2: ม
1: ีใช่ไหมคะนั่นก็คือรายการอะไรคะ
2: เก
1: ็บขยะกับตรงต่อเวลาใช่ไหมคะถ้าครูฟิล์มขีดเส้นแบ่งจะเห็นได้ว่าใน2รายการนี้ค่ะได้คะแนนเท่ากันเลยนั่นก็คือกี่คะแนนเอ่ยกี่คะแนนคะ12คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆคะแล้วถ้าไม่นับทีละ1เด็กๆจะมีวิธีการนับอื่นอีกไหมคะนับทีละ2ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมานับทีละ2ค่ะเริ่มจากรายการเก็บขยะนับไปพร้อมกันนะคะ2 4 6 8 10 12แสดงว่านับได้ทั้งหมดกี่คะแนนคะ12คะแนนใช่ไหมคะแล้วในรายการช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเรานับทีละ2จะได้กี่คะแนนมานับไปพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10 1214นับได้ทั้งหมดกี่คะแนนคะ
2: 14
1: คะแนนใช่ไหมคะเนื่องจากนับได้ทั้งหมด14รูปหรือ14คะแนน1รูปแทน1คะแนนค่ะดังนั้นค่ะในรายการช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมด14คะแนนแล้วในรายการตรงต่อเวลาค่ะมานับว่ามีทั้งหมดกี่รูปนับพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10 12นับได้ทั้งหมดกี่ดาวกี่ดวงคะดาว12ดวงใช่ไหมคะดังนั้นตรงต่อเวลาค่ะมีคะแนนกี่คะแนนคะ
2: 12
1: คะแนนเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วต่อไปค่ะเด็กๆไปช่วยนับในรายการส่งงานครบได้ไหมคะถ้าเรานับทีละ2จะได้ทั้งหมดกี่รูปหรือว่าดาวกี่ดวงนับพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10 12 14 16นับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ16ดวงดังนั้นค่ะในรายการส่งงานครบมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ
2: 16
1: คะแนนค่ะและในรายการสุดท้ายก็คือรายการพูดจาสุภาพนับไปพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10ได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ10ดวงดังนั้นค่ะในรายการพูดจาสุภาพมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ10คะแนนเลยใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆคะนอกจากจะนับทีละ2ได้แล้วเด็กๆยังสามารถนับแบบอื่นได้ไหมคะนับทีละเท่าไหร่ได้อีกนับทีละ3นับทีละ
2: 4
1: นับทีละ4นับทีละ5ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆสามารถนับได้เลยแต่ในที่นี้ค่ะครูฟิล์มนำเสนอในรูปแบบของการนับทีละ2แล้วถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะถ้าบอกว่าในเดือนถัดไปค่ะเด็กๆได้คะแนนความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้นี้1รูปแทน1หน่วยจะสะดวกไหมคะ
2: ไม
1: ่ไม่สะดวกเพราะว่าคะแนนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่าเราจะทำอย่างไรดี
2: รูปแทน2หน่วย
1: เราจะต้องทำการเปลี่ยนข้อกำหนดใช่ไหมคะซึ่งในลำดับขั้นตอนต่อไปค่ะครูฟิล์มจะกำหนดให้รูปดาวสีฟ้าค่ะ1รูปแทนคะแนนความดี2คะแนนนั่นเองแล้วจะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรล่ะแสดงว่าดาวสีเหลือง2รูปแทนกี่คะแนนคะ2คะแนนใช่ไหมคะจะต้องเปลี่ยนมาเป็นดาวสีฟ้ากี่รูปคะกี่รูปเอ่ย1รูปนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าดาวสีเหลือง1ดวงค่ะมีคะแนนความดี1คะแนน ดาวสีฟ้าค่ะ1ดวงมีคะแนนความดี2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยเปลี่ยนค่ะซึ่งดูจากตัวอย่างแรกค่ะคุณวิมเปลี่ยนในช่องของรายการเก็บขยะดาวสีเหลือง2ดวงค่ะเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้ากี่ดวงคะ1ดวงใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะดาวสีเหลือง2ดวงเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้า1ดวงนั่นเองแล้วในต่อไปค่ะในช่องของรายการช่วยเหลือผู้อื่นเด็กๆคิดว่าจะมีวิธีการเปลี่ยนที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือดาวสีเหลืองดวงแทนเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้ากี่ดวงคะ1ดวงนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะซึ่งครูฟิล์มจะทำการเปลี่ยนดาวสีเหลือง2ดวงค่ะเป็นดาวสีฟ้า1ดวงเด็กๆช่วยครูฟิล์มนับได้ไหมคะว่าในช่องรายการช่วยเหลือผู้อื่นจะมีจำนวนดาวทั้งหมดกี่ดวงดาวสีฟ้าอ่ะมานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6และเห็นได้ว่ามีดาวสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ย7ดวงใช่ไหมคะและถ้าครูฟิล์มถามว่าในช่องรายการเก็บขยะค่ะมีดาวสีฟ้ากี่ดวงกี่ดวงคะ
2: 6
1: ดวงเราต้องไปนับใหม่ไหมคะไม่นับใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นส่วนต่างไหมคะเนื่องจากในการเขียนแผนภูมิรูปภาพเด็กๆจะต้องเขียนเรียงลำดับให้เป็นสัดส่วนและในแต่ละรูปจะต้องตรงกันและเด็กๆจะเห็นส่วนต่างเลยไหมคะเห็นเลยใช่ไหมคะโดยที่เราไม่ต้องไปนับนั่นเองค่ะเน้นย้ำค่ะว่าในการเขียนแผนภูมิรูปภาพเด็กๆจะต้องเรียงลำดับจัดรูปภาพนะคะให้เป็นสัดส่วนและให้แต่ละรูปตรงกันนั่นเองค่ะและในส่วนของตรงต่อเวลาค่ะครูฟิล์มก็จะทำการเปลี่ยนดาวสีเหลือง2ดวงเป็นดาวสีฟ้า1ดวงนั่นเองค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนหมดนั่นเองและเด็กๆคะในช่องรายการตรงต่อเวลามีรายการสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะ6ดวงเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าจำนวนดาวค่ะเท่ากับจะในรายการเก็บขยะเลยโดยที่เราต้องนับไหมคะไม่ต้องนับใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเราค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพจะสะดวกมากยิ่งขึ้นและจะสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าถ้าเด็กๆจัดเรียงข้อมูลที่ตรงกันและให้เป็นอย่างไรคะให้เหมือนการใช้รูปเหมือนกันนั่นเองและในรายการช่องส่งงานครบเด็กๆคะจะสามารถเปลี่ยนได้กี่รูปเรามาดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆลองช่วยครูฟิล์มดูค่ะว่าในรายการช่องส่งงานครบมีดาวสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ยมานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ดวงใช่ไหมคะหรือถ้าเด็กๆบอกว่าไม่นับเมื่อสักครู่เด็กๆทราบว่าในช่องของตรงต่อเวลามี6ดวงใช่ไหมคะและส่งงานครบค่ะมีดาวเพิ่มขึ้นมากี่ดวงคะ2ดวงนั่นเองใช่ไหมคะ6บวก2เท่ากับ8นั่นเองและในช่องรายการพูดจาสุภาพค่ะเด็กๆคะในช่องรายการพูดจาสุภาพจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันไหมคะคิดว่าเหมือนกันไม่เอ่ยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าดาวสีเหลือง2ดวงค่ะดวงละ1คะแนนเป็น2คะแนนใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้า1ดวงก็คือ1คะแนนนั่นเองและเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่เลยคะในขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวครูฟิล์มจะทำการเปลี่ยนจากดาวสีเหลืองเป็นดาวสีฟ้าเด็กๆปลายทางลองไปสังเกตนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะคะแนนความดีของครูฟิล์มได้เปลี่ยนไปหรือยังคะ
2: เป
1: ลี่ยนไปแล้วซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าชื่อมันเหมือนเดิมค่ะคะแนนความดีของนักเรียนชั้นป.2/1เดือนไหนคะเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองแต่เด็กๆลงมาดูข้อกำหนดด้านล่างค่ะให้ดาวสีฟ้า1ดวงแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะตอนนี
2: ้
1: 2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะและเด็กๆคะลองมาดูค่ะว่าจะมีจำนวนคะแนนเท่ากันหรือไม่เด็กๆลองดูค่ะว่าในช่องรายการเก็บขยะมีดาวสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ยมานับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6กี่ดวงคะ6ดวงดวงละ2คะแนนรวมกันเป็นกี่คะแนนคะ
2: 12คะแนน
1: 12คะแนนใช่มั้ยคะเด็กๆสามารถนํา6คูณ2ได้เลยเพราะว่า6รูปรูปละ2คะแนนค่ะ6คูณ2เท่ากับ12คะแนนค่ะเขียนไว้ด้านบนได้เลยและเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าในช่องของรายการช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมดกี่ดวงคะมากกว่าอยู่กี่ดวงเอ่ย
2: 1ดวง
1: กว่าอยู่1ดวงใช่มั้ยคะแสดงว่าต้องนํา6บวก1เท่ากับ7และจากนั้นค่ะ7ดวงดวงละ2คะแนน7คูณอะไรคะ
2: 7
1: คูณ2 7คูณ2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 14
1: เยี่ยมมากเลยค่ะดังนั้นค่ะในช่องช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ
0: 14คะแนนเลยจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำการเปลี่ยนใช่ไหมคะถ้าคะแนนมีเยอะๆเราสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดได้นั่นเองค่ะและในทางเดียวกันค่ะตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่คะแนนคะ12คะแนนเลยใช่ไหมคะซึ่งง่ายมากเลยเด็กๆไปดูในส่วนที่เท่ากันใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าเท่ากับในช่องของรายการเก็บขยะนั่นเองและเด็กๆคะลองดูในรายการส่งงานครบค่ะส่งงานครบคิดว่ามีกี่คะแนนคะ4กี่คะแนนเอ่ย16คะแนนเด็กๆคะทำไมถึงเด็กๆคิดได้ว่องไวเพราะว่าอะไรเพราะว่าห่างอยู่1คะแนนในรายการไหนคะช่วยเหลือผู้อื่นเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะในช่องรายการช่วยเหลือผู้อื่นจะมีดาวน้อยกว่าส่งงานครบอยู่1ดวงนั่นเองซึ่งเด็กๆทราบว่าดาว1ดวงแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆนํา14บวก2ได้เลยเท่ากับ16คะแนนนั่นเองค่ะและในรายการสุดท้ายค่ะพูดจาสุภาพมีคะแนนทั้งหมดกี่คะแนนคะ10คะแนนค่ะซึ่งครูฟิล์มเชื่อว่าเด็กๆป.2ทุกคนจะสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพได้ถูกต้องทุกคนแน่นอนซึ่งต่อไปค่ะขณะนี้ค่ะรูปดาวสีฟ้า1รูปค่ะแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะกี่คะแนนเอ่ย
2: 2คะแนน
0: 2คะแนนใช่ไหมคะและถ้าครูฟิล์มถามว่าเมื่อรูปดาวสีฟ้า1รูปค่ะแทนคะแนนความดี2คะแนนจะต้องเขียนข้อกำหนดใต้แผนภูมิรูปภาพว่าอะไรเขียนว่าอะไรเอ่ยเขียนว่าดาว1รูปแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ
2: 2คะแนน
0: 2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะนั่นก็คือข้อกำหนดที่อยู่ด้านล่างค่ะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนให้เป็นกำหนดให้ดาวสีฟ้า1ดวงแทนคะแนนความดี2คะแนนนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะแล้วเด็กๆคิดว่าในรายการใดที่ได้คะแนนความดีน้อยที่สุดถ้าเราดูจากแผนภูมิรูปภาพที่แสดงด้วยดาวสีฟ้าพูดจาสุภาพใช่ไหมคะพูดจาสุภาพมีคะแนนความดีกี่คะแนนคะ
2: 10คะแนน
0: 10คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสักครู่ครูวิมบอกว่าเด็กๆอาจจะนับจำนวนรูปและคูณด้วย2ใช่ไหมคะเพราะ1รูปมี2คะแนนหรือเด็กๆบอกว่าเราจะนับทีละ2ได้เลยใช่ไหมคะถ้านับทีละ2 2 4 6 8 10ได้เท่ากับกี่คะแนนคะ10คะแนนได้เลยใช่ไหมคะและต่อไปค่ะถ้าครูฟิล์มถามว่าคะแนนความดีในรายการตรงต่อเวลาน้อยกว่าส่งงานครบกี่คะแนนแสดงว่าเราจะต้องดูในรายการไหนคะตรงต่อเวลากับอะไรคะ
2: ตรง
0: ต่อเวลากับส่งงานครบและเด็กๆดูค่ะตรงต่อเวลาน้อยกว่าส่งงานครบเท่าไหร่ถ้าเราใช้วิธีการแรกเด็กๆลองมานับค่ะว่าตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่คะแนนมานับไปพร้อมกันค่ะมี1รูป2 3 4 5 6มีทั้งหมดกี่รูปคะ6รูปรูปละ2คะแนนเด็กๆนํา6คูณ2ได้เท่ากับกี่คะแนนคะ
2: 12
0: คะแนนค่ะครูฟิล์มเขียนไว้ด้านหลังเลย12คะแนนต่อไปค่ะเราไปนับในช่องของส่งงานครบซึ่งในส่งงานครบค่ะมีทั้งหมดกี่รูป1 2 3 4 5 67 8มีทั้งหมดกี่รูปคะ8รูปค่ะรูปละ2คะแนนเด็กๆนํา8คูณอะไรเอ่ย8คูณอะไรคะ8คูณ2นั่นเองค่ะ8คูณ2ได้เท่ากับ16ค่ะจากนั้นทำอย่างไรต่อดีถ้าถามความต่างค่ะส่วนต่างเราจะต้องนำไปทำอะไรคะ
2: ลบด้วย
0: เยี่ยมมากค่ะเด็กๆจะต้องนำไปลบใช่ไหมคะ16คะแนนลบด้วย12คะแนนเหลือกี่คะแนนคะ4คะแนนนั่นเองและเด็กๆคิดว่ามีวิธีการอื่นอีกไหมคะมีวิธีการอื่นอีกมาดูวิธีการที่2ค่ะบอกว่าให้เด็กๆหาส่วนที่เท่ากันแล้วขีดเส้นแบ่งซึ่งเด็กๆคะครูฟิล์มได้ทำการขีดแบ่งแล้วเด็กๆดูทางด้านซ้ายค่ะส่วนนี้คือส่วนที่แสดงในส่วนที่เท่ากันนั่นเองและเด็กๆลองมาดูค่ะส่วนที่ต่างกันส่งงานครบมีดาวที่ต่างกันกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ย2ดวงใช่ไหมคะเดี๋ยวครูฟิล์มจะวงล้อมรอบไว้ให้เด็กๆได้ดูที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและ1ดวง1ดวงแทนกี่คะแนนคะ
2: 2
0: คะแนนแสดงว่า2ดวงนี้ต่างกันกี่คะแนนคะ4คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่า4คะแนนได้คำตอบที่เท่ากันไหมคะได้คำตอบที่เท่ากันได้เลยซึ่งเด็กๆคะถ้าบอกว่า2คะแนนนี้เป็น2คะแนนเลยได้ไหมคะ2ดวงเป็น2คะแนนเลยได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางรูปค่ะอาจจะไม่ใช่คะแนนจริงหรือว่าจำนวนสิ่งของจริงนั่นเองเราเด็กๆจะต้องไปดูข้อกำหนดค่ะว่ากำหนดให้1รูปแทนจำนวนเท่าไหร่นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้ลองเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะในลำดับขั้นตอนต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้นักเรียนค่ะได้ตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มได้กำหนดให้ซึ่งเด็กๆปลายทางสามารถรับใบกิจกรรมจากคุณครูปลายทางได้เลยอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน

0: ก่อนว่าเพนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ช่วยกันตอบคำถามแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยพร้อมกันค่ะ1 2 3คือแผนภูมิรูปภาพนี้ใช่ไหมคะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นป.2 ทับ 1ที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆซึ่งกีฬามีอยู่ทั้งหมดกี่ชนิดคะกี่ชนิดคะ
1: 6
0: ชนิดชนิดแรกคือกีฬาอะไรคะ
1: ฟุ
0: ตบอลกีฬาชนิดที่2คือ
1: ว่ายน
0: ้ำกีฬาชนิดที่3คือแบดมินตันและกีฬาชนิดที่4ค่ะวิ่งกีฬาชนิดที่5บาสเกตบอลและกีฬาชนิดที่6ค่ะปิงปองและเด็กๆไล่ระดับสายตามาดูด้านล่างแผนภูมิรูปภาพค่ะกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนคะ
1: 2
0: คนนั่นเองใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆประธานอย่าลืมนะคะว่าในการอ่านจำนวนรูปภาพค่ะไม่ได้เป็นจำนวนจริงของข้อมูลนั้นๆเด็กๆจะต้องไปดูข้อกำหนดค่ะซึ่งในข้อกำหนดนี้บอกว่าจำนวนนักเรียนค่ะจำนวนรูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนั่นเองเด็กๆจะต้องดูและพิจารณาให้ดีนะคะอย่าลืมค่ะเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ให้รอบคอบด้วยนะคะว่าโจทย์ถามให้นักเรียนหาส่วนใดของข้อมูลนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถรับใบกิจกรรมจากคุณครูปลายทางและลงมือทำได้เลยค่ะแต่หากท่านสงสัยหรือไม่เข้าใจในข้อใดสามารถยกมือ3กับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนับดีกว่าว่าจำนวนนักเรียนชั้นป.2ทับ1ที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆจะมีจำนวนกีฬาละกี่คนเอาล่ะเด็กๆทุกคนวางดินสอเลยค่ะน้ำมือจับหูจับหูค่ะมีใครยังไม่จับหูทุกคนต้องนำวางดินสอนะคะจับหูและหันหน้ามาหาครูฟิล์มเลยเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาร่วมกันนับค่ะว่าในแต่ละรายการจะมีจำนวนนักเรียนกี่คนเริ่มจากรายการแรกคือกีฬาชนิดใดคะนั่นก็คือกีฬาอะไรลูก
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: เดี๋ยวเรามานับพร้อมกันค่ะว่าฟุตบอลจะมีรูปทั้งหมดกี่รูปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7นับได้ทั้งหมดกี่รูปคะ7รูปจะมีจำนวนนักเรียน7คนใช่หรือไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่า1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนเอ่ย2คนแสดงว่ามีนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลกี่คนคะ14คนเด็กๆจะต้องนำ7คูณ2เท่ากับ14คนต่อไปค่ะไปดูกีฬาว่ายน้ำมีทั้งหมดกี่รูปมานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5มีทั้งหมดกี่รูปคะ5รูปแสดงว่ามีนักเรียนชั้นป.2 ทับ 1 ที่ชอบกีฬาว่ายน้ำทั้งหมดกี่คนคะ10คนนั่นเองค่ะเพราะว่า1รูปแทนนักเรียน2คนนั่นเองต่อไปค่ะกีฬาชนิดที่3คืออะไรคะเสียงดังฟังชัด1 2 3อะไรนะคะไม่ได้ยินเลย
2: แบดม
0: ิน
2: ต
0: ันแบดมินตันในจำนวนนี้แบดมินตันมีทั้งหมดกี่รูปคะกี่รูปเอ่ย2รูปแสดงว่ามีนักเรียนชอบกีฬาแบดมินตันกี่คนคะ
2: 4
0: คนนั่นเองค่ะและกีฬาต่อไปค่ะก็คือกีฬาของอะไรเอ่ยกีฬาอะไรคะวิ่งวิ่งมีกี่คนคะมีกี่รูปมีกี่รูปคะวิ่ง1 2 3 4มี4รูปแสดงว่ามีนักเรียนชั้นป.2 ทับ1ที่ชอบกีฬาวิ่งกี่คนคะกี่คนเอ่ยกี่คนนะ4รูป4รูปรูปละ2คนแสดงว่า4คูณ2เท่ากับ8คนค่ะ8คนนั่นเองและกีฬาบาสเกตบอลค่ะกีฬาบาสเกตบอลมีรูปทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 3
0: รูปแสดงว่ามีนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลทั้งหมดกี่คน6คนนั่นเองค่ะและกีฬาชนิดสุดท้ายค่ะก็คือปิงปองมีทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 4
0: รูปรูปละ2คนดังนั้นมีจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาปิงปองกี่คนคะ8คนนั่นเองและถ้าครูฟิล์มถามว่าจากแผนภูมิรูปภาพนี้จำนวนกีฬาใดที่นักเรียนชั้นป.2 ทับ 1 ชอบเล่นน้อยที่สุด
3: ฟ
0: ุ
3: ตบอล
0: น้อยที่สุดคือกีฬาอะไรคะ
3: แบดมินต
0: ัน แบดมินตันเพราะว่ามีจำนวนที่ชอบกี่คน4คนแล้วกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครูฟิล์มถามว่ากีฬาชนิดใดที่ป.2 ทับ 1 ชอบเล่นมากที่สุด
3: ฟ
0: ุ
3: ตบอล
0: ฟุตบอลมีจำนวนกี่คนคะ
3: 14คน
0: 14คนนั่นเองและถ้าครูฟิล์มถามว่าในกีฬาฟุตบอลค่ะมีคนชอบเล่นมากกว่าว่ายน้ำกี่คนเด็กๆบอกได้ไหมคะกี่คนเอ่ย4คนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการจัดเรียงรูปที่ดูง่ายใช่ไหมคะส่วนต่างต่างกันกี่รูปคะต่างกัน2รูปและตอบว่าเล่นต่างน้อยกว่า2คนได้ไหมไม่ได้เพราะว่า1รูปแทนนักเรียนกี่คนคะ2คนนั่นเองดังนั้นค่ะฟุตบอลเล่นกีฬาชอบเล่นมากกว่าว่ายน้ำจำนวน4คนนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเด็กๆปลายทางสามารถส่งใบกิจกรรมให้กับคุณครูปลายทางได้ตรวจสอบได้เลยเอาละค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะ
3: 1ร
0: ู
3: ปแทน
0: 2
3: หน
0: ่
3: วย
0: นั่นก็คือในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพแล้วแผนภูมิรูปภาพคืออะไรคือการนำเสนอข้อมูลแบบไหนคะแผนภูมิรูปภาพแบบแผนภูมิโดยใช้อะไรคะรูปภาพเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางค่ะแผนภูมิรูปภาพนะคะจะเป็นการนำเสนอโดยใช้รูปภาพแสดงสิ่งจำนวนของสิ่งต่างๆนั่นเองแล้วส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีกี่ส่วนประกอบ
3: 3
0: กี่ส่วนคะ
3: 3
0: ส่วนอ่ะส่วนที่แรกคืออะไรเอ่ยส่วนแรกคืออะไรคะชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านบนของแผนภูมิรูปภาพนั่นเองต่อไปค่ะส่วนที่2กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ส่วนประกอบที่2คืออะไรเอ่ย จำได้ไหมคะส่วนที่2ส่วนแรกคือชื่อของแผนภูมิรูปภาพต่อไปคืออะไรคะ
4: ตัวแผนภูมิค่ะ
0: ตัวแผนภูมิรูปภาพเยี่ยมมากเลยและส่วนประกอบสุดท้ายคืออะไรคะข้อกำหนดซึ่งในเด็กอย่าลืมนะคะจะต้องไปอ่านว่าข้อกำหนดให้1รูปนั้นแทนจำนวนเท่าไหร่นั่นเองค่ะและเด็กจะเห็นได้ว่าข้อมูลจำนวนรูปภาพไม่ใช่จำนวนจริงนะคะเด็กจะต้องไปดูว่าจำนวนที่แท้จริงนะคะจากกับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพนั้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัด 7.2 ครูฟิล์มฝากให้นักเรียนปรายทางนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะโดยนักเรียนจะต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดลงมือทำแบบฝึกหัดและอย่าลืมตรวจสอบคำตอบค่ะสำหรับหน้าตาของแบบฝึกหัดค่ะเด็กๆดูในข้อที่1ใหญ่ในข้อที่1ใหญ่เด็กๆลองอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ1 2 3
2: จำนวนนักเรียนที่
0: เห็นไว้ว่าในข้อที่1ค่ะเด็กๆจะต้องไปอ่านแผนภูมิเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนแต่ละระดับชั้นนั่นเองค่ะซึ่งมีตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยค่ะเด็กๆจะต้องไปอ่านใช่ไหมคะแล้วตอบคำถามด้านล่างไปดูต่อในข้อที่2ค่ะเด็กๆคะอ่านพร้อมกันค่ะในข้อที่2 1 2 3
2: จำนวนนัก
0: และในข้อที่2นะคะเด็กๆจะต้องไปอ่านแผนภูมิค่ะที่เกี่ยวกับจำนวนเหรียญทองที่นักกีฬาสีต่างๆได้จากการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนมีสีอะไรบ้างบอกครูฟิล์มได้ไหมคะสีแรกคือสีอะไรเอ่ยสีแดงต่อไปคือสีเหลือง
2: ส
0: ีเขียวสีส้มและสีสุดท้ายคือสีฟ้ามีทั้งหมดกี่สีคะมีทั้งหมด5สีนั่นเองเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะไปอ่านค่ะว่าแต่ละสีได้รับเหรียญเท่าไหร่นั่นเองซึ่งเป็นที่น่าเสียดายค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วก่อนจะจากกันไปค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ1รูปแทน5หน่วยนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะมีแบบฝึกหัด 7.3 โดยคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะโดยคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th สำหรับวันนี้ครูวิมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้าง

0: เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อได้ที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่โนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
5: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
5: มโนราในสุรา

0: ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: สุดสยามแดนใต้ดินแดนที่ใครหลายๆคนอาจไม่เคยคิดแม้แต่จะมาสัมผัสแต่หากทุกคนลองเปิดใจเดินออกจากโลกสี่เหลี่ยมที่เราเคยอยู่เราอาจจะได้พบความสวยงามของธรรมชาติผู้คนและวัฒนธรรมที่จะทำให้คนพบว่าดินแดนแห่งนี้สวยงามขนาดไหนสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราทีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันค่ะซึ่งที่ชุมชนนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะ
1: wow.
0: รางวัล นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการที่เขาจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนค่ะแหมขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าชุมชนเนี่ยต้องพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษยังไงพร้อมไปเที่ยวกับทีมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: ยัก

เรามาเปิดทริปยนต์วิถีที่เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันที่นี่ค่ะสถานีรถไฟปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางรถไฟร่วมกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งเส้นทางรถไฟเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดปัตตานีมาอย่างยาวนานเลยค่ะความสวยงามของอาคารสถานีทรงเรือนไทยภาคกลางผสมผสานกับลวดลายวัฒนธรรมมาลายูจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ

เมื่อพูดถึงชื่อชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวสถานที่ที่ไม่เช็คอินก็เหมือนมาไม่ถึงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่เลยวัดทรายขาวค่ะวัดอันสวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300หรือประมาณ265ปีมาแล้วภายในวัดเนี่ยนะคะก็จะมีเจดีย์พระครูธรรมกิจโกศลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์นองธรรมภูโตอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลต่างเลื่อมใสศรัทธาค่ะ

คุณธรรมวัดทรายขาวนี้นะคะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมมีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมากกว่า300ปีค่ะเราออกจากวัดทรายขาวรวมดวงใจของชาวพุทธมาต่อกันที่นี่นะคะศูนย์รวมดวงใจของชาวมุสลิมมัสยิดนัดมุดดีนค่ะมัสยิดนัดมุดดีนชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเดิมชื่อสุเหร่าบางงวยละงานะคะถือเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมของมุสลิมค่ะทำให้มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการประเรียนของศาสนาพุทธค่ะ

ามาถึงโฮมสเตย์วัดทรายขาวแล้วนะคะแล้วก็ที่เนี้ยมีชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านตาทวดค่ะจริงๆในชุมชนมีหลายโฮมสเตย์เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวทีมขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกันค่ะเพราะว่าเขาทำอาหารไว้ให้ด้วยเสร็จแล้วสำหรับเรานะคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหนามชุบแล้วก็มียำลิงปลิงมีแกงยกกล้วยแล้วก็อันนี้ทีเด็ดของที่นี่เลยบอกว่าเป็นไข่เจียวพอเท้าอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบทำเร็วๆอ่ะไข่เจียวแล้วก็ผสมกับพริกแกงพวกเป็นแบบพริกแกงกะทิเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวต้องชิมเลยแล้วก็มีอันนี้ขนมจุจุน เหมือนฝักบัวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะภาษากลางเรียกฝักบัวกินกว่ามาต้องอันนี้ก่อนเลยไฮไลท์ของโฮมสเตย์ที่นี่

จะดีแค่ไหนคะที่เราสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนการโยนวิถีในวันแรกนี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีเลยค่ะคืนนี้เราจะพักค้างกันที่นี่นะคะโฮมสเตย์บ้านทรายขาวบ้านตาทวดก่อนที่จะไปดื่มด่ำกับเสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมกันต่อในวันพรุ่งนี้คืนนี้ทีมราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะจุดหมายแรกของวันนี้รอเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ทีมมีเพื่อนร่วมทริปสุดพิเศษด้วยนั่นก็คือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกระโดดขึ้นรถจิ๊บไปด้วยกันเลย

0: เอาจริงเหรอ
1: ใช่จริงผมชอบอาบน้ำตกมากเลยแล้วน้ำเย็นมากเลยค่ะคุณอาดูสิก็เย็นสดชื่นเลยค่ะ
0: โอ้ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่ารักษาสภาพแวดล้อมไว้ดีขนาดนี
1: ้คือ
0: น้ำตกที่นี่แบบมีความสมบูรณ์มาก
2: ๆคนในชุมชนเขารักษาคืออนุรักษ์ไว้ไม่รักต้นน้ำเพราะที่นี่มันเป็นป่าต้นน้ำคือน้ำตัวนี้จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลทรายขาวคือใช้ในภาคการเกษตรเพราะเราปลูกทุเรียนบ้างรองกองบ้างแต่ก่อนข้างบนนี่มันเป็นปล่องภูเขาไฟแล้วก็มันเป็นกรรมฐานพอกรรมฐานเยอะเนี่ยมันทำให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกจะบาง
1: แล้วชาวบ้านที่เนี่ยเขามีส่วนช่วยในการที่แบบว่าดูแลพวกน้ำหรือพวก
2: เยอะครับ
1: ธรรมชาติแบบนี้ยังไงบ้างคะ
2: ที่เนี่ยมันมีชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
1: เป็นของชาวบ้านที่
2: ใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ท่านพระครูศรีรัตนากรเนี่ยหรือพระโสดศรีแก้วเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบน้ำตกแล้วก็รวมคนระหว่างไทยพุทธกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยสร้างทางจากนาประดูขึ้นน้ำตกทรายขาวตอนนั้นแกก็กำกับในการสร้างทางแต่ก่อนทางเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้จนมาถึงปัจจุบันก็เลยรวมตัวกันว่าเราเนี่ยมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ
1: ์
2: อย่าทำลายจากรุ่นก่อนรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
0: ทีนี้เรากลับไปที่เรื่องความเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้านสายขาวหรือชุมชนวัดสายขาวโอเคตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักนะพอมันได้รางวัลเนี่ยรู้จักแล้วนะ10ชุมชนต้นแบบเนี่ยแต่ถามจริงๆว่าในฐานะผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่สิ่งที่อยากให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านสายขาวนี่คืออะไร
2: คือที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราอพยพมาจากประเทศมาเลเซียรากเหง้าเราเป็นรากเหง้าเดียวกันแต่เราต่างศาสนาเราไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเป็นรากเหง้าเดียวกันหนึ่งแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษามุสลิมหรือว่าภาษาพุทธแต่เราเป็นภาษาเดียวกันภาษาไทยเขากับเหมือนคนอิสลามไปขายของที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาถามว่ามาจากไหนคนเขาบอกมาจากไทยขาวเขาเรียกคนไทยขาวไม่ได้เรียกคนมุสลิมไทยขาวไม่มีแต่คนที่ไหนคนไทยขาวแต่เหมือนภาษาใต้กับคนไทยขาวนี่คือเป็นภาษาไทยขาวแล้วที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถหลอมรวมพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยให้เชื่อมความเป็นพระวจนธรรมที่มีความแท้จริงและยั่งยืนคือที่เนี่ยผู้ที่ค้นพบน้ำตกนี่ก็คือพระโสดศรีแก้วเนี่ยหรือว่าพระครูศรีรัตนากรเนี่ยเดิมทีน่ะแกมาจากมาเลเซียแต่แกไม่ได้แฟนที่เป็นมุสลิมลูกแกก็เป็นมุสลิมถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พอแฟนแกเสียเนี่ยแกก็มาบวชบวชก็ไม่ได้สืบก็มาเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนจากองค์นี้นะครับผมก็เลยเป็นการเชื่อมความเป็นพระหูมันตั้งแต่โบราณครับชุมชนไทยขาวนี่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีกลุ่มอาชีพแล้วก็มีวัดมีมัสยิดคือเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยหลวงปู่ต้นหมานเนี่ยเป็นผู้ที่นำสร้างศาลามัสยิด300ปีก็คือทรงของมัสยิด300ปีก็คล้ายกับทรงศาลาการประเรียนพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าศาลาละหมาดของมัสยิด300ปีเนี่ยก็ทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนของวัดจริง
0: ๆแล้วปัญหาเคยมีไหมในชุมชนเนี่ยแล้วเวลามีปัญหาจัดการเชื่อเลยว่ามันต้องมีปัญหาบ้างนะทุกที่มีปัญหาหมด
1: ในการรวมตัวของ
0: คนเยอะๆแล้วมีปัญหาที่จัดการกันยังไง
2: คือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ชุมชนไทยขาวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญด้วยหม่ำกับเจ้าวาดเนี่ยมานั่งแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มานั่งที่วัดนี่แหละมุสลิมก็เข้ามาที่วัดต้องไกลเกียร์ไม่อยากให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของความเป็นพระหู
0: วันนี้เรามาดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่นี่มันต้องเกิดมันต้องโตคำว่าเกิดโตเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาได้เตรียมการเตรียมใจที่จะรองรับมือเรื่องพวกนี้ไว้ยังไง
2: คือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถจิ๊บเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นแต่ก่อนมันมีเยอะ
0: ชอบมาก
2: ใช่ครับคือแต่ก่อนมีเยอะรถจิ๊บอ่ะแต่เขาบอกจะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ารถจิ๊บเขาใช้ขึ้นเขาเราจะทำยังไงดีให้เป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวคือเอารถจิ๊บเนี่ยนั่งรถจิ๊บชมธรรมชาตินี่คือเป็นจุดประกายแรกๆอ่ะ
1: แล้ว ก็คือเป็นไอเดียที่นำของที่แบบว่าเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการทำการเกษตรของชาวบ้านอยู่แล
2: ้
1: วหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้อีกนะแบบนี
0: ้ที่นี่ถ้าจะสรุปหลักๆเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนผู้ใหญ่จุดไหนบ้างที่ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะมา
1: สร้
0: างสายขาวเนี่ยมีกี่จุดจุดไหนบ้าง
2: จุดที่ต้องมาอันดับแรกเลยก็คือวัดทรายขาวนี่ก็ต้องมากราบสักการะวิหารสามทวดก็คือวิหารสามทวดนี่ก็คือมีประดิษฐานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดสิทธิชัยแล้วก็หลวงปู่ทวดหมานออกจากวัดทรายขาวก
1: ็
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเชื่อมโยงกัน
2: ถูกต้องเพราะอย่างบางคนก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูที่ว่ามัสยิดเนี่ย300ปีนี่ที่มีทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยพาไปดูมัสยิดก็มันมีลักษณะคล้ายกันเลยมันมีความเที่ยมพอออกจากมัสยิดแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตกเพราะแต่ก่อนมันมีอุทยานเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันก็มีไฮไลท์แล้วก็มีพระใหญ่มีจุดชมวิวมีถ้ำพระมีถ้ำผาพญางูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะดูทะเลหมอก
0: คนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงครับกับชุมชน
2: คือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะเด็กรุ่นใหม่จะเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาทำลายป่าเนี่ยเราก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวคือไม่มีน้ำตกให้คนดูเพราะข้างบนไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์พอไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลไทยขาวนี่คือเป็นลักษณะเด่นที่เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะสานความอุดมสมบูรณ์ไว้ครับผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเล็กๆชุมชนคุณธรรมวัดไทยขาวเนี่ยซึ่งมีรากเหง้าในความเป็นผู้วัฒนธรรมที่เราโดดเด่นแล้วก็เรารักษาหวงเห็นมาตั้งแต่สมัยคนโบราณแล้วก็มาคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรุ่นหลังจากผมก็พยายามที่จะสืบสานและต่อยอดให้มันมีความยั่งยืนครับผม
1: ยินดีเป็นกระบอกเสียงมากเลยเดี๋ยวจะไปกับคุณอาไปเที่ยวกันต่อนี่หลายที่ที่เราต้องไปเลยค่ะคุณอา
0: โอเค
1: ขอบคุณด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ใหญ่ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ไปไหนดีคะมันไปไหนกันต่อดีเล่นน้ำตกแป๊บนึง
0: เดี๋ยวเดินขึ้นเขา
1: เดินขึ้นเขาต่อ

ตลอดเส้นทางขึ้นอุทยานนี้นะคะรับรู้ได้ถึงความเย็นสบายยามเมื่อลมเย็นปะทะหน้ารับรู้ได้ถึงความสดชื่นของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะที่นี่เขามีจุดที่น่าสนใจที่ต้องแวะชมด้วยนะคะจุใจจริงๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

ันกับเสน่ห์ของธรรมชาติสูดอากาศดีๆกันเต็มปอดแล้วนะคะเรามาโยนเสน่ห์ชุมชนกันที่กลุ่มทอผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ไว้เป็นหม่อนดินของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันต่อค่ะคำว่าจวนมาจากจูวาในภาษายาวีแปลว่าร่องหรือทางค่ะตานีหมายถึงเมืองปัตตานีส่วนล่องจวนเป็นการเจอกันระหว่างชายผ้ากับตัวผ้าซึ่งนอกจากชื่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกอีกอย่างเช่นผ้าลีมาผ้าล่องจวนหรือผ้า

ยกตานีค่ะผ้าจวนตานีเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมที่มีอัตลักษณ์ตรงเชิงผ้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะลักษณะลวดลายเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเช่นลายเข็มขัดทองลายดวงดาวลายปูกะและลายตะเกียงค่ะความปราณีตงดงามอย่างที่สุดส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นผ้าพื้นเมืองที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงซึ่งสืบทอดมากกว่า200ปีเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนที่มีมรดกทางงานหัตถศิลป์ที่งดงามเช่นนี้อยู่นะคะ

ื่อแนวคิดเพื่อความยั่งยืนมาบรรจบกันกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของจานและภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ค่ะจากกาบหมากธรรมดาซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นหมากที่มีปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่นี้นะคะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ในครัวเรือนมีทั้งจานถ้วยแล้วก็ช้อนนอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดขยะให้โลกอีกด้วยค่ะด้วยความตระหนักว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตในชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวต่างก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานีคือหลักฐานอันเป็นรูปธรรมของความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อชุมชนแห่งนี้ค่ะ

มาต่อกันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดทรายขาวกลุ่มส้มแขกแปรรูปนะคะเนื่องจากชุมชนวัดทรายขาวมีการปลูกส้มแขกแซมในสวนผลไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการปลูกส้มแขกแทบทุกบ้านเลยค่ะการต่อยอดนี้จึงถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชนที่น่าสนใจเลยค่ะส้มแขกมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะทำให้มีการนำส้มแขกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนหรือส้มแขกหยี

ล้วยฉาบหวานที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเขาก็ได้คิดที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ลองผลิตกล้วยเส้นสดมีทั้งรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าและมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ

เราไปยนต์วิถีอันงดงามของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวิถีธรรมชาติวิถีอยู่กินกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงปัตตานีที่นี่ก็คือวัดราชบูรณะหรือว่าช้างไห้ค่ะวัดช้างไห้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมานานกว่า300ปีแล้วนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดช้างไห้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะโดยเฉพาะการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยจิตใจอันดีและความรักความสามัคคีทำให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามของชาวชุมชนแห่งนี้ค่ะ

วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะยังไงมาเที่ยวมายนต์วิถีแห่งชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันเยอะๆค่ะวันนี้ทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
3: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หลักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้ามันไม่มีมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้งสองครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

0: ือช่ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคราม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกงานำ
1: เฮ้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: มีประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่
1: ที่เดียว
0: ที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไปไปทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์ F.W. ทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสําเร็จว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วยตั้งแต่รัชกาลที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพะยังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครูกําลังมายกมาทั้งครอบครัวเลยโอ้ยตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอสบายคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครั
3: วกันมาตั้งแต่นั้นและการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาจากก่อนมาจากที่นู้นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสโลก็ขายไปทั่วไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากหนองจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกระปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควรเอเทมันก็ต้องผ่านด้วยใช่ไหมประเด็นแล้วก็รวบรวมผ้าสโลที่เราทอกันเสร็จในบ้านกำมันเป็นก้อนเป็นกำแล้วก็นั่งเรือจากนี้ไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: นั่งเรือเมไปขาย
3: นั่งเรือเมไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี่แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
1: ่ทุกบ้านเลย
3: ทุกบ้านเลยฮะ
0: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
3: ี่เสียงกี
1: ่ตกแตกตกแตกตกแตก
3: มันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนจะเป็นกี่กระทบ
1: กี่
3: ทอผ้าจะมีสองแบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่ค
3: ือเรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทบในวันไม่ถึงสัก2 5ผืนอะไรแบบนั้นสัก 2 3เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
3: เร็วขึ้นวันนึงประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
0: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
3: ระดับโลกที่นักวานรู้จักแล้วมันเป็นด้วย King of Silk เนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบสากลที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเค้าเรียกทอผ้าสบายถ้าบอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวมีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร์
3: ออเดอร์อย่างเดียวไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
3: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อย
3: เสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ย เกือบ10ปีคุณคิดดูก่อนแล้วกัน
4: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
3: คือในยุคพวกเนี้ยยุคผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันหรือเพราะมันประมาณ
4: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
3: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาตั้งที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดียวก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
4: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
3: ก็รุ่นแรกก็คือราชการที่5ใช่ไหม
4: ครับผม
3: การนั้นคือทำให้พระประมาณสาทำทอในวังสระปทุมช้ามาก็นั่งเรือไปวังสระเพราะวังสระมันไม่ไกลใช่ไหมนี
4: ่
3: แข็งแรงแข็งแรงนะขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่สองก็คือคุณจิมเข้ามา
4: ลูกสองที่ทอให้จิม
3: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองคือคุณลูกรุ่นคุณแม่แล้วรุ่นจิมนะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: พอคุณแม่ไปแล้วก็เต็มมากเหลือรุ่นผมกับรุ่นที่สามก็คือทอให้ได้วางก็ทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
4: ให้สมเด็จพระพันปี
3: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่ไหมรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเขาเรียกภาษาจามโดยตรง
4: ภาษาจามทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
3: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
5: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
3: ต่างจริงเพิ่งจะตายไปมาเลยนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
4: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
3: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ซึ่งเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบื่อผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
4: คร
3: ับ เพราะไม่มีใครนุ่งสุนนท์นอกจากอิสลามเรานี่ไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยฟื้นขึ้นมา
5: ตอนนี้ก็ยังทำลายโบราณ
3: ลายอะไรมันก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลย
4: คร
3: ับไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเป็นเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
4: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
3: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตตองนี่อะไรแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
5: เราทำมาก่อนนานๆแล้ว
3: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันนี้เราถือว่าเป็
4: น
3: เอกลักษณ์ของเราหนึ่งหรือว่าไปที่ไหนพระลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสลับต่างกัน
5: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านนี้เหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
3: คือถ้ามาตั้งเดิมมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
5: เมื่อก่อนมีเท่าไหร
4: ่คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
3: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดท่าเก้าตระกูล
5: เลิกหมดแล้ว
3: ตอนนั้นก็เลิกกันไปหมดตอนนี้
5: เหล
3: ือ
5: ที่บ้านเดียว
3: บ้านเดียว
4: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
5: บ้านตรงนี้ที่เดียวแล้ว
4: ที่เดียวเลย
5: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
3: ไม่มีใครอยู่แล
5: ้
3: ว
5: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสีย
3: ุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
5: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
3: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาในสมัยคุณแม่ละ
5: ก็ทำ
3: ก็ค่อยย้อม
5: แล้วก็สั่งไหมมา
3: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
5: สั่งเป็นไหมดิบมา
3: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มันย้อมเองฟอกเองกรอเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
5: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
3: สูงต้นเราต้องทำ
4: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ
5: ่มต้น
4: จนออกมาเป็นผ
3: ืนอันนี้
4: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้
5: แน่นมากเลย
4: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
5: ขอบคุณครับ

อลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: กฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้

0: ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการลำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
1: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้เชี่ยวชาญอาจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการลำนะครับซึ่งการลำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการลำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นลำเต้ยนะครับลำเต้ยหัวนวลตาลนะครับลำตังหวายลำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการลำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้าน

ทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธา

0: พราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like now to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สมมติว่าเราจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งจะมีความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งแวดล้อมมันสำคัญนะเมืองมันมีปัญหานะแต่ว่าอาชีพภูมิศาสตร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่สามารถสร้างเมืองที่ดีสามารถสร้างเมืองที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนชุมชน

0: คนสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งและเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแต่จะทำยังไงให้ทุกอย่างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวดังนั้นเลยมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาออกแบบเมืองและออกแบบชีวิตให้กับเราทุกคนนั่นก็คืออาชีพภูมิสถาปนิก
1: สวัสดีครับผมชื่อยศพลบุญสมนะครับเป็นภูมิสถาปนิก
0: คุณยศพลบุญสมกรรมการผู้จัดการบริษัทชมาจำกัดภูมิสถาปนิกที่มีผลงานมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศและนอกจากจะเป็นนักออกแบบแล้วยังเป็นนักอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมอีกด้วย
1: ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยสถาปัตยกรรมจะพูดถึงอาคารอาคารก็จะเป็นอย่างบ้านโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าต่างๆทีนี้ภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเมืองถนนหนทางต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าระบบนิเวศทีนี้การอยู่ร่วมของทั้งสองสิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อต่อกันปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่หาวิธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นเรื่องของรถติดเมืองแออัดมีมลภาวะภูมิสถาปัตยกรรมก็คือวิชาหรือความรู้ในการที่เรามาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องของตั้งแต่สิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนบ้านขนาดเล็กเรามีบ้านแล้วเราก็มีสวนว่าสวนกับบ้านเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรภายในสเกลของเมืองเมืองจะขยายตัวอย่างไรจะมีทางเท้ากว้างแค่ไหนมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวอย่างไรมันมีหลากหลายสเกลมากที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้วิชาความรู้เราในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันมีประชากรที่เพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือว่าเมืองมันก็มีปัญหาจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะสามารถไปช่วยแก้ปัญหาที่เราได้สร้างไว้เนี่ยมันคือความท้าทายเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนี้ไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่มันสำคัญคือว่ามันไม่ได้เพียงเพื่อเจเนอเรชันเราเจเนอเรชันเดียวแต่เรากำลังพูดถึงการส่งต่อเมืองหรือส่งต่อโลกใบนี้ให้กับเจเนอเรชันต่อไปด้วยผมก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่เด็กเราเองก็เติบโตในเมืองในกรุงเทพที่มันมีปัญหาอยู่เยอะเจอน้ำท่วมเดินลุยน้ำรถติดไปเรียน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยจริงๆมันถือว่าเป็นแรงกระตุ้นผลักดันสำคัญเลยด้วยซ้ำว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้พอเรามาเจอวิชาชีพอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นคำตอบได้นี่ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยสภาพแวดล้อมได้แล้วมันไม่ใช่แค่กรุงเทพถ้ามันขยายต่อไปเมืองอื่นๆในประเทศของเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนได้เข้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอนวิชาชีพนี้แต่ทีนี้พอตอนที่ผมจบตอนปี2540เนี่ยมันก็เป็นยุคฟองสบู่แตกคือตอนนั้นมันจะเห็นเลยได้ว่าทิศทางการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปเรื่องวัตถุมากทุกคนสร้างคอนโดรีสอร์ทกันแบบเก่งกำไรซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงบูมของวิชาชีพสถาปนิกมากแต่ปรากฏว่าการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนมันไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมันก็นำมาสู่การล่มสลายเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่มีอาชีพทำผมก็เลยต้องไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไอ้จุดนั้นเองก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเห็นว่าไอ้สิงคโปร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถใช้วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมเนี่ยในการพัฒนาเมืองได้น่าอยู่มากแล้วเราเห็นชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะหรือพื้นที่ public space ผมไปอยู่ที่นั่น5ปีครึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าจากเมืองที่กำลังพัฒนาตอนนี้มันดูเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยใช้ความรู้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนอันนี้เองมันก็ทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะทำแบบนี้กับบ้านเราบ้างผมก็ไปเรียนต่อที่อิตาลีอยู่ปีหนึ่งมันทำให้เราเห็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งเพิ่มเติมว่ามันมีกลไกหรือเครื่องมือในการพัฒนาเมืองมากกว่าแค่เรื่องการออกแบบมีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องการสื่อสารผมก็เอาทั้งความรู้ประสบการณ์นี้กลับมา ปิดออฟฟิศที่เมืองไทยเพราะเราคิดว่าประเทศไทยมีความจำเป็นมากคือเราพัฒนาเมืองอย่างทำลายมาโดยตลอดเรามีความรู้นี่ถ้าเราประสานความรู้ไม้ร่วมมือกันมันจะสร้างการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สิงคโปร์ทำได้ประเทศอื่นทำได้เราก็น่าจะทำได้ด้วยวิชาความรู้นี้ผลงานที่ผ่านมาที่ผมได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของคอมเมอร์เชียลหรือ private development อย่างพวกคอนโดมิเนียมรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสในการทำงานที่เป็นงานสาธารณะมากขึ้นอย่างเช่นที่เราเพิ่งไปชนะรางวัลที่ World Architecture Festival ที่เบอร์ลินมาในปีล่าสุดเนี่ยก็คือโครงการฟื้นฟูย่านสร้างสรรค์ที่เจริญกรุง

หรือโครงการหนึ่งก็คือสวนสาธารณะคือปกติเนี่ยสวนสาธารณะที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้แต่กระบวนการการออกแบบยังมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปถามความต้องการถามถึงปัญหาถามถึงให้เขาช่วยวางตำแหน่งของกิจกรรมในพื้นที่เลยว่าเขาอยากได้อะไรวางไว้ตรงไหนแล้วก็หาฉันทามติร่วมกันโดยที่มีเราเนี่ยเข้ามาช่วยในการแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นกายภาพที่นี่เราเรียกว่าโครงการลานกีฬาพัท2นะครับอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณแยกอุรุพงษ์ทีนี้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นโครงการในลักษณะที่เราจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเมืองอย่างใต้ทางด่วนเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากในกรุงเทพทีนี้พอเราทำกระบวนการนี้แล้วมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะว่าเราสามารถทำให้พื้นที่เนี้ยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้คือลักษณะของการวางตำแหน่งกิจกรรมที่นี่มันจะเหมือนเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ภายนอกบ้านมันจะมีห้องที่เป็นสนามเด็กเล่นห้องที่เป็นส่วนสุขภาพห้องที่เป็นห้องกีฬาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใต้โครงสร้างทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเปลือยหรือว่าอิฐซึ่งหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเราก็ใช้สีที่สะท้อนถึงดินสะท้อนถึงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์จากเสาทางด่วนถ้าใครเห็นก็คือเราจะคุ้มด้วยไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเสาเหล่านี้เป็นสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่รกร้างในเมืองให้กลับมามีคุณค่าชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าอาชีพทางด้านการออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยคือเราอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาให้ตัวเองมีตึกสูงๆที่เราออกแบบมีสิ่งที่เราจะได้บอกว่าฉันคือคนออกแบบแต่การทำงานที่เราค้นพบว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือการที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมโดยใช้วิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์กรรมซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรครับ

0: สถาปัตยกรรมที่ดีคงไม่ใช่แค่สวยงามหรือใช้งานได้เพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือสามารถช่วยโลกได้อีกด้วยและนี่ก็คือผลงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของโลกไฮไลท์ในนิวยอร์กที่เปลี่ยนจากรางรถไฟเก่าที่ถูกปล่อยร้างทรุดโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวลอยฟ้าออกแบบโดยเจมส์คอร์เนอร์มิลเลนเนียมพาร์คใจกลางชิคาโกที่เปลี่ยนจากสุสานรถไฟและที่จอดรถร้างจนปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปยืนออกแบบโดยแฟรงค์เกรีเซี่ยงไฮ้โฮทันพาร์คในเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดหมายในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและยังช่วยควบคุมน้ำท่วมออกแบบโดยทีมเทเรนส์เคน
1: พอเราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญมากก็คือว่าการลงพื้นที่สำรวจสายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ดูแค่ตัวสายงานแต่ก็ดูพื้นที่โดยรอบแล้วเราก็จะทำเหมือนทำพรีเซนเทชันนะครับที่บอกว่าเราต้องสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจพอกระบวนการนี้มันได้รับการอนุมัติก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งเรียกว่าดีไซน์เดเวลลอปเมนต์ก็คือเราจะเอาแนวคิดนี้ไปลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้พอแปลงเป็นกายภาพแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างได้จริงพอทุกอย่างเรียบร้อยก็เขียนแบบก่อสร้างมันก็คือการเอาทุกขั้นตอนต่อการประสานงานเนี่ยมารวมอยู่ในดรออิ้งชิ้นเดียวกันทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าพอประมูลได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจสอบหน้างานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องอยู่กับโครงการเนี่ยประมาณ 2-3 ปีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยงานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่สวยงามอย่างเดียวคืองานที่สวยหรืองานที่ดีจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นงานที่ตอบโจทย์ของคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติเราต้องไม่มองวิชาชีพเราแค่เป็นเรื่องของเราอะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ได้นิ่งแล้วเราจะต้องไม่ยึดติดหรือสวนคือสวนเพราะถ้าเรายึดติดกับเครื่องมือเดิมๆวิธีการเดิมๆเราก็จะไม่สามารถหาคำตอบที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยของปัจจุบันและอนาคตได้คือบางครั้งปัจจุบันก็จะเห็นว่าสวนมันไม่ได้เป็นแค่สวนแนวนอนเป็นอาคารก็ได้คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทลายข้อจำกัดหรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีมาเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นคือคนที่เรียนในสายอาชีพนี้จริงๆแล้วมันก็มีงานหลายด้านคือบางคนอาจจะเก่งทางด้านการออกแบบก็จะมาเป็นนักออกแบบแต่บางคนอาจจะมีความถนัดในแง่ของการบริหารจัดการโครงการก็จะมาในสายที่จะต้อง manage schedule ของโครงการถ้าเป็นในสายนักออกแบบก็จะเริ่มทำงานในออฟฟิศพอเข้ามาก็จะเป็นในตำแหน่งของ junior landscape architect โปรเจกต์หนึ่งกว่าจะเสร็จก็ 2-3 ปีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับมันเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเพราะคุณรับผิดชอบได้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นผ่านไปสักประมาณ 5-6 ปีคุณก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นซีเนียร์แลนด์สเคปอาร์คิเทคคือซีเนียร์นั่นหมายความว่าคุณจะมีลูกทีมจะไม่ใช่แค่บริหารตัวโปรเจกต์แต่คุณต้องบริหารจัดการทีมของคุณด้วยการทำงานมันจะเป็นลักษณะของทีมเวิร์กเสมอคือมันจะไม่มีลักษณะที่คุณฉายเดี่ยวทำเองคนเดียวจริงๆอาชีพนี้ทำได้ตลอดชีวิตตราบใดที่คุณยังมีแรงตราบใดที่คุณยังมีความคิดที่มันออกมาจากคุณคืออย่าลืมว่าโครงการนึงเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวแต่เราอาจจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแปลทุกข้อมูลแปลความฝันของชุมชนความต้องการของสังคมนักวิชาการลูกค้าข้อจำกัดต่างๆแล้วกลั่นออกมาเป็นกายภาพได้อันนั้นคือความพิเศษของวิชาชีพนี้อาชีพนี้เป็นงานที่หนักจริงๆเราก็ถูกทดสอบมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนคุณจะต้องนอนดึกคุณจะต้องไปไซต์ต่างจังหวัดบางทีไปค้างคืนในหมู่บ้านมันเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทเพื่อที่จะได้คำตอบมาพอในชีวิตการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เบากว่าจริงๆเผลอๆอาจจะหนักกว่าในสมัยเรียนความรับผิดชอบมันสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้แค่ส่งงานแล้วได้เกรดทีนี้มันก็สำคัญอีกว่า วิชาชีพนี้มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมการเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่โดยรอบนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำเพียงเพื่อที่จะได้เงินว่าจ้างจากลูกค้าเท่านั้นมันคืออุดมการณ์มันเลยเป็นโจทย์ที่ทำให้คุณต้องทำงานหนักเพราะมันไม่ง่ายในการหาคำตอบนั้นคุณยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดงานหรือโครงการที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมโครงการที่เบียดเบียนชุมชนแต่วันหนึ่งที่คุณเห็นงานคุณเสร็จเห็นมันเป็นรูปร่างเห็นเด็กๆ เข้ามาวิ่งเล่นเห็นชุมชนเขาเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่มันย่ำแย่สู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนะนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมที่คุณได้สร้างขึ้นจากการเขียนหรือความฝันที่คุณประมวลมาตั้งแต่วาดรูปสวยๆมันไม่ได้เป็นความพึงพอใจของคุณอย่างเดียวแต่มันกำลังจะสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมกับสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วผมว่านั่นมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของคนที่ทำอาชีพนี้ให้ดำเนินต่อไปแล้วก็มันอาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงยอมทำงานหนัก

0: วัสดีครับชื่อเหนือนะครับนนทกรจันทร์ประแสงเรียนอยู่ชั้นปีที่5ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งตอนเด็กๆผมก็ชอบวาดรูปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สอนส่งเสริมให้เรียนวาดรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตอนเด็กๆผมคิดว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยต้องวาดรูปเก่งแต่ว่าพอเข้ามาก็รู้ว่าคณะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่วาดรูปอย่างเดียวครับมันเป็นคณะที่ต้องเรียนทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากจะทำในสายอาชีพนี่แหละครับอาจจะไปเป็นคอนซัลท์หรือผู้รับเหมาหรือดีไซเนอร์ก็ได้ครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตย์เนี่ยครับมันมีหลายอาชีพซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดว่าเราอยากทำอะไรเลยครับ
1: ค่ะชื่อชลดาละกันจนันค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะตอนนี้ก็เป็นนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรุ่นพี่ที่เขาจบของคณะสถาปัตย์เนี่ยเขาจะมีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็เราอยากรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาอะไรประมาณนี้ค่ะเลยรู้สึกว่าสนใจที่จะเรียนในคณะนี้ก่อนรู้สึกว่าการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นของที่มันจับต้องได้แล้วพอเราเห็นว่าเราสูว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาเงี้ยอันนี้มันคืองานของเราอ่ะมันแบบมันเป็นชิ้นใหญ่ที่เป็นเกิดความภาคภูมิใจได้เงี้ยค่ะการเรียนในภาควิชาเนี่ยคือเขาก็จะมุ่งไปที่เป็นการเป็นภูมิสถาปนิกใช่ไหมคะก็คือมันทำให้แบบเราอะเข้าใจมากขึ้นว่าแบบเราเรียนไปเพื่ออะไรมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าภูมิสถาปนิกเนี่ยเป็นอาชีพที่เราอยากจะทำในอนาคตค่ะ
2: ชื่ออาจารย์ภาวินีชมพูค่ะเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะความน่าสนใจคือเราไม่ได้เรียนออกแบบเพียงแค่ภายในหรือตึกหรืออาคารนะคะเป็นการวางผังการจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบวกเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์นะคะแล้วก็บวกไปกับสร้างสรรค์ให้เกิดความงามในเชิงสถาปัตย์ด้วยค่ะถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นนะคะเกิดการสไลด์ของดินเกิดการจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็ทางรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเริ่มเห็นความสำคัญกับภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้นนะคะงานเราก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างกว้างมากขึ้นภาควิชานี้นะคะจบไปเนี่ยโดยตรงเลยก็คือเป็นภูมิสถาปนิกนะคะเข้าไปทำงานในบริษัทออกแบบนะคะที่ออกแบบที่ทำสวนหลังคาสวนบ้านสวนคอนโดวางผังมหาวิทยาลัยหรือว่าวางผังสวนพฤกษศาสตร์อะไรต่างๆได้อีกส่วนนึงก็คือเข้าไปทำงานกับราชการนะคะก็สามารถเข้าไปทำงานตามกรมต่างๆที่เขาต้องการได้ก็เช่นกรมศิลปากรหรือว่ากทม.กรุงเทพมหานครที่มีต้องดูแลพื้นที่สวนสาธารณะเยอะๆนะคะการเรียนของภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะคือเราเรียน5ปีปี1เนี่ยเราเรียนรวมกับภาควิชาสถาปัตย์แล้วก็สถาปัตย์ภายในแล้วก็ผังเมืองคือเรียนรวมกันหมดนะคะก็จะเรียนการเขียนแบบก่อสร้างการวาดรูปสเก็ตด้วยมือนะคะการทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะออกแบบ
0: ขึ้นปี2ก็จะเริ่มไปทำงานที่เป็นงานออกแบบของจริงละแต่จะเริ่มตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆแล้วพอปี2เทอม2นะครับก็จะเข้าภาควิชาแลนด์สเคปแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่งานสวนบ้านงานผังร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่มีบริเวณการทำงานสวนสาธารณะสวนสนุกหรือสวนสัตว์ใหญ่ๆก็ได้ฝึกทำช่วงปี3ปี4ครับ
1: ปี5ก็จะเป็นทำทีสิทธิ์นะคะการเรียนแล้วก็จะเน้นการปฏิบัติจริงๆอะค่ะก็คือมีงานแล้วเราก็ต้องทำขึ้นมาให้เป็นชิ้นจริงๆอะค่ะเป็นที่กล่าวขานกันอยู่แล้วว่าแบบว่าคณะเราคืองานหนักทำงานหามรุ่งหามค่ำเรารู้อยู่ในใจว่าแบบมันมีงานแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆค่ะรู้จักตัวเองว่าแบบเราทำงานช้าทำงานเร็วเราอยากไปทำอะไรแบ่งเวลาดีๆการแบ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในคณะเราค่ะ
2: การสอบเข้าภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะสอบได้2วิธีนะคะก็คือสอบรับตรงนะคะแล้วก็แอดมิชชั่นสอบแกตนะคะแล้วก็แพท1แพท2แล้วก็มีแพท4นะคะแพท4เนี่ยก็คือความถนัดในเชิงสถาปัตยกรรมนะคะอันนี้ก็คือเหมือนก็สอบเหมือนเข้าคณะสถาปัตย์ด้วยเหมือนกันภาคอื่นนะคะ
0: ผมเข้ามาด้วยวิธีรับตรงครับช่วงนั้นก็จะใช้แกดแพทยื่นเข้ามาก็วิธีการเตรียมตัวนะครับผมใช้วิธีไปติวที่โรงเรียนที่สอนติวความถนัดทางสถาปัตย์ครับก็ ็จะติวตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 เลยครับช้อยเนี่ยเราสามารถติวได้จากข้อสอบเก่าส่วนวาดเนี่ยต้องใช้วิธีการฝึกฝน
1: เข้ามาด้วยแอดมิชชั่นก็คือจะใช้ข้อสอบการของสอแล้วก็มีวาดรูปเปอร์สเปกทีฟเป็นโจทย์เหมือนแบบเล่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะว่าคนนี้ไปทำอะไรที่ไหนไปอะไรยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องคือต้องวาดรูปอะค่ะสื่อให้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเล่ามาตัวที่ให้แบบมีความเป็นแบบมีมิติ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับนักเรียนนะคะน้องๆที่สนใจ

0: ในวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะลองเสิร์ชเข้าไปดูคำว่าภูมิสถาปนิกนะคะมันจะมีสมาคมภูมิสถาปนิกด้วยนะคะเขาก็จะมีผลงานอยู่ว่าสวนคอนโดนะคะสวนโรงแรมนะคะหรือว่าสวนน้ำสวยๆเนี่ยใครออกแบบนะคะหรือว่าผังมหาวิทยาลัยสวยๆเนี่ยใครออกแบบก็คือน้องๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆโลกรอบตัวที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคนออกแบบอันนี้คือถ้าคุณสนใจก็อันนี้ก็คือจะเป็นศาสตร์ที่เหมาะสำหรับคุณค่ะ
1: พยายามค้นหาตัวเองให้เจอครับพยายามศึกษาดูว่าภาควิชาที่เราอยากเข้าเนี่ยงานมีอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นการหาตัวตนว่าเราชอบจริงไหมพยายามติดตามข่าวแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งใจเรียนครับเพื่อจะได้สอบให้ติดอย่าทิ้งความฝันกระตือรือร้นตลอดเวลา
2: ถ้าแบบอยากมาเรียนเพราะแบบว่าเห็นว่าเท่เฉยอ่ะไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นคณะที่แบบว่าต้องมีแพชชั่นสูงมากเพราะว่ามันแบบอดนอนมันต้องแบบทนกับความกดดันเยอะเพราะว่าอาจารย์ก็ตรวจแบบตลอดมันต้องแก้ตลอดแก้ทุกวันเนี้ยค่ะมันเอาคะแนนจากการทำงานอ่ะแล้วซึ่งต้องส่งทุกอาทิตย์ถ้าแบบคุณไม่ทำคุณคือไม่มีคะแนนคุณก็ไม่ผ่านให้ตรวจสอบว่าแบบเราอ่ะชอบจริงๆใช่ไหมถ้าชอบก็ลุยเลย
3: คืออย่าไปคิดว่าเราอยากจะทำการออกแบบเพื่อที่จะได้สร้างสิ่งที่เป็นผลงานของเราเป็นอนุสรณ์ของเราอันนั้นแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อตัวเราแล้วผมว่ามันไม่ได้มันจะอยู่ได้ไม่นานคือเราก็จะหมดไฟเราจะไม่ได้อยากจะสู้มันต่อแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่อยากจะทำเพื่อคนอื่นมันจะทำงานนี้ต่อแต่อย่างมีพลังแม้ว่ามันจะเหนื่อยสักแค่ไหน
1: จริงเหมือนกับการตอบโจทย์ตัวเองว่าเราอยากเรียนสถาปัตย์มาตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็พอเข้ามาก็ได้รู้ว่างานแลนด์สเคปเนี่ยครับก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับให้กลมกลืนกับเมืองได้อย่างลงตัวครับเราสามารถจบไปเป็นอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับการแบบขยายความอยากเป็นของเราขึ้นมาครับ
2: นักออกแบบก็คือเป็นนักสร้างอย่างนึงแต่ว่าเราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราการที่เอาความรู้อ่ะไปทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวเป็นคนเล็กๆอ่ะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งคนที่แบบว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเหมือนกัน
3: คือพอเราได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของภูมิสถาปนิกที่เปลี่ยนแปลงไปคือเราไม่ได้สร้างงานเพื่อความพึงพอใจของเราหรือกับลูกค้าที่มาจ้างงานเท่านั้นแต่มันได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคนต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ของเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วก็ใช้วิชาชีพที่เป็นประโยชน์คนอื่นได้เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข
4: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
5: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่ต้องทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
4: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
5: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
4: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
5: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
6: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
5: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
4: ทำไมอ่ะ
5: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
4: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
7: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
5: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
4: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
5: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
4: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
5: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
4: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
8: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจรุนพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
4: ผมเพิ่งเข้าใจ

ว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊ก
1: ค่ะ
0: สาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอาแล้วที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได
0: ้ไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: ที่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ด
0: ๆมันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะ
0: หนึบหนึบสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบหนึบเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอ่ะอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากๆอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: ค่ะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยควนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบบ
1: เพราะว่าโจ๊กอ่ะมันไม่จำเป็นต้อง

0: เป็นก้อน
1: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
0: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
1: เพราะมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
0: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
1: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
0: ค่ะใช่
1: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยำมะตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในครับ
2: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
1: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม้
2: ต้นไม้
1: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
2: ครับครับครับ
1: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
2: ต้นไม้ครับ
1: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
1: ทั้งต้นเลย
2: ต้นเลย
1: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
2: ต้องโค่น
1: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
2: ไม่หมดครับมีกระแหนงแตกขึ้นมาใหม่ครับ
1: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
2: ไม่ตาย
1: มันจะงอกเอง
2: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกหญิงพวกขานั่นแหละ
1: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
2: ไม่มีวันหมด
1: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆเนี่ย
2: ครับครับ
1: ต้นนึงเนี่ยโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
2: ได้เยอะครับได้เป็นร้อยกิโล
1: อันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
2: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
1: สาคูที่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไง
2: อันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
1: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
2: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะใช้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
1: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
2: คือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสี
1: ก็
2: มา
1: แทนแต่ที่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ประมาณ20กว่าปีครับ
1: โอ้แล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
2: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
1: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
2: โตแค่นี้แหละ
1: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานมันมีผลกับแป้งกับรสชาติไหม
2: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
1: อ๋อที่เป็นกิ่งๆได้
2: ใช่ใช่มันกำลังออกดอก
1: อ๋อ
2: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
1: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
1: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรไหมถึงจะมีดอกหรือ
2: มีได้ต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
1: เหมือนลมปากกลางๆอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนี้อีก2คนคืออ ๋
2: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
1: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยพอต้นไม้โค่นแล้วสุดยอดอุ๊ยคนเดียวอ่ะคนละคนเดียวเลยอ่ะ
2: คนเดียวคนเดียว
1: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
2: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
1: แล้วพวกยอดใบอย่างนี้ไปทำอะไร
2: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งไปเลย
1: เดี๋ยวขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยต้องอย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลย แล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี้
2: เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล
1: ้วโอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศ
2: ครับครับ
1: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ
2: ่อก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
1: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลย
2: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
1: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
2: ์สายพานรถไถ
1: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่องานง่ายๆเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อมีคนช่วยเข็นผมว่าทำไมมันลากง่ายโอ้พ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
2: ลองดู
1: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบเนี้ย
2: ลองชิมได
1: ้จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
2: ได้ครับได้ครับ
1: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดแต่ผมโดนมาเยอะแล้ว
2: รสชาติมันออกมัน
1: ตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
2: มันเป็นสาคู
1: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมันพ่อไม่ปลูกมันพ่อปลูกสาคูทำไม
2: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
1: พ่อไปได้ผมยอม
2: มันเป็นแป้งไง
1: ตรงเอาตรงๆนะพ่อ
2: เราเกี๊ยวแล้วก็คายทิ้งเลยเสร็จ
1: มันไม่อร่อยอ่ะ
2: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
1: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
2: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
1: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
2: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
1: ้ ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
2: ฝาดฝาด
1: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
2: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
1: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
2: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิมแต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เยอะ
1: พ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่า
2: โอ้โหแรง
1: โอ้โห
2: แรงกว่านี
1: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
1: โอ้สองทีสามทีสี่ทีเรียบร้อยหนึ่งท่อนไหนพ่อผมขอลองบ้างนี่คุณผู้ชมดูนะนี่ดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
2: เอาแรงรอยยีนึงอ๋อแตกไปเลย
1: รอยอยู่ดิขอจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลยผ่านพอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
2: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
1: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
2: ใช่
1: ก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ
2: ่อก็เอามาคั้นในถัง
1: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปมันจะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
2: เหมือนเลยครับ
1: แล้วทำไมต้องมีสองครับพ่อ
2: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
2: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
1: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
2: ไม่ขุ่นได้
1: ไหมตอนนี้เวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
2: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
1: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
2: มารวมกัน
1: อ๋อมารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหาง
2: ไม่
1: แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
2: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได
1: ้พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
2: ครับ
1: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
1: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
2: ครับ
1: ข้างบนก็เป็นน้ำและน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
2: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได
1: ้ฮะ
2: นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
1: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
2: ยกตัวอย่างผ้าผืนนุ่น
1: อ๋อเนี่ยผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องอันนี้ไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไงครับ
2: เดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันสะเด็ดน้ำก่อน
1: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่
2: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อไข่
2: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
1: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะเพราะว่าใครจะเย็นพ่อใครจะเย็นโอ้โหถือไม้เถอะแต่จะโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงเดี๋ยวพ่อทำให้ด้วย
2: มาทุบมาตีๆ
1: อ๋อตีให้มันเสด็จนี้เหรอนี่แน่
2: ตักหลวงไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
1: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านนี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงอะพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปแล้วไอ้ผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
3: ได้ค่ะได
1: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
3: แป้งสาคูผม
1: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
3: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
1: โ
3: อ้นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
1: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
3: ไม่
1: พลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
3: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
1: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
3: ใช่
1: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงด้วยอ่ะ
3: ไม่มันจะไม่กลมต้องว่าแบบนี้
1: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือคันเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
3: ใช่
1: ได้ไหมแม่อย่างนี
3: ้ได้ก็ได้แล้วแต่จะทำยังไง
1: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
3: นะไม่ก็ดูอยู่
1: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
3: ถ้าเราทำแท่งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้อง
1: ร่อนอ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องอ๋อร่อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
3: ทำเป็นเม็ด
1: โอเคเข้าใจแล้วครับ
3: แต่ถ้าเป็นผงนี่ตากได้ไหมเราขายโลละ120
1: อ๋อที่นี่ค่ะอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
3: ถ้าตากเลยค่ะ
1: ตากไว้นานไหมครับ
3: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได
1: ้เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
3: ไปเลย
1: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
3: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
1: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
3: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
1: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
3: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
1: อันนี้คือกะทิ
3: ค่ะนี่ใช้อัตราส่วนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
1: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
3: 1,500 กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
1: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
3: น้ำตาล1ประมาณ400กรัมค่ะ
1: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
3: ้ใช
1: ่ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับโห กวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
3: ทุกงานเลยค่ะทุกงานเลย
1: ทุกงานเลย
3: ค่ะงานบวช

0: การงานมโนราอ๋อ
1: แสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
0: มี
1: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
0: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
1: ็ส่งส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
0: ขี้มันขี้มันค่ะขี้มัน
1: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
0: ค่ะ
1: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอ่ะแม่
0: กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเหตุผลขนมขี้มันโหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เนาะ
0: สาคูนี่มันเป็นแท่งมาสัจจันทร์นะคะทำได้ทุกขนมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
1: ขนมจีนสาคูก็ทำได้เช่นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
0: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
1: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได
0: ้
1: กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวอ๋อทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำอ่อส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นอ่อส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอะ
0: มีเม็ดๆด้วย
1: ใช่มันไม่เหมือนกันอะเฮ้ยอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอ่ะอร่อยมาก
0: อยู่ที่นั่นก็ขายเลย
1: ที่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
0: ได
1: ้อือสุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามหน่อยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
0: ข้าวสารข้าวต้มมือขนมลัดช่องขนม ขวนกิมันขนมเปียกปูนขนมสาคูตะยะพืช
1: แม่ชอบค้าขายเหรอ
0: ไม่ชอบอะไรแต่มันจําเป็นอ่ะ
1: แล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
0: าชีพที่รักที่สุดก็ทํานา
1: อ๋อแม่ชอบทํานาโหน่ารักอ่ะ
0: ทํานาก็นอกจากคนที่บ้านน่ะรักนาแล้วก็อันดับ1

0: บันดาลใจ
1: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคูอ่ะ
0: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
1: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
0: ม
1: แล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
0: ่อ๋อถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอ่ะล่ะถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
1: บอก
0: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู
1: ่มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
0: ใช
1: ่อ่ะเพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
0: เราจ้องสาคูอ่ะเราจ้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
1: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกลิ่นขนุนกับกลิ่นสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีมาลองลอดช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
0: ันแบบมันมีกลิ่น
1: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอ่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอ่ะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี๋ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
0: ทุ่งแกเชย
1: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบก็จะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะเต็มมาก
1: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบ๊ายบาย

0: of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, BE 2539-1996. In this case, the Supreme Administrative Court ruled that the Royal Thai Police must make compensation for the plaintiff, the injured person.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
3: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดนะครับ
2: อันนี้คือสปีด
3: นี่สปีดเราก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
3: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างนี้คือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
3: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
3: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยัง
2: โบเดอร
3: ์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
3: ยากที่สุดผมว่าหน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
3: ความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
3: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
3: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
3: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
3: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
3: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
3: เรียกว่าฮาเน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
4: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าลืม
2: ต้องอยู่ประมาณ
4: ช่วง
2: เอวใช่ไหมครับ
3: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
2: ลัดให้แน่น
4: ตรงขา
2: โอเคครับ
3: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
3: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
2: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
4: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วยก็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันเหยียบ
3: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
4: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กันเหงื่อ
4: ที่มือ
3: ลอง
4: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
4: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทําได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทําอีกมั้ยก็คงไม่ทําแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทําอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้โหลําบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทําได้มั้ยจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเค้าก็เริ่มเหมือนมาแนะนําเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวดูลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
5: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
2: ครับ
5: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่ มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
2: ครับ
5: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
2: โอเคครับ
5: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
2: ประกบมือ
5: ใช่
2: โอเคครับ
5: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่อ่ะครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
2: แล้วค่อยกระโดด
5: แล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
2: โอเคครับ
5: ให้ถีบตัวออกหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่ายง่าย
2: ได้ครับ
5: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
2: ใช้ปลายแค่แบบงุ้มเลย
5: ใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
2: แล้ว
5: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกแล
3: ้
5: ว
3: อีกครับอีก
5: ใช่ไหมแล้วทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลง
3: ไ
5: ปทิ้งตอกจากหน้าผา
3: แ
5: ก่หยัด
2: อันนี้ก็จะเป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
5: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูทอ
5: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วคร
2: ับ
5: เพรา ะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
2: เส้นทางมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
5: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
3: เท้าสอง
5: เท้าสองอันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
2: ครับ
5: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
3: เพื่อจะไปที
5: ่ท็อปไปที่ท็อป
3: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
5: แล้วก็คอนโทรลครับ
3: ห้ามให้ได้
5: ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
2: อ๋อต้องค้างไว้
5: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
3: หนึ่งสองสาม
5: สามวิ
3: ประมาณ
5: แล้วก
3: ็แล้วก็ลงเหมือนเดิม
5: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
2: ไปนะ
3: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
5: สตาร์ท
3: คอนโทรลตัวให้ได้หนึ่งสองไปได้แล้วครับไป
2: แล้วไปไหนต่อ
3: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วครับเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
5: ได
3: ้
5: ครับ
3: โอ้นิดเดียวต้องไปนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
5: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
2: ไปยังไง
5: ขาเนี่ยครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
5: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปฮะ
3: ยอดเยี่ยมไป
5: ขาขึ้นครับ
3: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
5: ฮะ
3: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
5: ฮะแล้วไปจับตัวท็อปฮะ
3: สองมือ1 2 3โอ้
5: ครับผมถ้าปีนลงมาฮะแล้วเขาปังย่อตัวลงมาแล้วก็โดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเซฟนิดนึง
3: ถูกต้อง
2: ตอนลงได้น่ากลัวที่สุดแล้ว
3: นั่นแหละ
2: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
5: ากขึ้นมานิดนึง
2: ลองอีกอันนึง
5: ครับผมสตาร์ติดเลย
3: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
5: ครับผม
3: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
5: ก็ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
3: ความแข็งแรง
5: ได้ไหม
3: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
5: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็น
2: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
5: ใช่นี่ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงพวกนี้ด้วยไหม
5: ใช่มันก็มี
2: ตรงน
5: ั้น
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
5: ใช่ๆ
2: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ำหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทำให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบสองเราก็ทำได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์เรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ำหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก ครับ
5: แล้วต่อไปก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: โอ้ยสูงจัง
3: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ให้ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
2: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นละแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
3: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับเหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
2: โอเค
3: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
5: ครับผมสีเหลืองเราขัดขึ้นกับ
3: หน้า
5: ใช่
3: ไปไป
5: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
3: สีเหลืองด้านขวา
5: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
2: อ๋อไม่ไหวแล้ว
5: เอาขึ้นไป
3: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วขายัน
5: เขายันบอไว้ครับ
2: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
5: ใช่
2: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบ2เนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอาละ
5: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
3: ประกบม
5: ือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูก
3: ขาขึ้นครับพี
5: ่ขาขึ้นอีกครับ
3: เ
5: ล่นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไป
3: ดึงจังหวะดึง
5: ใช่ขาขึ้นขาขึ้น
3: มันมีเท้าขา
5: สวยนั่นแหละครับแล้วไป
3: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
5: ับ นั่นแหละขาขึ้น
3: ดึง
5: สวยสวย ครับผม
6: เอาด้าน
5: ขวา
6: ขวาด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึงขึ้นขึ้นขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
5: ไปไป
6: นั่นแหละ
5: ขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไปไปไปไป
7: จบสุดท้ายที่จบ
5: ก็
7: ได
5: ้
7: ไป
5: ที
7: ่ไ
6: หนไป
5: ที
6: ่
5: เลย
6: ครับ
7: คร
2: ับโอเครู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกําลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทําได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำ
3: ๆอัดไปตรงไหนก็ได
2: ้ให้มันเกาะได้
3: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
2: ใช้แรงจากขา
3: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปนะครับ
2: มา
3: เตี้ยพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลองไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
5: ทำไปทั้งตัวนั่นแหละไป
2: ยากจัง
3: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
5: ตัวนี้ครับตรงนี้ยังไง
3: จับตรงที่ว้าว
5: ตรงว้าว
3: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
5: จับตรงว้าว
3: มันไม่ได้
2: ย
3: ัง มีการดึง
2: ผมไม่ไหวแล้ว
3: โอเค
2: จบเพียงเท่านี
5: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความเพียรเขาพยายามที่

0: จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างงี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
1: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
0: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
1: ใช่คือรอบสองนี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
0: ี้
1: ยม
0: ัน
1: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
1: ๆเรื่องจริงอย่างตรงนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
2: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่งกีฬาน
1: ักกีฬามาก่อน
2: มานักวิ่งขา
1: อ๋อแล้วก็ค่อย
2: แล้วก็บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
1: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
0: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
1: 8ปี
0: ใช
1: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
0: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
1: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
0: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
1: มี
0: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังคมใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
0: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
1: ่ทลายขีดจำกัดต
0: ั
1: วเอง
0: ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
1: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆอย่างเงี้ยแบบ
0: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
2: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
1: ครับ
2: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
1: 5วิอย่างเงี้ย
2: 5วิ
1: ซึ่งอย่างตรงนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
2: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้ออกไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้
0: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
1: ที่ปารีส
0: ใช่ครับกีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างงี
1: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวสำแพลนสำหรับการไปแข่งถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ในการคัดเลือก
0: ใช่ตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
1: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
0: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
1: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นเยอะขึ้นกว่าเดิม
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี้
1: แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
2: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
1: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
2: ใช่
1: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
2: เยอะเลยครับ
1: โค้ชปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ย

0: มุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
1: เ
0: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
1: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
0: ใช่ครับ
1: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทำงานอยู่แล้วถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
0: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
2: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
1: ่
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
2: โตหน่อยแล้วเขาก็จะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างงี
1: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได
2: ้ในเมืองเนี้ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
1: ้ก็จะในกรุงเทพ
2: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
1: ับ มันจะไม่ได้แบบทั่วไป
2: ใช่
0: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้อง
3: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
4: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
3: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
5: ้ wow.
3: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่และเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
4: เยี่ยมเลย
3: ยังไม่หมดไอ้เปียกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ
3: นี่ขึ้นมานะครับมีความเบตโตเลอร์เลยนะครับ2-3 ตัวขึ้นมานี่นะ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
2: นี่มีปลามาด้วยโอ้โหมันเน่าเหม็นแล้วอะบัง
1: ปลาพองนะเขาเรียกอะไรนะ
2: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4 วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะ
2: ตัวนี้นี่พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยคือปลานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องครัวสักครู่แล้วครับผม
2: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
2: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
4: ครับ
2: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
4: ไหนได้
2: นะอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
4: ใช
2: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
4: มีกลิ่นแล้ว
2: คืออันนี้เอากลับด้วยครับ
4: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
2: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรอ
4: เปรี้ยวคร
2: ับ
4: อ๋อ
2: แล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
4: ็อ๋อกินอร่อย
2: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณ
0: เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
4: ้โอ้ประมาณก็4-5 ชั่วโมง
0: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
4: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
4: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
4: เน่าเลย
0: ไปเลย
4: ม
0: ัน
4: แล้วก็ใช้ไม่ได
0: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอึดๆเอาไปทำได้
4: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
0: โอ้มัง
2: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมา
0: ค่ะ
1: เอาไปเกงค
0: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองในวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อแบบนั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้ว
0: อืม
1: แบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องซักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่ไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว2วันเพิ่งคงอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
3: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดด

0: ประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมาที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
1: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
2: ใช
1: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
2: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
1: ้แบบนี้เลย
2: ใช่
1: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
2: ใช่
1: พริกแกงต้องถึงๆ
2: ใช่
1: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับในตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
0: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
2: ได้ที่เลย
1: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
2: ้ปู่ย่าตายาย
1: ครับ
2: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้เพราะมันมีลมแรงใช
1: ่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
2: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
2: เป็นแบบนี้แล้ว
1: ปลาพองที่เราได้มานี่นะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
1: ครับ
2: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
2: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
1: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
2: ใช
1: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยไปทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
2: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
0: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
0: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
2: แล้วก็
1: ตามด้วย
2: เครื่องแกง
1: ครับพอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
2: ใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
2: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
1: จ้ะ
2: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
1: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมันหรอ
2: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
1: เอาเหรอ
2: มันเละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
2: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
1: อ
2: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
2: ใส่เลยจ้ะ
0: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
1: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
2: ชิมเลย
1: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
2: ไม
1: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
2: ใช่
1: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
2: ไม่ให้ชิมดูก่อน
1: นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อน

0: แต่ไม่มีกลิ่นแบบ
1: ใช่
0: ที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเราใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
2: พร้อมค่ะพ่อ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได
1: ้จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มานะครับใส่ปลาลงไปนะครั

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดๆเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะเพราะมันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กิน

0: ขนมจีนก็ได
1: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
0: ใช่จากวันแรกที่เราออกมาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
1: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
0: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
1: วิ่งมาทำอะไรครับ
0: ถือถ้วยมาขอแกง
1: ใช่เลยอร่อยมากนะครับครูขอโทษมั้ยที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงๆเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
0: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
1: ใช่มั้ยมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ อย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้เบาๆไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิดอมรินทร์ทีวีย
2: ุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
3: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
2: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวก

เขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทย

ังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดรออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: มาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้ามันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โอ้ยทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไรไหม
0: เฮ้ยบ้า
3: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม่
1: ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละ
1: เ
2: พราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระ
2: ประมาณ
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยได้เป็นสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่
0: อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมี

0: ลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
1: ีย
0: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
1: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
0: วัง
1: คล้ายๆวัด
0: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
0: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
0: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
0: จากเครื่องผูกไม
2: ้
0: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
0: เ
2: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
0: ผมชอบดีมาก
1: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
0: สายตานักออกแบบไง
1: ทำไงดีวะ
0: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
1: ทำไงดี
0: แล้วแต่พี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
0: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
0: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกก็ว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรถนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: คือถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรถนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรถนิยมคนแนะนำด้วยรถนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรถนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รถนิยมของพี่ไกรล่าตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธเนี่ย
1: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
1: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
0: เออใช่จริงด้วยว้า
1: วแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นมันมีแบบนี้ด้วย
0: ใช่
1: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ใช่ไหมใช่
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
1: ครับ
2: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
0: ดีกว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
0: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
0: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เน
2: า
0: ะอันเนี้ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้ว
2: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
0: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
0: ครับให้คนได้เห็น
2: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
0: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
1: ่เอ
0: าทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
2: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
1: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได
0: ้แต่
1: ว
0: ่
1: าม
0: ีสื
1: ่อมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้น
0: คือไม่

0: เรื่องว่าขายไม่ได้นะครับ
1: แต
0: ่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
0: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: งั้น
1: เสียวๆอ่ะ
2: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
0: ่2แบบ
2: โอเค2แบบไง
1: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
0: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
0: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: จริง
0: อันเนี้ย
1: จริงจริงจริง
2: เฮ้ยอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช
2: ่ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
0: ่
1: ามีกี่ซิงเกิลตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
0: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
1: คือต่างกันนะฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
0: น
1: ิ
0: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
0: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
1: 4เสา
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ยาย
0: เกี่ยวอะไร
1: ช้าไงอะไรวะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอ
0: ่
1: ะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอนเพราะฉะนั้น
0: ก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
1: สเลต
0: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
0: ๆนี่เลยก็คือสเตเลส
1: มันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
1: ครับ
0: กระจก
1: เห็น
0: แล้วสเตเลสอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
0: พวกนี้ก็สเตเลสหรืออลูมิเนียม
1: มีกระจก
0: ใช่
1: พ่นทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบ็กว่าไอ้กูขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: คือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
2: ีอีกอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะแต่มันสงสัย
1: อะไรพี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับคือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปเซตทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักมีสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสารพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลครับ
1: เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สเลตเหมือนกัน
1: สเลตเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
2: อบโค้ง

0: มาเลย
1: ครับ
2: กระจกล้วนๆเลยวะ
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก
1: ็
0: คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
3: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
3: อันนี้ก็จะครับผม
0: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
3: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
0: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
3: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
3: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราไปหาใครดี
1: เออใช่
3: ก
1: ็
3: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงนะ
1: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
0: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก
1: ็
0: คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
3: ใช่คร
0: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
1: ้
0: าวแล้ว
1: ที่ไปที่นู่นเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
3: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
3: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
1: ้โอ้
3: แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
1: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
3: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
3: วาง
1: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
3: เท่านั้นเอง
0: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
3: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
3: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
3: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจ
3: จะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
3: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
3: อะไรประมาณ
1: นั้น
3: มันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
3: อันนี้ก็
1: ตายาย
3: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
3: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะน
3: ี
1: ่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
3: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
3: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
3: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
1: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
3: ี่
1: ย
3: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
3: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เออเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
3: ี่แถว
0: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในด้วย
1: มีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
1: เลยพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
3: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสตริปไลท์อะไร
1: ครับครับครับ
3: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอะค่า IP มันเยอะๆอะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เ
3: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
0: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
3: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะคร
1: ับ
3: อันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
3: ใช่
1: โคมไฟสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบหลาดมากเลยนะเท่มากเลยนะ
3: อันนี้ ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โหอันนี้แฝงวายเต็มเลย
3: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
3: ครับ
1: ก็
3: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
3: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
3: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
3: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเลย
0: อุ้ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: ฮะ
3: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
1: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนี่นะครับ
3: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี้แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
3: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
3: ซื้อ
1: นี่ไง
3: แบบนี้ครับ
0: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
1: เออ
0: มันมี
1: ตรงไปดูไหมไปดูไหมให้ไปดูสิไปดูสิ
0: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
0: คือมีหลายชั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เออใช่
0: ๆนะ
1: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
3: ใช่ครับ
1: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
3: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
3: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: โอ้โหเหรอ
3: เพราะว่าคือเราเคยเจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
3: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
3: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
3: ใช
0: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
3: เตรียมแท่น
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะ
0: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
3: ใช
1: ่เออไม่นี่นั่นเพราะ
3: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
1: ้ครับ
3: ก็ว่า
1: เออเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
3: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร
3: ่
1: ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
3: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
3: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
0: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
0: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
0: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
3: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: Amrin TV
5: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรง

0: สูงซึ่งมีสภาพเป็นกรดจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2519วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมพุทธศักราช2519ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล

ภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ้ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ย

0: โอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
0: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหานภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
2: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
0: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
0: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
3: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
3: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
3: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
3: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่

0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
2: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
3: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
2: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
0: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
2: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
2: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
2: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
3: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
2: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
2: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
2: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
3: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
1: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้

0: ของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
7: พ่อสู้สู้
8: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
9: ้สุดยอดยิงเข้าประตูไปแล้ว
10: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณีอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์ออกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ตินในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบละกาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบละกาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมณฑปนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนาวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนคร

สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่าง

0: ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจะทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
1: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
1: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน
3: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
4: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
3: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
4: ้ wow.
3: ในเล่มเนี้ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
4: โอ้ยเยี่ยมเลย
3: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: ความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร์
1: ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นอ๊อฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆในการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อVirgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็นอิชแนลหน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นล้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก Spherification 1แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น Smoke อีกวิธีนึงครับมันเริ่มต้นจากโครงการGastronomy ล้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้องครีเอทเมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความ

เกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดๆโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือ1ก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่2ก็คือมะนาวอย่างที่3เป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่4ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนนึงอีกพาร์ทนึงก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือและเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือ

0: ทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอรานะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริเฟอราค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เอพิสเมอริเฟอราอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม350กรัมแล้วก็7กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะ

รังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วโรงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแกสโตรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

งๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ลิตไอศครีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยล้วงผึ้งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรับเมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ไปว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็นโปรไฟล์ซัมมารีเนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะ

ใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่ง
แน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็

เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนสีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิทัลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบ
การเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือเรซูเม่สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่ขับมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็คนเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ค้นไปค้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ค้นไปค้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของ

มันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นเนี่ยไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลย

0: แล้วก็ปลาทูหอยคอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกคอและ
1: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
0: เนี่ยจุดที่เลือกไก่ก่อนและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่ก่อนและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่าก่อนและก่อนและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละก่อนและไก่ก่อนและ
1: แม้ไก่ก่อนและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้ถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทโดยซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: วันนี้ผมขอรบความวุ่นวายในกรุงเทพมาหาบรรยากาศชิลๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซะหน่อยนะครับผมชอบนะครับบรรยากาศของที่นี่ดูเงียบสงบดีได้บรรยากาศย้อนยุคดีจริงๆเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับเห็นผมมาเดินเที่ยวโบราณสถานแบบนี้นี่ไม่ใช่รายการท่องเที่ยวนะครับแต่นี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะผมนัดแขกรับเชิญพิเศษของเราคนนึงครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยแหละครับแต่ว่าเอ๊ะผมนัดเขาก่อนก็สักพักแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนเห็นครับพี่อ้าวคุณไม้ทางนี้ครับคุณไม้
2: อ้าวพี่สวัสดี
1: อ้าวคุณนายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวชิลขนาดนี้เป็นไหนมาครับเนี่ย
2: เพิ่งมาจากเชียงใหม่เลยพี
1: ่อ๋อขึ้นเหนือเลย
2: ใช่เดินดอยมา
1: โอเคครับ
2: จองมา
1: แสดงว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆมาแชร์กับเราแน่นอน
2: แน่นอนครับ
1: แต่เดี๋ยวเราไปหาสถานที่ชิลๆสบายๆนั่งคุยกันดีกว่า
2: โอเค
1: เดี๋ยวไปกันเลยครับ
2: พี่นำ
1: พี่ครับพี่ครับไปร้านกาแฟบางหวานครับ
0: เอาละครับผมได้เจอแขกรับเชิญคนสำคัญของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เย็นๆแล้วนั่งคุยกับคุณไมค์ภูวนาถกันดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่มีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเขามีทั้งเป้าหมายและความฝันในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับคุณไมค์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณไมค์ครับช่วยแนะนำคุณผู้ชมหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัว
3: ก็ชื่อไมค์นะครับภูวนาถนะตอนนี้ก็ทำงานเป็นวิศวกรนะครับ
0: ลักษณะการทำงานก็จริงๆเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนปกตินะ
3: ใช่ครับใช่
0: ที่ต้องทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
3: ใช่ครับ
0: และอย่างเวลาว่างๆคุณใหม่ชอบทำอะไรเป็นพิเศษบ้าง
3: แทนท่องเที่ยวบ้างแล้วก็สลับกับไปออกกำลังกายเพราะว่าเราจะต้องฟิตร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ
0: เห็นบอกว่าตอนเด็กเป็นคนเล่นกีฬาด้วย
3: ใช่เป็นนักกีฬาคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เล่นกีฬาอะไรครับ
3: เป็นนักกีฬาเทนนิสครับ
0: ประเด็นในวันนี้อยากจะทราบว่าคุณใหม่อ่ะเริ่มมีความสนใจในการท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่า
3: ไม่เลยจริงๆแล้วเป็นคนขี้กลัวมากกลัวความสูงกลัวการอยู่คนเดียวกลัวทุกอย่างเลย
0: ครับ
3: จนกระทั่งมันมีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไป work and travel สิไปแค่3เดือนได้ตังค์กลับมาเป็นแสนเลยนะแสน2แสนอะไรก็ว่าไป
0: ทีนี้คือช่วงตอนมหาลัย
3: มหาลัยแล้วตอนนี้มหาลัยแล้วทีนี้ก็เลยแบบพออื่นว่ามันบรรจบกันพอดีจังหวะนั้นไปเรียนที่มหาลัยเกษตรครับลงมาปุ๊บมันมีบูธ Work and Travel พอดีก็เลยเข้าไปขอใบเขาเลย
0: เพราะว่าสนใจในตัวพิตตี
3: ้ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
3: สนใจในตัวโครงการครับ
0: โครงการครับ
3: พอหยิบขึ้นมาปุ๊บไม่คิดอะไรอ่ะโทรหาแม่เลยแม่ขอไปนะแม่ถามว่าไปใครไปคนเดียวเลย
0: ไปคนเดียวเลย
3: ไปคนเดียวเลย
0: อ่ะแล้วพอเราเริ่มสมัครคุณแม่ก็ที่บ้านก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ได้ว่าอะไร
3: ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบ
0: นานอยู่เหมือนกัน
3: แต่ก็ขอนานอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เงินเป็นแสนเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าการไปเวนทาวเวลมันจะใช้เงินเป็นแสนเลยนะครับแล้วไหนจะต้องขอวีซ่าไปอเมริกามันก็ไม่ใช่ง่ายๆ
0: เรา
3: ต
0: ้
3: อง
0: ไปอเมริกา
3: ใช่ติดต่อเอเจนซี่นู่นนี่นั่นไหนจะที่พักไหนจะหางานที่นู่นมันจะค่อนข้างยากหน่อยก็ขอแม่มาได้ก็เลยได้ไป
0: ผมว่าเดี๋ยวคุณแม่กลับมาใช้เงินให้
3: ใช่ผมใช้ข้ออ้างนี้เลยประมาณว่าผมขอแม่ไปแสนหนึ่งแต่เอาจะเอากลับมา200,000นะ
0: อ๋อแต่จริงๆครับ
3: ได้มา30,000
0: แถมขอคุณแม่เพิ่มอีก100,000
3: ประมาณนั้น
0: อ่ะครับแล้วเราไปอยู่รัฐไหนครับในอเมริกา
3: อยู่เพนซิลเวเนียครับ
0: อ๋อเพนซิลเวเนีย
3: อยู่ฮาริสเบิร์กเลยแล้วก็ทำเป็นแคชเชียร์เวนดี้ก็คือเวนดี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับโอเฟชั่นเบอร์เกอร์ของที่นั่นมันจะเป็นเบอร์เกอร์ชื่อดังคล้ายๆอินแอนด์เอาท์ของแคลิฟอร์เนียแต่ประเทศไทยก็คงจะเป็นแมคโดนัลด์เหมือนกับ KFC อะไรเงี้ยครับก็ไปเป็นแคชเชียร์
0: เป็นแฟรนไชส
3: ์ได้ทูคอยแบบรับนู่นรับนี่แล้วก็สั่งกดออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ไม่ใช่เป็นคนทำเป็นคนรับออเดอร์
3: ไม่ได้เป็นคนทำใช่
0: กับทอนตัง
3: กับทอนตังประมาณนั้น
0: อ๋อก็คือจะฝึกทั้งวันเลยใช่ไหม
3: ใช่ทำคือเขาจะมีกะให้ว่าเราจะทำช่วงไหนช่วงไหนให้ชั่วโมงแล้วเท่าไหร่คือจริงๆแล้วภาษาอังกฤษผมไม่ได้เก่งเลยนะต้องเกินไว้อย่างงี้ก่อนแต่ที่ไปเพราะแบบอยากไปพูฟตัวเองอยากไปแบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอังกฤษเกรด2แบบลอกเข้ามาอย่างผมเนี่ยไปต่างประเทศคนเดียวแล้วมันจะรอดไหมก็แต่มันก็รอดครับถึงจะโดนฝรั่งเขาดูถูกบ้างแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ผลพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเกรด2
3: ใช่
0: ภาษาอังกฤษในเมืองไทยนะ
3: ใช่
0: แต่ก็สามารถอยู่รอดได
3: ้อยู่รอดครับ
0: ในชีวิตที่นู่น
3: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินหรือเปล่าหรือว่าจะไปหาอะไร
3: คือเดิมทีอ่ะตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินนั่นแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ภาษาอังกฤษเราอ่อนแอมากคือการไป work and travel เนี่ยมันจะต้องไปหา second job แล้วก็ third job ก็คือหางานแรกได้แล้วเราจะต้องหางานที่2เพื่อ make money เพิ่มแต่ด้วยความที่ภาษาอังกฤษกากสุดๆไม่มีใครรับเลยคือส่งไป3ที่ไม่มีใครรับทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนเลยกลายเป็นว่าไหนๆกูมาทั้งทีแล้วอะเที่ยวแม่งเลย
1: แต่แรกจะเก็บเงิน
2: ใช่
1: ไหนอ่ะหางาน
2: ใช่
1: ไม่มีใครเข้าใจเรา
2: ใช่
1: ก็เอาวะ
2: ครับผม
1: เที่ยวละกัน
2: จัดเลย
1: อ๋อแล้วการเที่ยวเนี่ยแล้วจะเอาเงินจากไหนอ่ะ
2: เงินก็เอาเงินจากส่วนที่เรา
1: ทำงานเปิดจ็อบ
2: มานะครับแต่ทีนี้บังเอิญว่าโชคดีเหมือนแบบประเทศไทยมันเป็นอย่างที่คนทั่วโลกรู้กันอยู่ว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มแบบคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเรามาจากประเทศไทยนะเขาอยากจะช่วยเราอยากจะซัพพอร์ตเราเขาก็พาแบบพาผมไปวอชิงตันดีซีฟรีอย่างเงี้ยพาผมไปนิวเจอร์ซีย์ฟรีเหมือนแบบเราไปหางานแหละแต่พอเขารู้ว่าเป็นคนไทยอ่ะเขาไม่สามารถช่วยเราได้เพราะภาษาอังกฤษเราอ่อนแต่เหมือนเขาก็จะช่วยแบบให้เราไปช่วยล้างจานบ้างแต่ไม่ให้เป็นเงินอาจจะให้เราข้าวที่เป็นอาหารไทยเราแทนแล้วก็แบบเนี่ยพาเราไปนู่นไปนี่พาเราดูเมืองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าได้ผลพลอยได้จากตรงนี้ไปโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้เลย
1: ก็กลายเป็นว่าจากที่ตั้งใจจะมาทำงานเก็บเง
2: ิน
1: กลายเป็นว่าได้ไปท่องเที่ยวหลายที
2: ่ครับผม
1: แล้วจากการที่ได้เราได้ท่องเที่ยวหลายที่เนี่ยเราได้เรียนรู้หรือเกิดความสนใจอะไรติดใจอะไรตรงนั้นหรือเปล่า
2: คือครั้งแรกเลยที่ไปคือความคิดมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ที่
1: เราไปเห็น
2: นั่งเครื่องบินแล้วเห็นภาพวิวบรรยากาศของต่างประเทศอ่ะที่มีภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างบนอ่ะจากเครื่องบินแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วอ่ะ
1: มันดูยิ่งใหญ่
2: ดูยิ่งใหญ่แบบ
1: บ้านเราไม่มี
2: แบบเฮ้ยมันน่าสนใจมาก
1: ใครๆก็อยากท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องการเงินนิดเดียวเองคุณไมค์มีวิธีการวางแผนทางการเงินยังไงครับเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้นะครับสามารถเที่ยวได้รอบโลกจริงๆเหรอครับ
4: กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกถึงเรื่องของคนชอบเที่ยวและเจ้าของเพจพลาฟิลี่ที่มีคนติดตามมากกว่าแสนคนกันต่อช่วงหน้าครับ
5: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เอาละครับกลับมาอยู่กับคุณไมค์นะครับผมคุณไมค์ครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคุณไมค์กลับจากอเมริกาจาก Work Travel
2: ครับผม
1: ตอนนี้คุณไมค์ทำไงต่อไปครับหลังจากที่รู้สึกหลงไหลแล้วในการท่องเที่ยว
2: อันดับแรกเลยผมคิดว่ากลับไปมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นได้คิดว่ามันต้องสร้างอะไรสักอย่างนึงอ่ะตอนนั้น Facebook กำลังมาแรงในประเทศไทยครับก็เลยสร้างเพจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเลย
1: ชื่อเพจอะไรครับบอกได้ครับโฆษณาได
2: ้ชื่อเพจฟาราฟิลี่ไทยแลนด์ครับ
1: พลาฟิลี่ไทยแลนด์
2: ใช่
1: แปลว่าอะไรครับพลาฟิลี
2: ่จริงๆแล้วมันไม่มีความหมายที่ชัดเจนมันเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองแปลว่าท่องเที่ยวมันเกิดจากผมไปกินช็อกโกแลตที่กิลาเดลี่ตรงซานฟรานซิสโกพอดีตอนนั้นมันกำลังอยู่ที่ช่วงอยากตั้งแล้วก็อยู่ในช่วงที่อยู่ร้านกิลาเดลี่พอดีก็เลยคิดว่าเอาอะไรลี่เลยนี่หรอวะตอนนั้นแฟนมีชื่อตัว F นำหน้าเป็นฟลาฟิลี่แล้วกันแต่ทีนี้พอเป็นตัว F มันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัว P ให้มันดูแบบมนๆหน่อย
1: ซึ่งจริงๆเพจเนี้ยผมแอบเข้าไปดูเหมือนก
2: ัน
1: ว่ามีผู้ติดตามเนี่ยแสนกว่าคน
2: ใช่ๆแส
1: นนี่คือระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วครับ
2: คือจริงๆแล้วอ่ะผมตั้งตอนประมาณ 3:00 คือจุดประสงค์หลักเลยตั้งมาไว้เพื่อร่วมกลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันอยากจะท่องเที่ยวแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาเราไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนแต่บังเอิญว่าสถานที่ที่เราไปบางที่อ่ะอย่างเช่นหลีเป๊ะอย่างเงี้ยเราจะไปดำน้ําอ่ะเรือ1ลําอ่ะมัน 2,200 บาทต่อ1วันถ้าผมไปคนเดียวอย่างเงี้ยผมจะเอาตังค์จากที่ไหนมาจ่าย 2,200 สู้เราหาเพื่อนที่อยากไปกับเราวันนั้นวันเดียวกัน
1: เพื่อที่จะมาแชร
2: ์ใช่แชร์ทุกอย่างมันจะเป็นการแชร์มันเลยราคามันเลยถูกลงก
1: ็
2: คือเราจะเขียนแผนให้ทุกอย่างเสร็จเลยแล้วก็โพสต์ลงหน้าเพจว่าทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะวันศุกร์เราจะเดินทางแล้ววันจันทร์เราจะกลับเสาร์อาทิตย์เราไปไหนบ้าง
1: ครบ
2: ประมาณเท่านี้ใครสนใจทักอินบ็อกซ์มามันก็เลยจะเป็นอย่างนี้การเที่ยวมันก็เลยเป็นการแชร์ทุกอย่าง
1: และอย่างทางการวางแผนในโดยเฉพาะอาร์ตของต่างประเทศก่อนละกันเจอที่เกี่ยวกับการเงินนิดหน่อยเราต้องมีการแลกเงินยังไงบ้างหรือไม่เตรียมทำประกันไหมอะไรครับ
2: ผมจะหาข้อมูลในทุกๆเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่ผมจะไป
1: ครับ
2: หามาเลยว่าเราจะไปวิธีเนี้ยไปไหนได้บ้างไปจุดกอเนี่ยเดินทางได้กี่แบบแล้วแบบไหนที่มันคุ้มที่สุดแล้วมันแมทกับเวลาที่เราจะไปมากที่สุดเพราะว่าการไปต่างประเทศในแต่ละครั้งอ่ะมันจะมีวันที่กำหนดฟิกอยู่แล้วว่าเราสามารถลางานได้แค่นี้นะเรามีวันแค่เนี้ยเราจะไปพักยังไงจุดไหนได้กี่ชั่วโมงแค่นั้นแหละแล้วทีนี้เราก็จะมีงบประมาณบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างไกลโซเชียลมันแบบมีข้อมูลแบบแค่กดนิดเดียวก็รู้เลยว่าจากไทยไปซาปารถบัสได้กี่บาทอะไรเงี้ย
1: ใช้ตังค์เท่าไหร่
2: รู้เลยว่า
1: แลกตังค์ไว้พอดีเลย
2: พอดีบ้างไม่พอดีบ้างแต่คือพอเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างพร้อมอ่ะเราสามารถคิดราคาคร่าวๆได้เลยว่าทริปซาปาทริปเนี้ยไม่เกินนี้แน่นอน
1: คุณใหม่ครับช่วยเล่าประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ใกล้ๆบ้านเราหน่อยแล้วกันมันดูใกล้บ้านเราดีก็คือเวียดนามเป็นทริปไปคนเดียวที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นทริปแรกๆเลยข้อมูลผมเลยแน่นหน่อย
1: ก็ทำกันบ้านไป
2: ทำกันบ้านอย่างดีเลยคือแผนของผมนี่จะใส่ตาราง Excel เลยนะประมาณว่าจะรู้เลยว่าวันเนี้ยเป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่เวลาบ่ายสามโมงอ่ะเรายืนอยู่ตรงไหนแล้ว ฟิกเป็นเวลา
6: ทุกชั่วโมง
2: ทุกชั่วโมงเลย
6: นั่นคือจะไปเวียดนามคนเดียวที่ไป
2: ใช่
6: หลังจากการวางแผนที่เราไปเที่ยวคนเดียวละเคยมีวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวไหมครบใหญ
2: ่โอ้ยล่าสุดนี้กำลังจะจองตั๋วไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเลยแต่ที่เพิ่งไปมาปีที่แล้วอะพาพ่อแม่เปิดโลกคือพาพ่อแม่ไปแบ็คแพคเกอร์เลยไปจางเจียเจียครับภูเขาอวตารที่หนังเรื่องอวตารเขาไปถ่ายทำกัน
6: อ่
2: ะก็พาพ่อแม่ไปเลือกกระเป๋าแบ็คแพคเลย
6: ให้ไปลุยกับเราเลย
2: ให้ไปลุยเลยแบบไม่เอาทัวร์
6: นอนหรู
2: ไม่เอาทัวร์ไม่นอนหรูทุกอย่างคือโฮสเทลกับเดินทางด้วยระบบสาธารณะวางแผนดีมากคิดคอสไปเลยทริปนี้ใหม่เลี้ยงเองคือคิดแล้วว่าไปแค่เนี้ย7วันเนี่ยคนละ 15,000 เอาอยู่รวมตั๋วเครื่องบินแล้วรวมค่ากินเอาอยู่แล้วสรุปกลับมาก็เหลือทอนครับชิวๆ
6: โอ้โหแล้วคุณพ่อคุณแม่ประทับใจไหมครับ
2: โอ้ยประทับใจมากแล้วตอนนี้ติดมากอยากพาให้ไปอีกแบบ
6: แล้วนี่ลบแล้วแล้วแบบวางแผนมาพาไปอีก
2: ต้องไปนะปีนี้ต้องไปนะก็เลยอัพปีนี้จัดญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันแบบกะว่าจะพาไปช่วงปีใหม
6: ่สังเกตว่าจากคุณไมค์ที่พูดเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตังค์ไปเลยแค่15,000จริงๆแล้วทุกทริปเราต้องมีเงินเป็นตัวตั้งผมก็เลยอยากถามว่
2: า
6: จริงๆแล้วทริปไหนที่คุณไมค์ไปแล้วใช้เงินน้อยที่สุด
2: ถ้าเกิดในไทยถ้าเที่ยวถูกๆเลยคือภูเขาเพราะว่าการเที่ยวภูเขาอ่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องช้อปปิ้งและมีแค่กำลังกับตาหนึ่งคู่ของเราที่จะไปมองวิวกับบรรยากาศแค่นั้นเอง
6: เห็นเมื่อกี้คุณไมค์บอกว่าจะมีการวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวช่วยเล่าหนึ่งครับว่าจุดเริ่มต้นหรือการวางแผนต้องทำไงบ้างขั้นตอนแรกเลย
2: ขั้นตอนแรกเลยมันจะไปไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีตั๋วเครื่องบินครับ
6: ถูกต้องครับ
2: คือมันเหมือนพูดตลกนะแต่ถ้าเกิดไม่จองสักทีอ่ะมันก็จะไม่ได้ไปสักทีนี่คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคนที่อยากเดินทางนะ
6: ค
2: ือแบบปากบ่นบอกว่าจะไปแต่ไม่มีตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้ไปนะคือต้องซื้อไปเลยแล้วส่วนวางแผนค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าอย่างน้อยเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วมันเป็นไฟบังคับที่เราจะต้องวางแผนทีนี้วางแผนอ่ะถ้าเกิดไปกับครอบครัวที่พักต้องมาก่อนเราต้องมีที่พักให้แบบวันนี้เราต้องนอนตรงนี้แล้วนะตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ว่า walk in เหมือนแบ็คแพคเกอร์ไปคนเดียวแบบอย่างนั้นก็ไม่ได้
6: หาที่นอนง่าย
2: ใช่ทีนี้มันก็เลยจะแบบค่าตั๋วเรารู้ละค่าที่พักเรารู้ละทีนี้ญี่ปุ่นอ่ะเรื่องการเดินทางคงจะไม่ต้องเป็นห่วงละเขามีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วมันสามารถดูได้อยู่แล้วว่าจากนี้ไปนี้ราคาเท่าไหร่ใช้กี่ชั่วโมงแล้วที่ญี่ปุ่นเวลาเป๊ะมากอยู่แล้วครับถ้าเกิดใครเคยไปคงทราบดีแค่นี้เองเรารู้แล้วว่างบเท่าไหร่ค่าเข้าสถานที่ที่เราจะไปก็บวกเข้ามาแค่นี้เลย
6: แต่จริงๆผมว่าการเดินทางเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
2: ครับ
6: ทางคุณมายมีการวางแผนหรือเตรียมตัวเกี่ยวกับเงินฉุกเฉินอะไรกันไหมครับ
2: ไอ้นี้จริงๆแล้วอ่ะเรื่องแผนสำรองเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยการเดินทางไปต่างประเทศอ่ะการพกเงินติดตัวไปเยอะมันก็ไม่ดีอีกละ
6: ครับ
2: ถ้าเกิดเราเงินหายพาสปอร์ตหายอะไรเงี้ยพกไว้เป็นบัตร ATM หรือบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ไปแทนแบบ
6: ไม่ได้พกเงินสด
2: ไม่ได้พกเงินสดคือทุกอย่างทำยังไงก็ได้การท่องเที่ยวคือพกเงินสดให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันเหตุที่เราจะไม่คาดคิดครับ
6: อันนี้กลับมาเรื่องสไตล์ชีวิตเงินเดือนคนรุ่นเงินเดือนบ้างคือคนหลายๆคนเนี่ยอยากท่องเที่ยวแหละแต่ว่าเขาติดปัญหาว่าจะวางแผนเก็บเงินยังไงในสไตล์รุ่นเงินเดือนคุณไม่มีคำแนะนำอะไรให้ท่านผู้ชมไหมครับ
2: จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะแต่คนหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจลงลึกกับมันจริงๆแค่ระวังแผนดีอ่ะคือมันจะรู้เลยว่าเวลานี้เราจะอย่างเงี้ยคือพอระวังแผนดีปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกฟิกเองโดยอัตโนมัติรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยจริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเรื่องการเงินน่ะผมได้ความคิดนี้มาจากกระทู้หนึ่งเป็นความคิดของเศรษฐีชาวจีนเขาจะแบ่งเงินเป็น5ส่วนมีเงินเข้าสังคมมีเงินไว้สำหรับการศึกษาค่ากินอยู่ค่าท่องเที่ยวแล้วก
6: ็สุขภาพ
2: ค่าเก็บเงิน
6: ก็คือ
2: เก็บออมแต่ที่เนี้ยเขาจะให้การท่องเที่ยวอ่ะมากกว่าการศึกษาเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าต่อให้เราอ่านหนังสือเป็นพันเล่มอ่ะก็ไม่เท่ากับเราไปเห็นจริงเองแค่ครั้งเดียวซึ่งสัดส่วนของแต่ละ5ส่วนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันตามไลฟ์สไตล์ของเรา อย่างพี่อาจจะแบบชอบสังคมมากพี่ก็จะแบ่งให้หน่อยสัก 20% การเรียนการศึกษาหน่อยสัก 30% ของผมก็อาจจะมาหนักที่ท่องเที่ยวหน่อยประมาณสัก 30% เลยแต่ของผมเนี่ยเห็นเที่ยวอย่างนี้ก็แบบเป็นคนที่เก็บตังค์เหมือนกัน
6: ครับ
2: 50% ผมเก็บเลยปุ๊บ
6: เก็บเลย
2: เก็บเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยไปว่ากันอีกทีกลายเป็นว่าไอ้พวก4ส่วนที่เหลือแล้วแต่เดือนเลยคือมันเฟกซิเบิลได
6: ้ครับเห็นว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
2: ครับ
6: คุณหมายให้ความสำคัญอะไรบ้าง

0: ตอนนี้มันคือกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกชีวิตเลยอ่ะคือชีวิตไปแล้วอ่ะคือมันได้มากกว่าเงินอ่ะ
1: จริงๆแล้วการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกเลย
0: แยกกันไม่ออกครับ
1: และการท่องเที่ยวเผลอๆอาจจะช่วยสอนให้เราใช้ชีวิต
0: ได้อย่างดีขึ้นเลยใช่
1: แล้วประโยชน์หรือความสำคัญคุณหมายคิดว่าเราได้เรียนรู้มาปรับทัศนคติอะไรบ้าง
0: การกล้าแสดงออกต่างประเทศต้องมีภาษาแล้ว
1: ครับ
0: เห็นไหมเนี่ยเราเที่ยวเฉยๆเราได้ฝึกภาษาเลยอ่ะ
1: จริงแล้วใจความสำคัญหรือหัวใจหลักเลยของการท่องเที่ยว
0: ครับผม
1: น่าจะเกิดความสบายใจ
0: ใช่สบายใจแล้วรู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทำไปได้เห็นตรงนั้น
1: ครับเห็นทางคุณหมายบอกว่าตอนอายุ28วางแผนว่าจะเดินทางไปเที่ยว
0: ครับผม
1: เป็นระยะเวลา6เดือน
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วมีไหนต่อบ้าง
0: คือช่วงเนี้ยตอนนี้ผมอายุ25ใช่มั้ยมันก็จะเหลือเวลาอีก3ปีในการที่เราจะวางแผนแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องงบประมาณในการใช้
1: ครับ
0: เกี่ยวกับไอ้โปรเจกต์ตัวเนี้ยซึ่งระหว่างเนี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทำอะไรเพื่อเมคมันนี่ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ชีวิตคนเราอ่ะผมเคยอ่านเจอในหนังสือหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอ่ะเขาจะมีเงินรายรับอ่ะ7ทาง7ที่เลยทางที่1ทางที่2เจ๊งไปเขามี3 4เข้ามาซึ่งมันก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปตอนนี้หลายคนยังรับเงินแค่ทางเดียวอยู่ก็ต้องหากันไปว่า
1: คนอาจจะมี3ทางเงินเรา
0: เงินเขา
1: เงินพ่อแม่เงินแฟน
0: อะไรประมาณนั้นแต่เราก็ต้องลองหาไม่คือไม่มีใครที่จะแบบทำได้เร็วเลยหรอกอย่างผมก็งงๆหาอยู่เหมือนกันคือทำจนกว่าเราจะพอใจแหละคือถ้าเกิดจะยึดความพอใจบางทีเราพอใจแค่เนี้ยหนึ่งอ่ะโอเคมันก็พอใจบางทีความพอใจแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมกับสังคมปัจจุบันอ่ะอันนี้ก็ต้องตอบชีวิตตัวคุณเองว่า
1: ไม่ค่อยปลอดภัยเลยเนาะ
0: ก็อย่างน้อยมันต้อง2เพื่อเซฟอ่ะทุกอย่างยังมีแบบรหัสสำรองอะไรอย่างงี้เลยใช่มั้ยก็เราต้องเผื่อไว้บ้างก็หาไว้ผมก็ตอนนี้ผมก็หาอยู่เหลือได้3ปีที่ผมจะต้องหาเพื่อรองรับชีวิตในอีก3ปีข้างหน้าของผม
1: งั้นสุดท้ายช่วยทิ้งท้ายนึงว่าการเดินทางเนี่ยได้สอนอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญกับคุณไว้บ้างในการใช้ชีวิต
0: จริงๆการเดินทางเนี่ยมันการออกมาเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกเหมือนแบบมันคือมีมูลค่ามากมหาศาลมากเพราะว่าไปแต่ละที่เนี่ยบางทีอ่ะโชคดีจริงๆเราอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
1: ครับ
0: อย่างไปไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยอาจจะได้ไปเห็นแสงเหนือคนไทยไม่มีวันได้เห็นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะติดตัวกับเรามันจะทำให้ชีวิตเราแบบดูมีคุณค่าดูพัฒนามากขึ้นคืออินสปิเรชันคือผมพูดคำนี้บ่อยมาก
1: ครับ
0: คือการคิดบวกคือการที่เรามีแรงบันดาลใจมันเหมือนแบบเรามีความหวังอ่ะคือทุกคนอยู่ได้ด้วยความศรัทธาความหวังความรักคือเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอะไรที่อยู่บนหิ้งเราแล้วอ่ะเฮ้ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นน่ะเราอยากจะทำตรงนั้นน่ะพอมันมีจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บไฟมันจะแบบขึ้นมาแบบถ้าได้มันสะใจแน่ๆอ่ะอยากให้ลองตั้งทาร์เก็ตของตัวเองดูว่าอายุเท่าเนี้ยอยากจะเป็นอย่างนี้แล้ว
1: ครับ
0: อย่างเดือนเนี้ยจะต้องซื้อไม้แบตยี่ห้อนี้ให้ได้เอาแค่นี้ก่อนอ่ะมันลุ้นน่ะมันเหมือนแข่งกับตัวเองแล้วแบบมันมีความสุขแล้วมันสนุกมากเลยแล้วมันจะมีความสุขและสะใจสุดๆเมื่อสิ่งที่เราคิดสำเร็จมันจะแบบโอ้เย่อะไรอย่างงี้ไปเลยประมาณ
1: ไม่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ
0: ใช่ต้องเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากเล็กไปนั่นแหละ
1: เอาล่ะครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณไมค์นะครับทําให้เรารู้ว่าการเดินทางนั้นให้อะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตในการเก็บเงินนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณไมค์มากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมาให้คําแนะนําดีๆในการเก็บเงินแบบท่องเที่ยวครับ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: หลังจากที่เราฟังคุณไมค์กันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเริ่มที่จะลุกขึ้นมาเก็บเงินวางแผนท่องเที่ยวกันแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเก็บเงินท่องเที่ยวแบบสบายใจและสบายกระเป๋ากันครับเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆกันเลยครับ
4: สำหรับ4เทคนิคที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนการเงินเลยนะครับเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนครับว่าเราจะเดินทางพาคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของท่านครับเพราะว่าบางทีท่านพ่อนี่อาจจะชอบทานอาหารส่วนคุณนายแม่อาจจะชอบดูพิพิธภัณฑ์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ตามใจท่านครับนอกจากนี้นะครับในขั้นตอนแรกเราต้องคำนึงถึงหลักของภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ WH question ครับ What when where why แล้วก็ who how นะครับตัวอย่างเช่น what ครับเราจะพาท่านไปดูอะไรนะครับ when คือจะไปดูเมื่อไหร่ครับ where ไปที่ไหนครับครูเราจะไปกับใครพาท่านพ่อไปท่านแม่ไปหรือคุณป้าไปด้วยพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายนะครับแล้วจะไปอย่างไรครับเดินทางด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งจะนำพา

0: ไปสู่ขั้นตอนที่2ครับเราจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางครับว่าเหมาะสมกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือไม่นะครับบุพการีที่เราพาไปครับโดยจะคำนึงถึง2เรื่องย่อยๆนะครับขั้นตอนแรกครับดูสภาพอากาศครับฤดูกาลนะครับแล้วประกอบกับแผนที่ที่จะเดินทางครับเราจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปในช่วงฤดูไหนนะครับฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับหรือบางกรณีเนี่ยไปทวีปที่มีฤดูแตกต่างอย่างชัดเจนเช่นทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็จะมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะมีผลครับต่อการเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราอยากจะไปดูดอกไม้บานหรืออยากจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นต้นนะนอกจากนี้ครับในแผนที่ครับเราต้องดูว่าพาท่านไปนี่สมบุกสมบันมากหรือเปล่าเหมาะกับอายุและความสามารถของท่านหรือเปล่าต้องเดินขึ้นภูเขาเยอะหรือไม่นะครับตรงนี้จะต้องเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับการเที่ยวด้วยตนเองหรือการใช้บริษัททัวร์ครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับการเที่ยวด้วยตนเองเราสามารถที่จะเจาะลึกได้นะครับใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่อาจจะต้องใช้เวลาทำการบ้านมากกว่านะครับในขณะที่การใช้บริษัททัวร์ครับเราไม่ต้องทำการบ้านเลยแต่เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าครับโดยทัวร์จะพาเราไปเที่ยวค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดสินใจครับว่าระหว่างเที่ยวด้วยตนเองและการใช้บริษัททัวร์อันไหนจะเหมาะกับเรานี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ครับค่าใช้จ่ายครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเราพิจารณาถึงเรื่องกำหนดเป้าหมายและตรวจสอบเส้นทางแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่าลืมว่าเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปถ้าพาไปคุณพ่อคุณแม่และตัวเราทั้งหมดเป็น3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างน้อย3เท่าเลยครับเป็นคูณ3ซุปเปอร์แก๊งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าครับปัจจัยสำคัญครับการเที่ยวหรือพาบุพการีไปเที่ยวต่างประเทศห้ามใช้การกู้เงินเพื่อมาเที่ยวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อการบริโภคซึ่งไม่เหมาะสมทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยหลักของการวางแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเก็บออมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับและนอกจากนี้ครับในเรื่องของการเงินจะต้องเผื่อถึงเรื่องการแลกเงินครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีการแลกเงินต้องศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนใครที่จะนำบัตรเครดิตไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศให้คำนึงด้วยครับว่าทุกครั้งที่ท่านรูดบัตรความสะดวกสบายที่ท่านรูดนะครับจะตามมาด้วยค่าธรรมเนียมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1-2% บวกจากเงินต้นไปเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับข้อที่4ครับเราต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับยกตัวอย่างเช่นครับไปต่างประเทศพาสปอร์ตต้องใช้แน่นอนวีซ่าครับมีค่าวีซ่าด้วยหรือเปล่านะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับจะต้องทำประกันการเดินทางนะครับประกันภัยการเดินทางเนี่ยจะคุ้มครองตัวเราและคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะบางทีเราไม่ทราบเลยครับว่าเราหรือคุณพ่อคุณแม่จะไปหกล้มหกลุกที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือกระเป๋าเดินทางอาจจะหายระหว่างขึ้นเครื่องบินหรือว่าเที่ยวบินเดินทางล่าช้าสิ่งเหล่านี้ครับสามารถชดเชยได้ด้วยประกันการเดินทางทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางสำรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมด้วย4หลักการดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางเตรียมค่าใช้จ่ายให้อย่างน้อย3เท่านะครับคุณพ่อคุณแม่และตัวเราสุดท้ายก็คือเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับท่านก็สามารถเดินทางเที่ยวได้อย่างมีความสนุกนะครับแล้วก็สามารถตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและคุณพ่อคุณแม่ย่อมปลื้มใจครับที่เราได้พาท่านไปที่ไหนและใช้เวลากับท่านอยู่กับท่านนานๆนะครับเหมือนที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะครับนอกจากนี้ครับผมอยากจะบอกไว้ว่าในขณะที่ท่านและบุพการีของท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับพยายามทำและแสดงในสิ่งที่ท่านรักให้เขาเห็นครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับการที่เมื่อบุพการีของเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะไปร้องไห้ฟูมฟายตรงนั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรท่านทำอยากไปไหนไปครับและบริหารเงินเวลาและสุขภาพครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวครับถ้าท่านมีเงินมีเวลาและสุขภาพพร้อมไปเลยครับเดินทางไปเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณใหม่นะครับที่มาแชร์เรื่องราวสนุกๆไปกับเรานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญได้วางแผนทางการเงินที่มาให้คำแนะนำดีๆในการวางแผนทางการเงินสำหรับการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมคงรู้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไรอาชีพอะไรเงินจะมากจะน้อยการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็สามารถทำได้ครับและใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระปจุรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ประจำปี2569โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์จะตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายนปี2555ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตอย่างครบวงจรและจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคไตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องอาทิโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 17:29 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ันนี้เวลา 9:06 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขีดจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขส่งเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันมาลามิวเพศผู้อายุ4 ปี 7 เดือนและทำหมันให้แก่คุณเอมอนสุนัขส่งเลี้ยงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5 ปี 2 เดือนซึ่งเดินเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2569และส่งรับเป็นสุนัขส่งเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขที่รับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียคอนแวนต์หมู่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพีวีซี1980ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเสาต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่

วัดม่อนศรีบุญยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซ่านวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดปราสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครอบครัวศาสวัตรพักดีครอบครัวนาครังสีและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประสานุรักษ์วัดราชบุรณะวัดป่าคายวนารามวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1 ใน 3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: เอ๋ใคร
2: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
3: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
3: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
4: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
3: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
3: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถวว่างหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
1: อ
0: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
1: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
1: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
5: 100
0: เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินทร์ ไทยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์เศษพรีเมียมจากจังหวัดชุมพรส่งตรงตลาดอตก.กรุงเทพเจาะตลาดคุณภาพราคากิโลกรัมละ 4,000 บาทพื้นที่พึ่งยามยากตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังขายอาหารราคาถูก 5-25 บาทขายไวมีกำไรถูกใจทั้งคนซื้อคนขายมาปูโพพาไปเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกตำบลคำน้ำสร้างจังหวัดยะโสธรเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูมิปัญญาโบราณหลายแขนงจะอยู่หรือว่าหายเนี่ยก็ด้วยคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสืบทอดกันอย่างการทำข้าวเม่าพอกสูตรโบราณของชาวบ้านเดินกลุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถือเป็นประเพณีของชุมชนกันด้วยครับตอนนี้ก็นำน้องๆ นักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ฝึกทำกันนะครับแล้วก็ใช้ความสามัคคีเป็นวิธีการทำบุญหาเงินเข้าวัดที่เขาสืบทอดกันมาเป็นประเพณียาวนานครับความคึกคักของบรรดาเด็กนักเรียนที่มาช่วยผู้สูงอายุทำข้าวเม่าพอกนะครับเหมือนกับสมัยที่70กว่าปีก่อนที่ตอนผู้สูงอายุยังเคยเป็นเด็กๆตอนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำข้าวเม่าพอกมาวันนี้ก็มาสอนให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาสืบสานภูมิปัญญาและก็ประเพณีของชุมชนตำบลเนินกลุ่มที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับนี่เป็นการใช้ความสามัคคีทำบุญหาเงินเข้าวัดนะครับล้วนมาด้วยใจทั้งสิ้นไม่มีการว่าจ้างมาทั้งนั้นนะครับใครที่ว่างจากงานก็จะมาลงแรงช่วยกันทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเลยครับเนื่องจากว่าวัดเนินกลุ่มนะครับจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกินข้าวเม่าเล่าอดีตแม่สอนลูกยายสอนหลานระหว่างวันที่14กันยายนไปจนถึง22กันยายนนี้ครับตามโครงการบวรการขับเคลื่อนหมู่บ้านคุณธรรมด้วยพลังบวรบ้านวัดและโรงเรียนกลุ่มนักเรียนนะครับก็มาจับกลุ่มช่วยกันทำข้าวเม่าทอดนะครับทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มเตรียมใบตองมะพร้าวกล้วยครับรวมถึงการทอดข้าวเม่าด้วยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าปีนี้วัดเปิดจำหน่ายข้าวเม่าพอกสูตรโบราณกันแล้วนะครับแพรละ30บาทเพื่อหาเงินทำบุญเข้าวัดเนี่ยก็เดินทางมาเข้าแถวเพื่อรอคิวซื้อข้าวเม่าพอกแบบจำกัดด้วยครับจำนวนคนละไม่เกิน10แพรเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรได้ลองกินกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวตามความเชื่อและความเคารพนับถือหลวงพ่อปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดเนินกลุ่มครับ
1: ก็ปั้นแล้วก็ปอกกล้วยแล้วเอามาปั้นกับแป้งอันนี้แป้งอะไรนะ
2: แป้ง
1: ข้าวเม่าค่ะ
3: โอ้เป็นไงบ้างครับมาช่วยที่นี่แล้วเราความรู้สึกของเราเป็นไงบ้าง
1: ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาความมาทำข้าวเม่า
3: โอเคแล้วเราก่อนหน้านี้นี่เคยมาทำไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยมาทำ
1: อันนี้คือครั้งแรก
3: ครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
3: หน
1: ู
3: เคยมากินข้าวเม่า
1: เคยค่ะเคยค่ะ
3: รสชาติเป็นไงล
1: ูกรสชาติหวานอร่อยแล้วก็กรอบๆ
4: เหมือนอะไรอ่ะแม่สอนลูกลูกสอนหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนจากวัย70ล้นไป40 50คือก็มีคนสำรองไปเรื่อยๆในเมื่อสมมุติอย่างคนพูดล่วงลับไปแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่อย่างโรงเรียนนบโรงเรียนประชานุกวงเขาก็จะเอาเด็กมาหัดทำเป็นสิ่งบางอย่างว่าแบบนี้นะลูกทำแบบนี้นะอะไรคือเป็นวันข้างหน้าที่สืบการประเพณีของเราไปอะจ้ะ
0: การมาซื้อข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นนะครับทุกปีต้องมีการจับบัตรคิวกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้เวลารอยาวนานเป็นชั่วโมงครับเพราะว่าทอดไม่ทันต่อความต้องการก็เลยต้องแจกบัตรคิวแล้วก็ค่อยมารับนะครับชาวบ้านเนินกลุ่มเนี่ยเขามีความเชื่อถือศรัทธาเคารพนะครับว่าในแต่ละปีนั้นถ้าได้มากินข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นวัดเนินกลุ่มนะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวแต่ละวันเนี่ยขายดีคุณผู้ชมวันละ 40,000 บาทนะครับและปีนี้ก็มีคนใจบุญครับบริจาคข้าวของวัตถุดิบต่างๆมาให้ช่วยกันทำ

0: ทำด้วยหลังจากนั้นนะครับเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆแล้วที่เหลือก็นำไปถวายวัดเนินกลุ่มต่อไปครับใครอยากไปเที่ยวงานหรือว่าไปลองชิมข้าวเม่าทอดกันนะครับยังไปเที่ยวกันได้อยู่เพราะว่า21และ22กันยายนนี้ครับทางเทศบาลตำบลเนินกลุ่มจัดงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแล้วก็ไปลองกินข้าวเม่าพอกสูตรโบราณแบบนี้ด้วยครับอาชีพทำเงินแล้วก็ได้ทำงานอยู่กับบ้านด้วยนะครับมีชาวบ้านเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกนะครับเพื่อจับส่งขายกับลูกค้าที่สนใจนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูครับโดยเฉพาะเมนูกุ้งเต้นแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าไปซื้อกุ้งฝอยกันต่อเนื่องเลยนะครับมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ300ถึง400บาทอยู่ที่ยะโสธรครับใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านพักหมู่4บ้านขี้เหล็กตำบลลุมพุกที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งติดกับหนองน้ำสาธารณะอยู่แล้วด้วยมาทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยครับเนื่องจากว่าเห็นในหนองน้ำสาธารณะก็มีกุ้งฝอยตามธรรมชาติเยอะอยู่แล้วครับเลยจับมาเลี้ยงในบ่อของตัวเองเพื่อขยายพันธุ์นะครับจนสามารถขยายพันธุ์ได้เองอย่างมากมายนะครับตอนนี้จากเดิมที่เคยเลี้ยงในบ่อดินเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อดินมันจะยากหน่อยเพราะว่าคันบ่อถูกน้ำกัดเซาะจนขาดส่งผลให้มีปลาตามธรรมชาติมันจะเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ไปกินกุ้งจนเกือบหมดนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งในบ่อพลาสติกแทนนะครับใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ2เดือนให้อาหารตอนเช้าตอนเย็นนะครับกุ้งฝอยก็โตไวแล้วก็จับขายได้ครับนี่เป็นอาชีพที่เขาทำอยู่กับบ้านนะครับของนางสาวสุพิชาบุญประคมอายุ23ปีเลี้ยงกุ้งฝอยเรื่อยๆมากว่า2ปีแล้วนะครับเลี้ยงแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ2เดือนก็จับส่งขายได้ขีดละ30บาทหรือว่ากิโลกรัมละ300บาทแต่ว่าการเลี้ยงในบ่อพลาสติกแบบนี้ครับจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำกันหน่อยสักประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อไม่ให้น้ำสกปรกมากเกินไปแล้วก็กุ้งจะได้ไม่ตามจะได้สะอาดด้วยครับซึ่งกุ้งฝอยเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากเลยครับขายดีจนแทบจะไม่พอขายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อต่อเนื่องกันแทบทุกวันส่วนอาหารที่ให้กุ้งฝอยกินก็หาได้ง่ายคุณผู้ชมเป็นพวกสาหร่ายหางกระรอกที่ก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยครับแล้วก็หัวอาหารปลาดุกและข้าวเจ้าหุงสุกก็กินได้ครับ
1: รายได้ก็วันละ 300-400 บางวันได้เยอะก็ได้เยอะอยู่ค่ะ
2: ขายยังไง
1: ขีดละ30กิโลละ300ค่ะ
2: แล้วความต้องการของลูกค้าเป็นไง
1: ก็มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่ามันขาดตลาดแบบสดๆแบบนี
2: ้ไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
3: แล้วมีร้านอาหารแล้วอะไรติดต่อประมาณ
1: ก็มีบ้างค่ะเป็นบางรอบ
0: กุ้งฝอยครับเอาไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายอย่างอย่างที่นิยมกันเลยคุณผู้ชมต้องนี่ครับกุ้งเต้นนะครับเป็นเมนูยอดนิยมที่มักจะทำกินกันเป็นประจำนะครับขั้นตอนก็ทำไม่ยุ่งยากครับเอากุ้งฝอยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสจัดๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ได้เมนูอร่อยแล้วหรือว่าจะเป็นกุ้งไข่เจียวกุ้งทอดมันน้ำพริกกุ้งได้อีกหลายเมนูเลยครับตัวน้องเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยบอกว่าบางวันคุณผู้ชมลูกค้ามาซื้อที่บ้านเยอะมากทำรายได้ขายได้วันละ 1,000 บาทก็มีก็ถือเป็นอาชีพที่ทำอยู่กับที่บ้านแล้วก็มีรายได้ดีด้วยครับส่วนคุณผู้ชมที่มีกำลังทรัพย์นะครับและอยากจะลองอุดหนุนทุเรียนระดับพรีเมียมนะครับที่เขาตั้งใจปลูกดูแลอย่างดีครับช่วงนี้มีทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์พันเมืองนนท์นะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรเขาส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับขีดละ400บาทหรือว่ากิโลกรัมละ 4,000 บาทนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้าสูงมากเลยครับช่วงนี้สวนนายกก้อยพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรของนายนิคมศิลปะสอนกำลังเก็บทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์นะครับเพื่อส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาวแหล่งใหญ่ที่สุดของถ้ำสิงห์หลังจากรับมรดกตกทอดสวนทุเรียนต่อจากคุณพ่อมาครับสมัยก่อนเนี่ยชาวสวนส่วนใหญ่ที่นี่จะปลูกกาแฟกล้วยนะครับสวนทุเรียนยังไม่ค่อยนิยมกันมากนักคุณพ่อก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำทุเรียนก้านยาวมาปลูกในพื้นที่จนปัจจุบันนี้ครับทุเรียนก้านยาวนายกก้อยเนี่ยถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่ารายอื่นๆนะครับเขาหันไปปลูกทุเรียนหมอนทองกันที่นี่ก็เลยต้องการจะอนุรักษ์ไว้ครับและจะดูแลผลผลิตให้ดีที่สุดนะครับโดยดูแลแบบอินทรีย์ 100% เลยให้ได้รูปทรงที่สวยแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็มีออสมือหนึ่งก้านยาวรับเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเนี่ยมารับซื้อแล้วก็คัดเลือกตัดลูกส่งตลาดอตก.ทุกปีครับ

0: จังหวัดชุมพรถือว่าเป็นเมืองหลวงของแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองและก้านยาวที่ส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุดของภาคใต้และเป็นอันดับ2รองจากจังหวัดจันทบุรีครับด้วยปัจจัยหลักที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปลูกทุเรียนเป็นอย่างมากด้วยครับ
1: ต้นพันธุ์ที่พวกเรานำมาปลูกเนี่ยนะเราก็ต้องไปหาแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยใช้วิธีการทาบกิ่งนะครับสมัยก่อนก็จะเอาเม็ดเนี่ยนะครับเพาะในถุงแล้วก็เอาไปทาบกิ่งพันธุ์ดีมาดังนั้นเนี่ยก้านยาวของตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยจึงเอาต้นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองแล้วไปทาบกิ่งก้านยาวที่นนทบุรีแล้วเอามาปลูกที่ตำบลถ้ำสิงห์เราก
2: ินแล้วละมุนลิ้นทานแล้วละมุนลิ้นนะครับละลายในลิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก้านยาวที่ได้รสชาติจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นที่นี่นะครับก้านยาวเมืองนนที่หายากแต่ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำสิงห์
0: พ่อค้าที่มารับซื้อครับเขาจะบรรจงเลือกตัดทุเรียนก้านยาวจากในสวนทุกลูกเลยครับคัดทั้งรูปทรงคัดเบอร์คัดขนาดส่งไปตามแผงพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับและทุเรียนส่วนใหญ่ที่จะนำมาจากตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยเนื้อดีสีเหลืองเหมือนทองคำเลยนะครับรสชาติอร่อยบ่มแค่ 2-3 วันก็พร้อมกินได้เลยครับที่นี่เขาการันตีว่าทุเรียนก้านยาวรสชาติดีจริงๆเป็นเกรดพรีเมียมเนื้อหนึ่งนะครับส่งขายถึงตลาดอตก.กันนะครับใครมีโอกาสไปเดินห้าไม่ลำบากเรื่องกำลังทรัพย์ก็ลองอุดหนุนชิมดูกันได้ครับชีวิตชาวสวนในจังหวัดสงขลาครับจากที่เคยทำสวนยางตอนนี้เปลี่ยนพืชไปปลูกนะครับเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับเพราะว่าหันไปปลูกสละสร้างรายได้เดือนหนึ่งนะครับหลายหมื่นแต่ตอนนี้ก็เปิดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกสละให้กับคนที่สนใจผลิตสละให้ได้คุณภาพครับ
3: ปร
0: ับเปลี่ยนพื้นที่4ไร่จากที่เคยปลูกยางพาราครับมาปลูกสละที่สวนของนายจรูญพรหมจันทร์เกษตรกรพื้นที่หมู่8ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับปลูกต้นสละพันธุ์สุมาลีมา7ปีแล้วคุณผู้ชมโดยปลูกเต็มพื้นที่4ไร่ครับในระยะห่าง7เมตรแบบสลับฟันปลาต้นสละเนี่ยจะเริ่มให้ผลตั้งแต่อายุ3ปีเลยครับแล้วก็ให้ผลผลิตทั้งปีด้วยมีรายได้ตอนนี้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทนะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาทเดือนนึงเก็บผลผลิตได้1ตันนะครับเมื่อเทียบกับสวนยางพารารายได้จากยางพารา1ไร่เท่ากับต้นสละเพียง1ต้นเองนะครับในระยะเวลา1ปีแล้วก็ดูแลทำรั้วรอบต้นสละเอาไว้ด้วยครับสำหรับผูกมัดช่อสละที่เริ่มจะออกผลเพื่อให้มีความสวยงามทั้งยังทำให้ช่อลูกสละเนี่ยไม่ถึงพื้นดินนะครับลดความเสี่ยงที่จะเน่าเสียลงได้จากวันที่เริ่มปลูกนะครับจนวันนี้ผ่านไป7ปีเก็บผลผลิตได้ทุกวันแล้วนะครับตลาดรับซื้อไม่อั้นจะมีก็เพียงช่วงที่ผลไม้ตามฤดูกาลออกมาเยอะแล้วก็หลายชนิดพร้อมกันเท่านั้นนะครับที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้ด้วยการนำไปแปรรูปต่อครับ
4: ถึงผลผลิตตัวนี้ก็บอกว่าสละหนึ่งขอเก็บจากกับอย่างหนึ่งรายผลผลิตต่อปีนะต่อปีก็ตามเดียวผมได้ผลผลิตก็คิดว่าใกล้เคียงนะถึงว่าไม่ตรงปีกอะน่าจะเป็นไม่ได้ว่าตากับอย่างแต่ว่าได้กินแล้วอันนี้ที่หลายก็รายได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณที่หมื่นถึงห้าหมื่นที่หลายต่อเดือนนั่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่กับเราต้องขยันประจุดอกกันเพราะเราจะเราไม่ประจุดอกมันจะไม่ติดโรคง่ายเรานะครับไม่ติดโรคตัวนี้
0: นอกจากนี้ครับยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกพืชสละเป็นพืชแซมนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนปลูกเป็นพืชหลักก็ได้เหมือนกันให้ปลูกอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้ทั้งไปดูงานด้วยก็ได้นะครับไปเป็นกันหมู่คณะหรือว่าจะเข้าไปซื้อไปอุดหนุนลองชิมกันนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869645561ครับไปอุดหนุนของดีราคาถูกนะครับพื้นที่ที่เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านกันที่จังหวัดตรังนะครับมีตลาดโต้รุ่งท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังนะครับขายอาหารราคาตั้งแต่5บาทไปจนถึง25บาทนะครับให้เลือกซื้อกันได้หลากหลายอย่างเลยส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีร้านข้าวราดแกง10บาทนะครับเป็นอาหารแบบบ้านๆและเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นด้วยครับข้าวราดแกงราคา10บาทยังมีจริงนะครับต้องมาที่ร้านตำโอ่งเป็นร้านอาหารข้าวราดแกงที่บ้านหนองยับล่องหมู่1ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรี

0: ขันนะครับอยู่เส้นทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึงจะต้องผ่านร้านตำโอ่งร้านนี้ครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนเช้าโมงนะครับไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นก็หมดแล้วทำกับข้าวมาขายวันละ10อย่างคุณผู้ชมแม่ค้าเขาจะตักกับข้าวใส่จานหรือว่าถ้วยเนี่ยวางเรียงไว้ในราคาจานละ10บาทเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกหยิบเอาเองนะครับส่วนข้าวเปล่าก็10บาทเหมือนกันแต่ว่าเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นเลยครับและมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำสมุนไพรแก้วละ10บาทอันนี้ก็เติมได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับส่วนเมนูหลักๆที่ทำแต่ละวันนะครับถ้าเป็นประจำเลยก็จะมีพวกหลนเต้าเจี้ยวหมูสับแผนงหมูแกงเขียวหวานลาบแล้วก็คอหมูย่างครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันนั้นจะหาวัตถุดิบอะไรมาขายได้บ้างก็จะทำให้ครบ10อย่างครับ
1: เศรษฐกิจไม่ดีเราย้อนสอนเราลองดูว่าถ้าเราขายปริมาณน้อยราคาถูกให้มันสมดุลกันระหว่างปริมาณกับราคาแต่คนจำนวนมากสามารถมาเลือกกินได้เป็นทางอีกหนึ่งทางเลือก
2: ก็คือเน้นปริมาณลูกค้า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็คือถึงจะคุ้มค่าถ
1: ้
2: าลูกค้าเยอะเราก็คุ้ม
1: คุ้มใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะอย่างน้อยเราทำเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำหมดแน่ๆอย่างเช่นวันนี้ก็ประทับใจมากก็หมดเร็วก็ไม่คิดว่าจะได้การต้อนรับ
2: ก็หมดทุกวัน
1: ค่ะหมดวัน
0: ใครที่อยากจะไปลองชิมกันนะครับอุดหนุนกันได้ไปนั่งกินที่ร้านเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ากลัวไปเกอร์ก็สอบถามกันก่อนได้ครับ0899145058ครับที่พึ่งยามยากอีกที่ต้องมาที่ตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับคึกคักไปด้วยชาวบ้านที่เขาแห่มาซื้อของกินกันนะครับที่นี่ขายทั้งข้าวแกงขนมจีนขนมสดขนมหวานต่างๆราคาแสนถูกคุณผู้ชมมีให้ซื้อตั้งแต่5บาท10บาท20บาท25บาทนะครับนับว่าหากินได้ยากแล้วนะครับในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เขาขายของถูกได้เนี่ยแม้ว่ากำไรจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าเขาเน้นทำขายในปริมาณเยอะๆนะครับทั้งขายหน้าร้านแล้วก็ขายส่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะแห่มาซื้อกันเพื่อเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งในขณะที่ปริมาณอาหารของแต่ละร้านนะครับที่กองให้เห็นเป็นพเนินกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเน้นขายปริมาณมากขายเร็วขึ้นด้วยก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับจากตลาดโต้รุ่งที่เขาเริ่มขายกันหัวค่ำก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มนะครับมาขายตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันนะครับแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมลูกค้าก็เลยมาออกันแน่นร้านส่วนโซนขนมสดเบเกอรี่นะครับมีกล่องละ5บาท10บาทก็มีครับคึกคักไม่แพ้กันมีลูกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานแวะเวียนกันมาซื้อขนมกันเยอะมากครับแม่ค้าขนมสดเบเกอรี่เนี่ยบอกว่าขนมสดจะขายมาแล้วประมาณ4ปีคุณผู้ชมที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่5บาทไปจนถึง20บาทเองนะครับเน้นขายปริมาณมากเหมือนกันแม้ว่าของจะมีราคาแพงขึ้นแต่ว่าตัวเองก็ยังคงมีกำไรได้นิดหน่อยเพราะว่ายังขายได้ดีครับอย่างช่วงค่ำเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าปลีกจะมาซื้อกันเยอะนะครับส่วนตอนเช้าตรู่หน่อยก็จะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้ามาซื้อของในร้านค้าเพื่อเอาไปขายต่อกันนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การขายของแต่ละร้านนะครับจะขายไม่แพงแล้วนะครับคุณผู้ชมดึงดูดด้วยการขายของ10บาท15บาท20บาทแบบนี้นะครับแต่ว่ายังขายได้เยอะก็ยังพอมีกำไรดีกว่าของเหลือทิ้งไปแล้วก็เปล่าประโยชน์นะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกในพื้นที่ของตำบลคำน้ำสร้างที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรกันนะครับล่าสุดนี้ผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยตามไปชมกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: เดินทางไปชมความสวยงามของถ้ำไซทองบ้านไซทองตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรต้องเดินเท้าขึ้นไปโดยมีระยะทางประมาณ800เมตรเป็นเส้นทางธรรมชาติบางช่วงมีโขดหินเล็กน้อยเรียงรายและมีความสูงชันเล็กน้อยค่ะเดิมทีถ้ำไซทองเคยมีพระสงฆ์เข้าไปทุดงจำพรรษาแต่ต่อมาพระสงฆ์ได้ย้ายออกไปสร้างวัดอยู่บริเวณเชิงเขาจึงทำให้ถ้ำแห่งนี้มีเพียงชาวบ้านที่เดินไปหาวัตถุดิบตามธรรมชาติและแวะเวียนเข้าไปพักหรือหลบฝนก่อนจะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในปัจจุบันค่ะ
1: ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำตั้งแต่สมัยโบราณและคือบอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

0: ามันมีถ้ำแล้วก็มีพระสงฆ์เข้ามาเวียนจำพรรษาจาริกธุดงค์นะครับทีนี้แต่ยังไม่เป็นวัดเพิ่งมาเป็นวัดสมัยปู่ยิ้มเข้ามาจำพรรษาแต่ว่าด้วยระยะทางที่ทุรกันดารท่านเองก็ชราภาพก็ขึ้นลงลำบากเขาก็เลยไปตั้งเป็นที่พักสงฆ์อยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้จะเป็นที่จำศีลภาวนานั่งสมินั่งสมาธิปีกวิเวกแล้วก็ในวันสำคัญก็ถึงจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้ตรงที่ท่านเคยปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนเป็นพระที่สมถะไม่มีอะไรมีแต่เทียนมีแต่ธูปแค่นั้นท่านผมเห็นเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแล้วเพิ่งหิวแล้ว
1: เดินมากี่ร้อยเมตรแล้วครับตอนนี
0: ้ไปคุ้มรู้สึกว่า10กิโลครับที่จริงประมาณ600ครับแต่ว่าคุ้มรู้สึกนะ
2: โอ้โหขอบ้านน้ำ
1: เส้นทางที่เราเดินขึ้นมานะคะจริงๆแล้วรถก็สามารถขับขึ้นมาได้ค่ะแต่ต้องเป็นรถขับขึ้น4ล้อเท่านั้นค่ะเพราะว่าตลอดระยะเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะอีก100เมตรนะคะเหนื่อยมาก
3: พื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำจากยอดภูไหลผ่านลงมาตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ
4: มันจะมีน้ำตลอดปีคือมันคล้ายๆว่ามันเป็นหินนะแต่ว่าข้างล่างมันอาจจะมันสามารถ
2: ออกบ่อน้ําออก
4: บ่ออาจจะไม่ใช่หินที่เป็นแบบชั้นหินทั้งหมดอาจจะเป็นมันจะเป็นหินมาซ้อนกันน้ําถึงซึมเข้ามาได้คือน้ําจะมีตลอดปีนี่คือน้ําจะไม่ขาดในหน้าแล้ง
5: นายกลึกด้วยนะนี
1: ่ลึกปัจจุบันนี้คือในหมู่บ้านก็ใช้น้ําตรงนี้เหรอคะ
4: ก็ที่วัดก็เอาน้ําตรงนี้ไปใช้ได้ก็คือใช้ระบบการรักน้ําลงไปก็เอาสายยางมาแล้วก็ทำวาล์วปิดลงล่างเลยใช้ระบบการรักน้ำเอา

0: ค่ะถ้ำไฟทองนะคะซึ่งถ้ำแห่งนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เรามาเจอค่ะตรงนี้ก็เป็นป่องแรกเนาะป่องนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆค่ะสวยงามมากค่ะธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมานะคะ
1: ถึงจะพบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่กลางป่าชาวบ้านในพื้นที่เรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำไซทองหรือถ้ำเตาหางเนื่องจากมีลักษณะเหมือนกับเตาหางเตาโบราณที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงค่ะ
2: พอมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายข้างบนก็ขึ้นมาตามประวัติเขาตอนนี้นะก็เลยเรียกตรงนี้ว่าถ้ำข้างข่าวภาษาแต่เป็นภาษาอีสานนี่ว่าถ้ำอีเกียนะก็มีคนอีกหลายๆคนบอกว่ามาเห็นแล้วว่าน่าจะมันเหมือนกับเตาหางนะเตาหางใครว่าเป็นเตาใช้ฟืนไม่ใช่เตาอังโล่นะไม่ใช่เตาสามขาที่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเตาหางที่เขาจะขุดในคันนาแล้วก็ให้มันป่องแล้วก็เอาอะไรตั้งเอาไว้เหมือนกับที่เราเห็นนะสภาพแล้วใช้ฟืนสอดเข้าข้างล่างดังเป็นไฟขึ้นข้างบนจะมีเตาอยู่ตรงนั้นเป็นเตาชั่วคราวเป็นเจ้าชาวพันธุ์เขาทำกันนี่คือที่เรียกกันพอต่อมาก็มีคนขึ้นมาข้างบนนี่แล้วก็มาพวกผ่านป่าพวกอะไรนี่ทราบที่เขาทราบมาถ้ามีฝนตกมีอะไรเขาก็เข้ามาหลบอยู่ตรงนี้ได้
1: เดินเข้ามาในถ้ำจะเจอกับปล่องที่มีแสงแดดส่องสว่างสร้างความสวยงามและแปลกตาไม่น้อยแต่หากเราเดินอ้อมขึ้นไปด้านบนจะเจอกับลานหินกว้างที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถมองลงมายังปล่องด้านล่างได้เช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะภายในถ้ำแห่งนี้นะคะสามารถเดินเชื่อมเข้าหากันได้ทุกปล่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะได้ชมกับธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะอย่างบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรากของต้นไทรค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำไทรทองนั่นเองค่ะ
1: จากการเดินสำรวจภายในถ้ำมีห้องโถง3ห้องห้องโถงแรกจะมีห้องขนาดใหญ่สามารถเดินเข้าไปได้อย่างสบายมีปล่องขนาดกว้างมีลมพัดผ่านค่ะโถงกลางค่อนข้างมืดเดิมทีเคยมีพระสงฆ์เข้ามาทุดงจำพรรษาจึงทำให้ยังคงมีของใช้บางส่วนหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ค่ะเดินต่อมาอีกนิดก็มาเจอกับปล่องที่2ซึ่งปล่องนี้มีความสวยงามเพราะมีรากไม้เกาะตามลานหินเป็นศิลปะที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นค่ะ
0: บริเวณในถ้ำนี้นะคะก็เดินแบบสะดวกสบายมากๆค่ะปล่องนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีมอสเนี่ยเกาะสีเขียวๆนี่สร้างความสวยงามมากๆค่ะรวมถึงมีรากไม้นะคะเกาะขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นตีนเป็ดนะคะสวยงามมากค่ะ
1: เดินบุดเข้ามาทางเชื่อมเราก็มาเจอกับห้องโถงที่3ห้องโถงนี้ค่อนข้างต่ำและมืดแต่ก็ยังมีแสงแดดส่องสว่างลงมาจากปล่องค่ะ
0: หลังจากที่เราเดินมาเส้นทางเชื่อมเมื่อกี้นะคะจากปล่องที่2ค่ะก็มาเจอตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นปล่องที่3นะคะปล่องที่3ค่ะและบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะแต่เวลาที่เราเดินเนี่ยต้องก้มหัวเล็กน้อย
1: หลังนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจถ้ำไซทองเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างและผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมจากการรับนักท่องเที่ยวค่ะ
3: ตรงนี้มันจะลักษณะทางธรรมชาติมันจะเป็นถ้ำตรงนี้คือเล่าสู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่ทราบหรือว่าคนแถวๆบ้านเนี่ยบางคนยังไม่ทราบยังไม่เคยขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้คนโบราณเขาก็เล่าว่ามันเป็นที่มีถ้ำที่สวยงามอยู่แล้วลักษณะในการที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องอาศัยสื่อแล้วก็อนาคตผมผลักดันอยู่แล้วเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมกำลังพัฒนาให้โซนของเราเนี่ยมันจะมีที่ท่องเที่ยวตั้งหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองนะครับแล้วก็ถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำกกปุงนะครับตรงนี้วัดถ้ำไททองเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนป่ายนะครับคือหมายถึงว่าคือเดินขึ้นมาก็ไม่เท่าไ เดินขึ้นมาเหงื่อก็ยังไม่เท่าไหร่ประมาณ800เมตร
1: บนภูลูกนี้ยังเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบช่วงนี้ตรงกับฤดูฝนทำให้ต้นไม้แตกใบเขียวปกคลุมจึงร่มรื่นอากาศเย็นสบายและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนอกจากนี้ยังได้ชมความสวยงามของลานหินที่มีรูปทรงแปลกตาบางก็ทับซ้อนกันบางก็ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นปล่องทะลุลงด้านล่างจึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้เราได้ชมกันค่ะ
4: พื้นที่ของถ้ำทรายทองเนี่ยด้วยว่าทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าเขียวขจีค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ทางผู้นำชุมชนก็ต้องวางแผนกันด้วยว่าเมื่อเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้ธรรมชาติรอบๆนั้นเสียหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยสอบตร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ครับสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ครับมีชื่อว่าต้าสุยต้อศูนย์บัญชาการสำคัญของขบวนการคอมมิวนิสต์มาลายาในอดีตนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเบตงเพื่อรองรับการจัดทำพื้นที่ป่านันทนาการในอนาคตครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอที่ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับเวลาบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: เห็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คนนะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการโรงเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลานแล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซึ่งในโรงเรียนใน1มื
0: ้อ
1: แต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
0: ครับผม
1: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทำ3คูณ3เมตร
0: ครับผม
1: ใครมี3วาคุณทำ3วา
0: 3คูณ3วา
1: ใช่พื้นที่
0: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
0: ครับผม
1: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
0: ครับ
1: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วย น้ำผึ้งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
2: หลากหลายเลยชาบ
1: ะถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
2: มะละกอนี่ผลไม้สารพัดประโยชน์

0: ไม้เป็นผลไม
1: ้ครับ
0: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
1: ้ครับผม
0: คือเรามองในพื้นที่3/3เราทำได้ครับ
1: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของต้องเรียน
2: นั่นไงครับโครงการ 3x3 อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็เลิศมากครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
3: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
4: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: ื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหาร
1: ขาดสารอาหาร
0: จะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนอ้วนก็ต้องอ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่ละ
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนมีปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับผอ.ครับ
0: ช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
0: ติต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่ยได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป1ถึง3เท่านี้ป4ป5 6เท่านี้มอเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุรันคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆ
1: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอมีครัวทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นมันเป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กปกติ
1: มาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยก็ไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับกลับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็มีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันละวันละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็น
0: ที
1: ่สองเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
0: ครับ

0: าล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะอาจจะก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: องค์กรที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค่ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี้
2: ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: หมอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างน้ำตาลหวานเป็นเกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็เนื่องจากได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะ
2: ค่ะ
1: แต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปี
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเป็นเรื่องอาหารดีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับเนี่ย

0: คุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทเนี่ยมีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่าฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได้ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ก็ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุกนะคะอันนั้นเราจะสุกเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะ นั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียน

0: นะครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
1: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขาย
0: ครับ
1: นะครับเราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
1: นะครับผมก็เราก็ไปเข้า
0: เป็น
1: เข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
0: ครับ
1: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
1: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
1: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
0: เอ้ายังไง
1: โดยพื้นที่ของ 3x3 นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
1: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับ
0: ม
1: ันเป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3x3เนี่ยสามารถที่จะสร้าง
0: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกสามคูณสามเมตรได้ไหม
1: ได้เราก็เหมาะสมกันไหม
0: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
1: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
1: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
1: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมพอกินได้หรือยังปลาทุกเนี้ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับ
0: ตัวโตแล้ว
1: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่เรื่อยเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
1: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจทานก่อนได้บ
0: อก
1: ทานเลย
0: กินเลย
1: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
1: ็
0: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
1: ใช่
0: นะครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
1: ครับผม
0: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
1: ครับผม
0: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
1: ครับผมครับยินดีครับ
0: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆ นักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับสารพิษอันตรายจากควันไฟที่ลอยปกคลุมทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาคำตอบจากในต่างๆของประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะ
1: Science Cafe จัดขึ้นมาด้วยหลากหลายจุดประสงค์คืออยากให้ความรู้กับสาธารณะในบรรยากาศที่กันเองสบายๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเป็นวิชาการมากนักแต่เราต้องมีนักวิชาการที่รู้ลึกรู้ซึ้งรู้จริงในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับดังนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขด้วยปัญญาเราจะต้องเอาความรู้ต่างๆในของจากบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาให้ความรู้กับสังคมดังนั้นในกรณีบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมได้หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างเรา
0: การเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะโดยแพทย์หญิงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวอนามัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประหยัดโภคทิติยุจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอกสิทธิ์สมสุขจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลังพลคงเสรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เปิดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาปุ๊บก็รู้สึกเหม็นเลยนะครับไม่ได้เหม็นจากหมึกแต่ว่าเหม็นจากไอ้ควันไฟเนี่ยนะครับธีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับไปด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่นว่าควรจะทำตัวยังไงในวิกฤตแบบนี้นะครับดูก่อนนะฮะว่าบางคนบ้านอยู่ไกลนะครับหรือบ้าน อยู่คอนโดจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับภาพนี้คือภาพ Google Earth ก็จะเห็นบริเวณแถวนี้ที่เป็นกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะครับก่อนถึงปากอ่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณบ่อขยะนะครับแถวนี้ที่ไหม้ที่บอกว่าเป็นแพร่กระสา8นะครับแถวนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวาบนขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่าระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยนะครับดูต่อไปนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวันแรกๆจนกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่า100ไร่คราวนี้เราทำยังไงกับมันเมื่อไหม้ดูต่อนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันจะไหม้แล้วก็คนแถวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรนี่คือภาพถ่ายจากจิสดานะครับก็จะเห็นว่าตรงมุมเนี่ยคือเมืองโบราณนะครับแถวนี้คือเมืองโบราณนะครับพอมันไหม้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10กว่ากิโลเนี่ยไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิดูนะฮะว่ามันใกล้ตัวเราแค่ไหนแทนที่ลมจะพัดจากล่างขึ้นบนนะครับมันพัดมาตรงนี้มันโดนคณะวิทย์เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นไปเราถือว่าโชคเราดีมั้งหรือว่าเราไม่ซวยก็ตามใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพความเป็นจริงอันนี้ตอนภาพตอนเช้าวันอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดดูต่อไปนะครับภาพบ่อขยะจากภาพด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีดำๆมันมีทั่วไปเลยนะครับดำตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำแถวๆนี้ทำไมมันดำขนาดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นน้ำผมไปสัมภาษณ์นักศึกษา

0: านหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นในบ่อพวกนี้หมดเลยเขาเรียกว่าบ่อดินบ่อดินพวกนี้คือบ่อที่ไม่มีดินก็เลยชื่อว่าบ่อดินนะครับคือเขาขุดดินไปจนหมดมันลึกแค่ไหนคือมันขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นดินดาหรือชั้นน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายสิบหรือร้อยเมตรคือนึกถึงว่าตึก6ชั้นพื้นที่ประมาณสูงประมาณ20กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันควรประมาณ20กว่าชั้นน่ะขยะมันเยอะขนาดนี้นะครับแถวๆนี้ถ้าเกิดมองภาพอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ Google Street View ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไหม้ก่อนไหม้หันกลับมา180องศาคือเห็นบ่ออย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่ายได้นะฮะมันลงไปลึกมากน้ำก็เย็นมากเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดคงเล่าให้ฟังถึงผลกระทบน้ำใต้ดินอะไรต่างๆนะครับขยะมันก็มีทั้งไหม้ทั้งเคมีแล้วแต่ละท่านอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไหวไหมนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันเสวนาวันนี้นะครับเราคงนอกจากดูว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยอันตรายจากการเผาไหม้จากสารเคมีผลกระทบระยะสั้นกลางยาวนะครับดินน้ำสารพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมุมมองต่างๆปัญหานี้คงจะอยู่กับเมืองไทยไปอีกเท่าไหร่อีกพักหนึ่งไหมหรืออยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มจากการให้เห็นภาพว่าเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับผม
1: ครับสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมีนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1นะครับก็คือต้องการเชื้อเพลิงนะครับ2แก๊สออกซิเจนอันที่3ก็คือต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีในข่าวก็จะมีการทําข่าวว่ามีแก๊สมีเทนเกิดในบ่อขยะหรือไม่นะครับผมก็ไปเช็คมานะครับว่าแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับจะติดไฟได้เองเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึง537องศาเซลเซียสถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินที่เราใช้กันทุกวันอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนี่คือประมาณ250องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองหมายความว่าถ้าตั้งไว้ปกตินะครับมันจะติดไฟได้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีเทนก็คือ537องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการเผาไหม้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเชื้อเพลิงของเราเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนะครับอันนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายคราวนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีปัญหานะครับก็คือเกิดเนื่องจากที่ว่าองค์ประกอบผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สออกซิเจนหรือพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดควันและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่านะครับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมเหลาซึ่งขมเหลาตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันขาวๆตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทำให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีขาวๆว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับของผสมเหมือนกับที่เราเห็นในน้ำนมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แก๊สตัวนึงที่อันตรายมากๆเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี่เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีที่เป็นสายตรงหรืออาจจะเป็นวงนะครับอันนี้มีศัพท์เทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันก็จะก่อให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอลกรดคาร์บอซิลิกแอซิดที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเชื้อเพลิงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้ก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะ

0: ได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไข่เน่าทุกวันใช่ไหมครับนะฮะตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวหนึ่งคือสารไทออลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆผมเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมเนี่ยมีกฎข้อหนึ่งนะครับกฎทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปก็คืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับนะถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปตึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปตึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสารฟลูออโรคาร์บอนนะครับพวกเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะนะสารประกอบที่มันมีฟลูออโรเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซิเจนตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับไฟนะครับเห็นมันก่อนบอกมีไฟสีแดงนะครับก็คือถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ำๆนี่ก็คือจะได้ไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนะครับก็คือจะได้ไฟสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนพอทราบนะครับ
1: อันที่เราเห็นคือประมาณเบอร์หนึ่งนะฮะ
0: ใช่ครับครับผมครับนะฮะไม่ทราบมีใครเห็นไฟอะไรที่สีที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นสีแดงเลือดนกหรือสีเขียวอะไรไหมครับผมก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเห็นใจให้ทราบแสดงว่าตอนนั้นอาจจะเป็นบริเวณนั้นอาจจะมีโลหะหนักนะครับนะครับคราวนี้ผมก็ไปค้นมาว่าถ้าจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเขากำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อคืนผมดูข่าวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับก็คือปลอดภัยนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆนักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าสารถ้าแก๊สนั้นมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีสารไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วๆไปนะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าปิดปากแบบที่เราแบบที่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเป็นไข้เราก็ใช้ผ้าปิดปากอันนี้พอไหมนะครับเดี๋ยวคุณหมออาจจะบอกอีกทีว่าจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับนะครับต้องเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับ
2: ก็คือเน้นตรงหน้ากากอะค่ะเพราะว่าตากับเยื่อบุนี่จะเป็นส่วนที่เราจะรู้สึกกับพวกสารพิษพวกนี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดคือทั้งปิดตาด้วยแล้วก็
0: อันนี้แบบเต็มหน้านะคร
2: ับ ใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกรองสำหรับกรองพวกสารพิษค่ะ
0: ครับถ้าอากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจนติดตัวไปได้นะครับ
1: อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่มีว่ามีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ของอาจารย์เนี่ยคือมันมีกลิ่นมันมีอะไรยังไง
0: มันไม่มีกลิ่นเลย
1: ทราบได้ยังไง
0: ไม่ทราบครับก็คือตายก่อนครับตายก่อน
2: ไม่อันนี้ครับไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะคะอย่างเช่นที่เราจะเคยได้ข่าวกันอย่างเช่นมีการจุดไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะมีอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ
0: ครับมีอีกงานหนึ่งที่มอบหมายให้ผมทำนะครับถ้าดับไฟต้องทำยังไงนะครับผมก็เลยก็ต้องกลับไปที่องค์ประกอบของการเผาไหม้นะครับว่าเราจะต้องแยกเอาองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ออกมาอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าแยกเอาเชื้อเพลิงออกมาแยกได้ไหมครับคงแยกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเมื่อกี้บอกว่ากี่ไร่นะครับ
1: มันเป็นร้อยไร่
0: แล้วมันก็ร้อยไร่
1: ลึกหลาย
0: แล้วก็ลึกอีกนะครับเพราะนั้นเยอะมากคงไม่มีความสามารถนะครับอันที่สองที่เราทำแล้วก็คือลดอุณหภูมิลดพลังงานนะครับโดยการฉีดน้ำซึ่งตอนนี้ก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะคร
1: ับ ก็ออกเหลือ 20-30%
0: นะครับ
1: รอให้มันประทุใหม
0: ่ครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาแก๊สออกซิเจนออกนะครับก็คือเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับไปเข้าไปแทนที่ผมมีตัวอย่างนะครับเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับเราก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องหาสารที่อาจจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับซึ่งเราคงต้องไปดูอย่างเช่นอาจจะมีปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยจะจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นหินปูนซึ่งมันก็จะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับหรือจะไปเอาหินปูนมา นะครับ

0: เราก็เห็นภาพรวมๆแล้วว่าปัญหาของขยะที่มันไหม้เนี่ยมันเยอะพอสมควรนะครับแล้วคราวนี้คนจะรู้สึกว่าแล้วอาจารย์เอกสิทธิ์ให้ฟังว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันสีออกส้มๆแล้วก็มี
1: สีขาว
0: แล้วก็มีดำดำนี่ก็เป็นเขม่า
2: ครับ
0: สีขาวสีของเปลวไฟก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงมากนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราก็เรียนรู้นะฮะจากภาพที่ถ่ายมาปุ๊บมีวิทยาศาสตร์ในนี้เราทราบถึงอุณหภูมิโดยประมาณ เห็นว่าเขม่าอยู่ตรงนี้นะฮะเขม่าอันตรายไหมฮะอาจารย์ตกลง
2: ก็เป็นคาร์บอนนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุภาคมันมีขนาดเท่าไหร่
3: ผมว่าแนะนำไปถึงคนไทยทุกคนว่าเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยเรายังคิดว่าค่าตัวเราถูกเราก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถหรือการก่อสร้างนะครับหรือการทำงานทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่ความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องกำไรเรื่องอะไรอื่นๆมาก่อนความปลอดภัยนี่มาอันดับสุดท้ายทำอย่างไรให้เราคนไทยเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน

0: วันมันขึ้นเยอะแล้วก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นร้านขายของชำด้วยแล้วก็ขายไม่ได้เลยซื้อของลงไว้แล้วก็ขายไม่ได้เคยอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ต้องมานอนวัดเนี่ยการกินการนอนก็ลำบากเสื้อผ้าก็เหม็นแล้วก็ควันเข้าจมูกแล้วมันพวกสารเคมีทั้งนั้นน่ะแล้วก็กลัวตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวว่านานๆไปสิก็ต้องมันเป็นนู่นเป็นนี่ก็ให้ไปเจาะเลือดก็ยังไม่ได้ไปเลย
1: เหม็นมากที่แรกนี่เหม็นมากมันก็น่าจะมีคนรับผิดชอบอะเนาะเพราะว่ามันขยะมันมหาศาลขนาดนี้เนาะมันต้องมีหน่วยงานแน่ๆที่ต้องดูแลกรมมลพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเป็นไปได้ก็คืออยากให้มันปิดที่นี่ซะโดยถาวรนะหรือว่าเผาหรือกบอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ในนี้เยอะ

0: ขยะบ้านเราเนี่ยมันเป็นขยะเปิดเป็นการทิ้งแบบเปิดซึ่งมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่มีประเทศไหนในที่เขาพัฒนาแล้วเขาทิ้งขยะแบบเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะที่การทิ้งขยะแบบเปิดเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ใครจุดบุหรี่ใส่อะไรลงไปมันก็ไหม้หมดนะฮะงั้นการไหม้อันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนหนึ่งอะไรหรืออย่างคือเราไม่พูดยากจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกมีที่อาจารย์เอกสิทธิ์พูดไปแล้วแต่ว่ามีฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็ VOC ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์มาลดีไฮด์กับ VOC แล้วก็ซัลฟูออกไซด์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปเช็คดูนะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอเตอร์ไซค์คิวอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีซัลฟูออกไซด์10ถึง12 ppm จริงๆแล้วเนี่ยEPA บอกว่าซัลฟูออกไซด์สแตนดาร์ดเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน75 ppb หรือประมาณ 0.075 ppm นั่นเองซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลาย10เท่านะครับ
1: อาจารย์ครับ EPA คืออะไรนะฮะ
0: EPA ก็คือ Environmental Protection Agency ของอเมริกานะก็คือฝ่ายหน่วยที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับ
1: แล้วอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมพี่เป็น PPM หรือ
0: PPM นี่ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับถ้า PPB ก็คือส่วนในพันล้านส่วนนะครับก็คือเหมือนอากาศพันล้านส่วนเรามีเท่าไหร่นะ PPM คืออากาศล้านส่วนเรามีอยู่แค่ 0.075 ก็เกินมาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1กิโลนะคุณดู 5-8 PPM นะ 5-8 PPM เนี่ยก็
1: ประมาณ100เท่านะ
0: 100เท่าเกินมาตรฐานไป100เท่าขนาด1กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลฟูออกไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็อาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลฟูออกไซด์ก็คือฝนกรดนะฝนกรดอาจจะไม่ต้องตกไปเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรด

0: แล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลเฟอร์ดิออกไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอพลบอกว่าเนื่องจากพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพนแอเรียนี้ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพลาสติกที่วนนั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือไดออกซินนะครับไดออกซินเนี่ยเกิดจากการเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนคอร์เบสก็คือมีคอไรนะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอาจารย์
1: อาจารย์ครับอย่าง PCDD หรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำมันไม่ละลายน้ำแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบิ่มเทิมแบบนี
0: ้มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละออง
1: อ๋อเป็นฝุ่นละออง
0: เป็นพาร์ติเคิลขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งไอ้ PCDD เนี่ยมันคือ polycorinated ก็คือมีคอรินมากกว่า1นะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าไดออกซินซึ่งคุณหมอน่าจะทราบดี
2: ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชใช่ไหม
0: ครับแต่ว่ามันมาจากการเผาด้วยนะครับเพราะเราเผาพวก PVC เนี่ยมันจะออกมาเป็นไดออกซินด้วยผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครน President Viktor Yushchenko เนี่ยซึ่งเขาถูกปาด้วยไดออกซินหรือทั้งอย่างที่หน้าอันนี้คือผลของดาวซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตรงๆเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือเดี๋ยวจะคุณหมอผลพูดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะแล้วก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับแต่นี้ผมเลยบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าเผาไนโตรเจนแล้วได้นะครับเป็นไนโตรเจนออกไซด์ก็คือ NOx ที่ผมเขียนไว้ส่วน VOC เนี่ยอยู่ในนั้นมีการเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC แล้ว VOC กับซันไลท์ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยในระยะพื้นดินทำให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นโฟโตเคมีคอลสม็อกนะครับข้างบนซึ่งโฟโตเคมีคอลสม็อกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทำให้เกิดเป็นกลุ่มหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงนี้ไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ยไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของสม็อกก็คือประมาณนี้ฮะคือเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในรูปเมืองไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือของต่างประเทศก็คือจะเป็นหมอกควันจางๆคุมปกคลุมอยู่นะครับแล้วก็โจทย์ที่ผมได้รับคือเราจะทรีตมันได้ยังไงนะครับถ้าเอาตามรูปที่ผมดูเนี่ยคือถ้าคุณมีปั๊มนะครับปั๊มอากาศลงไปนะครับคือต้องเข้าใจระบบขยะ10ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแก๊สมีเทนอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้โชว์แก๊สมีเทนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้การเผาไหม้เนี่ยยังเผาไหม้ตลอดไปนะฮะจนกว่าแก๊สมีเทนจะหมดหรือว่าจนกว่าเราจะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสกัดไม่ให้ออกซิเจนมันลงไปนั้นปัจจุบันที่มันไหม้อยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยมันเป็นแก๊สมีเทนซึ่งเป็นตัวจุดให้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: มีเทนมาจากไหนฮะอาจารย์
0: มีเทนมาจากการย่อยสลายของขนาดขยะทั่วไปนะครับออ
1: กมาถึงข้างล่าง
0: ข้างล่างเนี่ยครับ10เมตรเนี่ยคือเมื่อมันไม่มีอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: ขยะเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นแก๊สมีเทนโดยธรรมชาติก็คือแก๊สชีวภาพเนี่ยแหละครับจริงๆเขาควรจะจับแก๊สมีเทนเหล่านี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะแก๊สมีเทนที่เผามาได้3วันอย่างนี้แสดงว่าเยอะมากถ้าเขาจับมาเป็นพลังงานเนี่ยโอ้โหได้มหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราละเลยนะครับไม่ได้เอามีเทนเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจริงๆบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยมีเทนอยู่แล้วคุณทุนถมขยะไป 3-4 ปีมีเทนก็เริ่มเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างระบบที่ดีๆเนี่ยปีนึงมันก็เริ่มย่อยสลายเป็นมีเทนเลย
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ก็คือว่าถ้าเกิดมีพวกออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็คือใส่พวกนิวทรีเอนท์ใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่แบคทีเรียซึ่งย่อยสลายทำพวกไบโอเดกราเดชันหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างดี
1: เมืองไทยทำอย่างนี้ไหมอาจารย์พอเห็นภาพอย่างนี้หลายๆคนก็จะคิดเหมือนผมว่าถ้าเกิดมาคุยกับอาจารย์ประหยัดหรือคุยคณะวิทยาศาสตร์มิโดนหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยใส่อะไรเข้าไปแล้วให้มันย่อยสลายเร็วขึ้น
0: นะครับ
1: แล้วมันจะดูมีประโยชน์มาก
0: คือผมทำอยู่ในแลบแบคทีเรียย่อยสลายพวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเพสติไซด์เนี่ยก็อยู่ในแลบอยู่แล้ว แต่ว่าเรามีมันนอกจากแบคทีเรียแล้วมันมีวิธีการต่างๆเช่นกันเพิ่มสารอาหารลงไปหรือการเพิ่มออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมอันคันนะครับเสร็จแล้วคุณก็ปั๊มเอาแก๊สขึ้นมาเอาไปทิ้งนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่กรองเก็บสารพิษเอาไว้นะครับถ้ามีสารพิษเพราะฉะนั้นระบบที่อย่างเงี้ยเป็นระบบที่มุมนอกก็ใช้กันหมดนะครับนั้นไม่บอกขยะต่างๆที่ลึกๆที่ทิ้งถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้วางแผนเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยเขาจะต้องบินแลนด์ฟิลด์เนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้ำเอาไว้แล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปแล้วก็ทรีตก็คือบำบัดตรงนี
1: ้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมอาจารย
0: ์ผมยังไม่เคยเห็น
1: ไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆแหละฮะเพราะว่า20-30 ปีก่อนเขาคงไม่
0: ม
1: ี
0: ไลเนอร์
1: แบบนี้แล้วก็แล้วน้ำมันก็คงจะต้องซึมลงไป
0: ลงน้ำใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีเทนแก๊สเนี่ย recovery ก็คือจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีระบบ recovery ก็คือแก๊สมีเทนที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกจับเอาไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับแล้วก็
1: เมืองไทยคงเป็นแบบนี้อาจารย
0: ์อนาคตเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าหลายๆแห่งที่เขาเริ่มทำกันเนี่ยแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ผมพยายามมองให้เป็นแง่ดีนะอาจารย์ฟังดูแล้วมันเศร้าๆแต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะ
0: อนาคตจะเป็นอย่างนี้ครับต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกไว้เป็นเพื่อหนึ่งทัศนียภาพบล็อกไม่ให้คนเห็นอันที่สองก็คือเป็นตัวกันลมเพราะว่าสารคือเวลามาเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็พัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นสารที่ระเหยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะไปออกไปได้ไกลๆหน่อยส่วนน้ำที่เหลือมาเนี่ยหลังจากเข้าระบบก็จะมีกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นลมที่ผ่านมาก็จะช่วยให้ไดรูทลงไปนะฮะจางกลิ่นแล้วก็ความพิษเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะมีการปลูกหญ้าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเคยไปเมืองนอกเนี่ยพาร์คที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อขยะมาก่อนนะครับหรือไฮพาร์คในลอนดอนเนี่ยเป็นบ่อขยะมา50ปีแล้วเขาก็ปิดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลายเป็นพาร์คที่เมลเบิร์นก็เหมือนกันนั้นการปิดนี่ก็คือเวลาเขาทำขยะเนี่ยเขาจะทำเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรปลิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่ากลางคืนใครก็วิ่งเข้าไปได้นะกลางวันเข้าไม่ได้กลางคืนเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำบ่อขยะเนี่ยให้กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนหยดสวนหย่อมสวนสนุกเหมือนที่เรามีนะครับ
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำอย่างนี้วันนี
0: ้
1: อีก10ปีอีก20ปีปัญหาของที่เป็นโอเพนดัมแล้วก็การไม่แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อคนเป็นหลายแสนหลายล้านคนก็จะน้อยลง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือปัญหาการจัดการผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนคือถ้ารัฐไม่มองเห็นตรงนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเห็นอนาคตอ่ะเพราะว่าอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วบอกกันอย่างจริงแล้วในประเทศต่างประเทศเขาไม่ไว้ในชุมชนหรอกที่เห็นก็คือคุณมีโอเพนดัมปุ๊บจริงๆรถนี้ก็คือรถที่เขาเอาดินมาถมนะหลังจากใส่ขยะเสร็จเขาก็จะกรบเกลี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีรถถมดินลงมานะครับเนี่ยเห็นมีดินไปปลายอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วนี่คือไลเนอร์ที่ผมบอกสีดำๆอย่างเงี้ยเห็นพลาสติกที่อันนี้อาจจะเป็นแนวกั้นอยู่แต่จริงมันก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นไลเนอร์ที่มันพลาสติกดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเขาก็ต้องขุดก่อนนะฮะอาจารย์มีพื้นที
0: ่น่าต้องขุดก่อนครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ขุดลงก็คือทำให้ไปสูงเป็นภูเขามี2แนวท่านเองคือกดลงล่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ให้เป็นหลุมแล้วก็กบลงไปเรื่อย
1: ๆไม่ทำเป็นภูเขาขยะหรือ
0: ภูเขาขยะ
1: ขุดก่อน
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วที่สุดก็จะเป็นภูเขากรุงเทพให้เราได้วิ่งเล่นกันลูกหลาน
1: เ
0: รา
1: ไปวิ่งเล่นปัญหาที่มีอยู่ผมก็ฟังแล้วผมก็สัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรทำนะครับก็ขายหน้าดินขายขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยที่ดินก็ขายไม่ได้พอที่ดินขายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องเปิดให้คนอื่นใครจะซื้อที่ดินที่มีแบบลึกไป50เมตรไหมครับปลูกบ้านนะฮะดูดีมีไหมฮะไม่มีใครทำแน่ๆเลยฮะ เพราะฉะนั้นเขาก็หารายได้ต่อนะครับโดยการที่เปิดเป็นบ่อขยะที่อาจจะไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรก็ตามก็แย่นะครับ
0: ก็สุดท้ายนะครับขยะเนี่ยถ้าจะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศจริงๆเมืองเราเขาน่าจะทำได้ก็คือว่าที่ผมไปที่นิวยอร์กมาที่ซิราคิวส์

0: ที่ State University of New York เนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็น energy นะครับ
1: ปัญหามันเกิดขึ้นล่ะอาจารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลในอนาคตควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี
0: ้
1: นะครับโดยใช้ความรู้แล้วก็การวางแผนร่วมกันนะครับแต่คราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณขณะนี้เลยนะครับว่าคนอยู่บริเวณนั้นควรทำตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการสนับสนุนอย่างไรหรือให้ความรู้อย่างไรนะครับ
0: ก็ถ้ามันมุมมองเขาคิดเห็นเกี่ยวกับควันไฟเนี่ยควันไฟนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบ่อขยะเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะครับและน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดหรืออะไรก็แต่ลำแต่คือบ่อขยะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมายังไงแต่ว่าแน่ๆคือน้ำเนี่ยมันจะลงไปในระบบน้ำใต้ดินหรือลงไปในพวกเกี่ยวกับพืชต่างๆที่เขาปลูกแถวนั้นคือถ้าชาวบ้านปลูกพืชเพื่อใช้ในการทำสวนครัวแล้วก็น้ำไหลไปโดนเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะถูกดูดซับเข้าไปในพืชได้การสะสมในพืชเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาผู้บริโภคนำพืชมาใช้เนี่ยปัญหาก็คือว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะถูกกินบริโภคเข้าไปแล้วก็ไปสะสมในร่างกายทำอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวนะครับ

0: ก็เราเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหตุเกิดประมาณวันเสาร์เช้าวันจันทร์เราก็เข้านะครับโอ้โหระดับไฟนี่ทั้งควันทั้งไฟนี่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้หมดนะครับก็เอากำลังเข้ามาจากเดิมที่คงไหม้อยู่แถวๆขอบเนี่ยแหละก็ค่อยลุกเข้าไปลุกเข้าไปคำว่าลุกเข้าไปนี่คือหลักๆต้องใช้กำลังคนแล้วแบกสายยางไปฉีดต้องใช้คนเข้าไปทำงานและสภาพที่เห็นอยู่นี่คือทั้งแสงแดดทั้งความร้อนทั้งควันพิษมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกันก็เตือนลูกน้องว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากนะครับ
1: สภาพการที่เราสูบควันพิษที่เรามาดับเพลิงมันก็มีเรื่องของการแสบคอมีอะไรบางอย่างคอแห้งคออะไรบางอย่างแสบตาแดงอะไรบางอย่างครับแต่เราก็พยายามป้องกันตัวเองก็หาผ้าหาอะไรมาปิดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
2: ก็อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่หรือว่าหากินอยู่กับกองขยะนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะเศษโลหะไปขายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการจุดไฟหรือสูบบุหรี่ครับอย่าทิ้งก้นบุหรี่มั่วซั่วนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะสร้างผลกระทบต่อราษฎรในวงกว้างนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเรื่องไฟนั้นนะครับขอให้มีความระมัดระวังในการใช้นะครับไฟมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่เมื่อมันเกิดโทษขึ้นมานั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นราษฎรที่ได้รับผลกระทบมันจะเป็นบริเวณกว้างมากครับก็ขอฝากให้มีความระมัดระวังครับผม
3: คือตรงบ่อขยะนี้ก็จะนับว่าค่อนข้างอยู่ไม่ได้ว่าติดชิดกับบริเวณที่อยู่อาศัยมากนะคะก็คือจะมีช่วงระยะที่เว้นอยู่บ้างที่ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันมีพวกน้ำพวกอะไรอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าทำให้ไม่มีคนที่พักอาศัยอยู่ติดกับบ่อขยะนี้นะคะแต่ในรัศมีที่ไกลออกมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ว่ามีจากการระคายเคืองบ้างนะคะแสบตาแสบจมูกบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นจากตัวสิ่งที่มันมากับควันซึ่งน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นกรดนะคะอย่างที่ตรวจเจอว่ามีสารซัลเฟอร์สูงนะคะก็จะเห็นว่าตรงรอบบ่อเนี่ยก็จะพอมีที่ว่างๆที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างอะค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อดีแล้วก็คืออย่างกรดที่มันอยู่ในที่มากับควันเนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติคือมันจะละลายน้ำง่ายกว่าพวกสารประกอบคาร์บอนอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเจอกับเยื่อบุซึ่งเยื่อบุเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเนี่ยค่ะก็เลยจะทำให้มีการระคายเคืองก่อนอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าตัวที่มาแล้วระคายเคืองบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะมีข้อดีว่ามันก็จะตกอยู่แถวๆนี้ค่ะก็คือไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะไม่ใช่ไปถึงถุงลมข้างในนะคะนอกจากเรื่องการป้องกันเยื่อบุไม่ว่าจะเป็นตาหรือทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะมีพวกการแต่งตัวทั่วไปอะค่ะก็คือเสื้อผ้าก็ถ้าใส่แบบมิดชิดก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราไปนี่บางทีถ้ามันสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความไวเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองผิวหนังได้นะคะ ก็ใส่เสื้อให้มิดชิดแล้วพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดทุกอย่างมาซักอย่างเงี้ยก็จะ ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะ
4: ครับ
3: คือถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อันนี้ก็อาจจะไวกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว
4: หรือคนชราอะไรอย่างงี
3: ้ค่ะใช่
4: เขาควรจะทำยังไงฮะอาจารย์หมายความว่าควรจะออกมาก่อนหรือว่ายังไง
3: ก็คือถ้ามีบ้านญาติหรือที่พักที่พอจะไกลออกมาแล้วไปได้ก็จะดีค่ะ
4: ครับผมสงสัยว่าในกรณีของคนที่ต้องเข้าไปทำงานในบริษัทเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยใครควรจะต้องดูแลเขาไหมฮะคือตั้งแต่งานรอบที่แล้วหรือว่างานรอบนี้เนี่ยแบบจิตอาสานะครับเขาบอกว่าก็ต้องทนเอาคือมันจะมีใครฉันคิดว่าใครจะมีสักคนหนึ่งมาช่วยเขาหน่อยไหมครับหรือว่าแนะนำเขาหรือว่ายังไง
3: คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะก็คือเสี่ยงมากกว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสโดยตรงซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่อาจารย์ได้โชว์รูปไปนะคะคือมีหน้ากากที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงทุกคนเนาะซึ่งถ้าต่อไปถ้าเรามีทีมที่เป็นทีม emergency response ที่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจดับเพลิงผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วยลดการสัมผัสอะค่ะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับ หนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสอะค่ะก็คือถ้าเราสัมผัสสั้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่าอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีควันมีขม่าวตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ
5: มีอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือว่าเห็นหน่วยดับเพลิงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ำสีเหลืองๆผมเข้าใจว่าจะบอกขยะเองมาฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ำที่มันที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันมาโดนใบมันก็จะกลายเป็นอ่ะเป็นไปเลยฝุ่นละอองซึ่งผมว่านี่อันตรายกว่าใช้น้ำจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ำจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ำจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะก็จะระเหยกลายเป็นไอในคราวนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ำแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงจากน้ำ
4: คราวนี้ผมขอสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่า เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ยปัญหามันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับก๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์และอาจารย์ฉัตรยาได้เล่าให้ฟังว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มีก๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับแต่ของพวกนี้น่าจะป้องกันได้นะฮะอาจารย์ส่วนหนึ่งป้องกันได้เลย
3: เรื่องการระคายเคืองนี้
4: ป้องกันได้ทั้งตาทั้งการสัมผัสทั้งการสูดดม
6: จริงๆแล้วเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยก็ควรจะมีการทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นอยู่ในบริเวณที่มิดชิดแล้วก็มีการใช้ดินกลบหรือว่าปลูกหญ้าทับอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายออกมาสู่ชุมชนแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดมีสมมติมีใครทิ้งก้นบุหรี่ลงไปก็จะไม่ติดไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือต้องอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยคือพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกับการป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก้นบุหรี่ในที่ที่จัดไว้เนาะไม่ทิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็การที่เราทิ้งขยะบ้านเรือนลงไปเนี่ยถ้าเราได้แยกขยะว่าขยะที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายเนี่ยเราแยกเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงไปได้บ้างอะค่ะ
7: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามตูมกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูด

0: ถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
1: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
2: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุมกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตุมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยผู้

0: กเราทุกคนนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่

0: เรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speak จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางสัตวแพทย์จะมีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาช่วยทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็

0: คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะเคสหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
1: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็คงอยากคิดว่าหมาเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นนะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมาหนึ่งปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดเหลือธรรมดาค่ะตรงนี้เล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้เพิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี้ก็คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงนี้ผ่าตัดแล้วรักษาเขาไปตามอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
0: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
2: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวฮะ7ตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหมกินยาอะไรดีนะ
0: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรกซึมความรู้กันไปเลิศที่สุดเลยค่ะอาจารย
3: ์ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าและเลี้ยงอะไรบ้าง
4: เลี้ยงเราไปมีวัวมีควาย
3: อ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมา
4: อ๋อมีหมาตัวเดียว
3: ตัวผู้ตัวเมียเอ้าทำหมันหรือยังเอามาทำเป้าอย่างเงี้ยเอาหมามาทำหมันได้นะ
0: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
5: โรคสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่ไหมครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นไหมเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้ไหมได้คนก็ตายนะครับอีกโรคนึงนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูไหมครับฉี่หนูก็เป็นโรคนึงที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมันอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันนาคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
0: ของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะ กษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
6: ครั้งก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง30ครั้งนี้เช็คซ้ำแล้วจะปรากฏว่าดีขึ้นขึ้นมา 36.9 แล้
1: ว
6: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไป
1: คร
6: ับกรณีนี้ที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราจะส่งคือส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื
1: ้
6: อแล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกตินะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูทั่วไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนั้นเนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ5คูณ5เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
1: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
6: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีถ้าจะทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกิน
1: ค่ะ
6: สัปดาห์เดียวขึ้นมาไอ้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขาเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังวิธีการคำตรวจธรรมดาเนี่ยหรือเจ้าของรูปสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปูดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคำเจอหรืออยู่ตามต่อมน้ำเหลืองบางทีก็จะคำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคำไม่เจออันนี้ต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พานั้นต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะเนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางทีทางยาหรือการผ่าตัดหรือการให้คีโมสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่นี้ต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลาบางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เราต้องฉายแสงหรือทำคีโมพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำคีโมหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกวินกลุ่มวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีนึงเนี่ยบางกรณีเขาบอกว่าเกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมาทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปทฤษฎีนึงนะกรณีนี้ถ้าเราจะให้คือเราให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้ระดับนึงแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
0: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ
6: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีนึงละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กๆ2 เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขมันจะง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10-20เซนอย่างเงี้ยครับการจะตัดออกบางทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีการรักษาในพูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นนะมันเต่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายถึงในที่หนาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อจริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั่นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัข ก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวเมียในสุนัขตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้น่ะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะ ก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจำเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรืออัณฑะเขาเนี่ยสองใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกอันนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสน้อมนำภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆเลยบางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะทองแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นทองแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นทองแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกติเนี้ยต่อไปคำแนะนำจริงๆคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวล็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันจะบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากปากเปื่อยเลยสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาสมมติถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดที่อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ผสมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดนี้ขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธุ์
0: และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาโคและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
7: การเข้าพื้นที่นะครับเราจะต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับสัตว์ที่มีอยู่คือแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล
2: ้
7: วแต่ก็พยายามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
8: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
0: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการล้วงอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี
8: ้ล้วงเข้าไปเลยค่อยๆใช้เข้าไปหมุนนิดนึงหมุน
9: ค่อยๆ
8: หมุน
9: ช้า
8: หมุนเข้าไปล้วงเข้าไปไม่เป็นไรล้วงเข้าไปเลยเข้าไปเลยเกาะมันในกำมือ
9: เซนติการ่าเวล
8: อยู่ในกำมือสิครับ
9: แต่ว่าถ
8: ้
9: าไอ้น
8: ี่ไปใส่ถุงอุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1ดูสภาพของการทำงานในส่วนระบบทางเดินอาหารว่ามีปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นตัวที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
10: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบเข้าไปลึกได้แค่ไหนอะว่ามือเราจะเลอะหรือเปล่าก็กลัวบ้างแต่ว่าพอได้ลองล้วงแบบบ่อยๆจากตอนไปสพอ.ค่ะก็เลยแบบเริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะแบบกระตุ้นมันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
0: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
8: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่คุกคามทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วก็มีผลต่อประเทศอย่างมากครับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างเงี้ยควรจะต้องฉีดในแนวของตะเข็บของประเทศนะครับเพื่อป้องกันขึ้นไหมอ๋อเห็นชัดเจนทีเดียวนั่นแหละขึ้นนั่นใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละไปเลยเต็มเลยเต็มเลยโอเค
11: สนุกดีค่ะตื่นเต้นแรกๆมือสั่นก็เห็นอย่างตอนแรกที่พี่เขาเจาะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถูกจังหวะแล้วแต่ว่าเส้นมันดิ้นไปดิ้นมา
0: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านว่าที่สัตวแพทย์คะจริงๆแล้วการเรียนรู้

0: ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนอกจากการรักษาวัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านบ้านใครแถวนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเรียกให้คุณหมอทำการรักษาสุนัขแล้วก็แมวได้ด้วยนะคะ
1: ปกติแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าเนี่ยเขาจะนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขนะครับเพราะว่าเราจะฉีดประมาณปีละครั้งครับเพื่อป้องกันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เดี๋ยวพอผมฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็งดอาบน้ำ1 อาทิตย์นะครับสำหรับสุนัขแล้วก็มีอาการบวมตรงที่ฉีดนิดหน่อยเพราะว่าคือมันจะเดินยาเข้าไปแล้วก็จะบวมแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับความจำเป็นของการฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือถ้าสมมติเราโดนสุนัขกัดอย่างเงี้ยครับก็คือมีความเสี่ยงแล้วที่จะรับไวรัสเรบีเข้าไปทีเนี้ยเมื่อรับไวรัสเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมครับอาการก็จะเข้าไปตั้งแต่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วก็อาจจะสู่สมองทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับ
0: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวจากคุณหมอไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ
2: โรคนี้เขาเรียกโรคปากท่อเปื่อยที่คุยกันเมื่อวาน
3: เนี่ยนั่นแหละ
4: แต่ท่อเปื่อยด้วยไม่ได้นะมันต้องบางทีมัดไว้แถวนี้แหละ
2: แต่พอเท้าเปื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษา
4: ครับ
2: กีบมันก็จะหลุด
4: นี่เขาได้หมอมาฉีดอย่างนี้โอ้แน่นอนเลยคร
5: ับ หมอมาฉีดปุ๊บ
2: แต่ไม่จะหายเลยวิธีนะฮะวิธีอย่างนึงก็คือเราไม่อยากให้กีบหลุดนะถ้ามันลงกีบแล้วเนี่ยบ้านเรามีลูกเหม็นไหมลูกเหม็นกันแมงสาบเนี่ย
6: จะทำส
2: ัก
6: ร้อย
2: นะเอามาเผาไฟให้สตุก่อนสารส้มเหมือนกันเผาไฟให้สตุแล้วก็มาบดให้ละเอียดผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องก็ได้เป็นตัวจับ
4: เข้าใจ
2: มันจะแมลงวันมันก็จะไม่ไข่แล้วกีบมันก็จะไม่หลุดคือพื้นที่ครับเป็นชนบทห่างไกลนะจะไกลตลาดจะไปซื้อยารักษาที่เป็นแผนปัจจุบันนี่ก็ลำบากค่ารถไป30 กิโลก็เกษตรกรก็สิ้นเปลืองมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่าลืมนะครับของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ได้เอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีโอกาสก็คือเราก็จะแนะนำเกษตรกรไปเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยถ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างมะเกลือใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมอย่างสมุนไพรที่มีรสฝาดต่างๆก็จะเป็นยาสมานแผลข้อที่1คือสมานลำไส้เช่นฝรั่งนะเปลือกมังคุดสมมติหมูท้องเสียเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะรักมันจะฆ่าเชื้อสมาเนล่าเพราะสารฝาดเนี่ยมันนอกจากสมานลำไส้เสร็จมันก็จะทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
0: กลับมาที่การรักษาสุนัขที่สงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งนะคะวันนี้น้องพันธ์นะคะสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรับการผ่าตัดตามวันที่นัดค่ะ
7: อันนี้คือลักษณะหัวเข่าของเขานะทีนี้อันนี้คือก้อนเนื้องอกค่ะถ้าลักษณะที่เนื้องอกมันแพร่กระจายเข้าไปในกระดูกหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตอันตรายอย่างเงี้ยก็จะเห็นกระดูกที่มันลักษณะเหมือนฟุ้งออกมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเฉพาะเนื้องอกไม่ได้ตัดขา
0: เนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเจ้าพันช์ก็ถูกทำให้สลบและจัดการทำความสะอาดในส่วนที่จะผ่านะคะการเข้าสู่ห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานะปลอดเชื้อและคุณหมอก็พร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดค่ะ
7: ขั้นตอนคือขั้นแรกคือเราจะต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนนะคะเราต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วมันก็มีรากค่ะเราก็ต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าแผลมันค่อนข้างกว้างสุนัขตัวนี้เลยต้องเอาหนังตรงอื่นมาแปะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวต้องเอาเนื้อตรงนี้ออกก่อนความลึกของเนื้องอกก็ไม่ได้แย่มากค่ะไม่ได้เข้าไปในข้อต่อหรืออะไรก็ยังเป็นโชคดีของเจ้าของ
0: และแล้วเจ้าก้อนเนื้องอกก็ถูกผ่าออกมาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากผ่าแล้ว
7: เนี่ยค่ะแผลมันกว้างอย่างที่บอกพอดึงมาปุ๊บจะเกิดความตึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้ามาเย็บกันแบบนี้ปลายขาไปจะไม่มีเลือดเลี้ยงแล้วจะเกิดแผลแตกหรือว่าขาผิวหนังเน่าได้เพราะนี่มันตึงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอา หนังตรง

0: างขามาแปะแล้วก็หมุนหนังลงมาแปะได้แล้วเราก็เย็บน่ะทีนี้แผลที่กว้างขวางเมื่อกี้ก็มีหนังมาแปะแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเย็บให้ติดกันแล้วก็รอให้เส้นเลือดตรงนี้เจริญต่อถึงกันนะคะสุนัขก็จะได้หนังใหม่ที่หัวเข่ามาจากก้นก็ค่ะเดี๋ยวจะเย็บละก็ถือว่าเสร็จทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของแล้วว่าต้องดูแลดีๆยังไงให้หนังที่หมอม้วนมาเนี่ยมันอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็มีเส้นเลือดเจริญขึ้นมาได้เร็วที่สุดสุนัขก็จะมีหนังใหม่นะคะไม่ต้องเกิดแผล
1: ขออนุญาตกลับไปดูอีกด้านหนึ่งของการทำงานของสัตวแพทย์พระราชทานกันค่ะโซนที่รักษาโคและกระบือก็รักษากันไปนะคะอีกโซนหนึ่งเนี่ยเขาก็จัดระบบมาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาทำหมันสุนัขค่ะจริงๆแล้วการทำหมันเนี่ยนะคะมีผลดีค่ะเพราะใช้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้มากเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เป็นปัญหาสุนัขจรจัดสุนัขอดอาหารแล้วก็เราจะต้องไปช่วยสุนัขเหล่านั้นฉะนั้นนะคะเรามาทำหมันสุนัขเพื่อควบคุมประชากรกันดีกว่าค่ะ
2: สำหรับการมาออกค่ายครั้งเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นคือต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรเป็นก่อนเลยทุกคนมาถึงครั้งแรกที่เจาะเลือดเนี่ยมือสั่นแน่นอนผมก็สั่นตอนแรกแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยครับเกิดความชำนาญรู้เทคนิคว่าควรจะเจาะยังไงควรจะเข้าทางไหนเข้าท่าไหนที่ถูกต้องให้สัตว์เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้ไวที่สุดพอเราทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้
1: โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ผู้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสและเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงค่ะเห็นแล้วเนี่ย Animal Speaks ก็ชื่นใจเหลือเกินค่ะหลายคนก็เป็นห่วงน้องพันธ์นะคะน้องพันธ์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะเนี่ย
0: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็คือมีอีกอันนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นพวกการรับสารก่อมะเร็งซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเลือกอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของซื้อมาให้ทุกวันซ้ำๆกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันค่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าอะไรนะซื้อไก่ย่างมาให้สุนัขกินทุกวันสุนัขตัวนี้กินแต่ไก่ย่างทุกวันก็รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันดังนั้นอาหารที่ให้สุนัขกินก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องหลากหลายบ้าง
1: และแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงสักครู่นึงน้องพันช์ก็เริ่มฟื้นตัว
0: แผลจะอยู่แนวสะโพกตั้งแต่สะโพกจนถึงหัวเข่าตรงนี้นะคะนี่ให้แปะไปปิดแผลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแผลหลุดเจ้าของต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องให้หมอ
3: ถึงมือหมอ
0: ใช่ต้องทำเลยนะคะตอนนี้สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวดีเท่าไหร่ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวให้อยู่กับหมอก่อนจนกว่าจะลุกขึ้นยืนได
3: ้
0: ค่ะนี่หลังจากนี้ที่ต้องดูแลคือต้องจำกัดบริเวณ
3: คือต้องทำแผลทุกวัน
0: แผลนี่ทำวันเว้นวัน
3: วันเว้นวันก็คือรอหมอเลย
0: ค่ะแผลเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องใช้น้ำเกลือชะแผลอะไรไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นแผลเย็บธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวันเว้นวันเพราะว่าต้องเปลี่ยนกอสที่รองแผลจะได้ไม่สกปรก
3: เด็กดี
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวหายแล้ว
0: ไม่ได้ห้ามกินอะไรนะ
3: อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะว่าคือวางยาเขาฟื้นก็แน่ใจแล้วว่าสบายใจได้แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบดีก็โอเคนะคะส่วนเรื่องขานี่ก็รอหมอแล้วว่าวินิจฉัยว่าจะออกมาแนวผลเป็นยังไงฟ้องใหญ่เลยปกติเขาไม่ค่อยร้อง
1: โอ้โทฟื้นขึ้นมาก็ฟ้องเลยนะคะหนูเจ็บเข้าใจจิตใจของหมาค่ะการรักษาขั้นตอนต่อจากนี้คือการรอผลตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่เราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ไม่มีเชื้อมะเร็งสิ่งสำคัญที่คุณหมอ

0: น้ำอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาบาดแผลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะสงสัยค่ะว่าและถ้าเกิดสุนัขตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะ
1: ถ้าในรายที่เป็นเข้าขั้นมะเร็งแล้วมันแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆแล้วเนี่ยค่ะ เราอาจจะพยากรณ์ให้เจ้าของคร่าวๆว่าเขาอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพราะว่ามันแพร่ไปแล้วเราตามเข้าไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ใน1ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดนะคะจะกินอะไรอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะให้เป็นพวกอาหารที่มันต่อต้านเนื้องอกหรือว่ามันมีสูตรอาหารสำหรับโรคเนื้องอกมีค่ะก็ให้กินก็ได้แต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วสามารถรักษาต่อได้นะคะเราก็จะแนะนำให้เขาไปคลินิกโรคมะเร็งหรือการใช้รังสีค่ะก็เป็นการยืดชีวิตยืดอายุให้ยาวไปกว่ามากกว่า1ปี
0: ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ทางรายการก็ได้โทรไปสอบถามผลของน้องพันธุ์ผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดค่ะมีเชื้อมะเร็ง Animal Speaks ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอะไรผู้เลี้ยงทุกคนก็จะทำการรักษาให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อเขาจากไปก็จากเราไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดนะคะวันนี้รายการ Animal Speaks ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์พระราชทานและน้องหมาที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายไวๆและเป็นกำลังใจกอดๆๆๆกับคุณเจ้าของหมาทุกๆท่านเป็นกำลังใจให้ดูแลน้องหมามันอาจจะยากลำบากแต่ทางเราขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ Animal Speaks ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลม

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้ว4แบบเนี่ยครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆลอยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยคือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5เนี่ยใช้ไปมันเบอร์5ตลอดไหม
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
1: เอาตัวโน้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็นเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
0: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของเข
1: าใช่เขาสวยงามกว่า
0: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
1: ใช่
0: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
1: เป็นหมู่คณะ
0: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: แต่ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
2: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม EWAP นะครับมาจากคำว่า Evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
2: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให
0: ้น้ำ
2: ขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษนี้ออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
2: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดให้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดคิดได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอพัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับท่าน
2: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเขียนไหมครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
2: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
2: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ย EWAP เนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมป์ก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับ อันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการ เราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคบเรียบแคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพ่นแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ
1: ครับบ้านเราสมมุติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้ง2แบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถพัดได้นะเย็นและมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
0: แต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
1: ครับ
0: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
1: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปก็จะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว อย่างที่สองหรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
0: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
0: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
1: ใช่จะให้มันมีทางโฟลว์ลมได้ครับ
0: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอ้ตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
1: ิ
0: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้แหละครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
1: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่จะสองแบบนี้นะครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราจะเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าพัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอืดหรือว่าไม่เริ่มหมุนแต่ถ้ายุ้ยไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้เหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อืมแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บป
0: ึ๊
1: บว้าเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่2คือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: เหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญหา1ก่อนครับไอเสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเขี่ยแล้วมันถึงไปนะครับเกิดจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้มั้ย
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนักสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: นี่ครับ
0: อันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองเห็นไหมครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างเงี้ยไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าอาจารย์มีไฟแช็กแล้วนี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายๆกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการหนึ่งล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้ตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาวับๆเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: โอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แตกกันแปดสิบเส้นรวมเป็นหนึ่ง
0: เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม
1: ้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนนึงแต่ที่สำคัญอีกส่วนนึงคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่อ
1: ย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นๆออกไปจำคล้ำๆดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเกิดอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอะคือตอนประกอบกับพอไอ้เราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างเขาช่วยนะ
0: คุณดิ๊ดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดีทำไมไม่ต้องมีรู
1: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
0: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าเสียบแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
1: เราไม่เคยสังเกต
0: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
1: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ผมเคยเจอทีนึง
0: เจอใช่ไหมมันใหญ่มาก
1: ขาข้างนึงจะแบบ มันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
0: ใช่ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเข้ากันแน่นคือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียมันจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
1: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกๆไปอย่างนั้น
0: ใช่
1: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกๆอย่างนั้นมันจะอันตราย
0: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้
1: อน
0: แล้วก็เกิดไฟลุกได้
1: What? Yeah! อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างแรกคือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาC PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศาC เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมากกว่า70องศาสายเส้นเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู้นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรุ่นกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อละกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์อาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกับเฮ้ยก็ใช้ได้นี่นี่หว่าสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่าน้ำก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
0: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ำไป
0: มันเคยจุ่มน้ำไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอกใช้ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
0: เขาประกอบได้มาตรฐาน
1: สามปีห้าปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกไหมก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทำมันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมดครับ
1: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณไทยเขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การ์ต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวแ ครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย
1: ์
0: พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาพฤษภาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดคาปาซิเตอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: พราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ข้อมูลแน่นสะใจผมจริงๆส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอก

ติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world.

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงกุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงลำไร
1: แสงลำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศ

0: แสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
1: ครับตัดเลย
2: เนี่ยตัด
1: ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโต
2: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
1: มันไล่ไปงอกมันนั่นเน
2: า
1: ะ
2: มันไหลไปเรื่อย
1: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ2ถึง3ใบ
2: 2ถึง3ใบหรือที่แหลม
1: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
2: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได้
1: บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
2: โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดีย
1: ังไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลือง
1: แต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยคิดกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปก
2: ิน ไม่เคยเอากินแต่ต้นเนี่ย
1: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
2: แข็ง
0: ใช่ได้ใช่ได้อโอเคครับ
1: นั่นนี่นั่นนี
0: ่น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนนึงแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: ผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
3: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
2: ๊
0: ก
2: แกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
2: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
2: แน่นอนค่ะ

0: มมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านปลาตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกปุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของปุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในข้างนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะเราก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมๆ อย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี
2: ้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวข่าตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิ เมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงทายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: ริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยคาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุ่มพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปูดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำผึ้งแล้ว
2: ใช่ค่ะ

เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจตั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินทร์ มีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์เกรดพรีเมียมจากจังหวัดชุมพรส่งตรงตลาดอตก.กรุงเทพเจาะตลาดคุณภาพราคากิโลกรัมละ 4,000 บาทพื้นที่พึ่งยามยากตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังขายอาหารราคาถูก 5-25 บาทขายไวมีกำไรถูกใจทั้งคนซื้อคนขายปู่โพพาไปเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกตำบลคำน้ำสร้างจังหวัดยะโสธรเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูมิปัญญาโบราณหลายแขนงจะอยู่หรือว่าหายเนี่ยก็ด้วยคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสืบทอดกันอย่างการทำข้าวเม่าพอกสูตรโบราณของชาวบ้านเดินกลุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถือเป็นประเพณีของชุมชนกันด้วยครับตอนนี้ก็นำน้องๆ นักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ฝึกทำกันนะครับแล้วก็ใช้ความสามัคคีเป็นวิธีการทำบุญหาเงินเข้าวัดที่เขาสืบทอดกันมาเป็นประเพณียาวนานครับความคึกคักของบรรดาเด็กนักเรียนที่มาช่วยผู้สูงอายุทำข้าวเม่าพอกนะครับเหมือนกับสมัยที่70กว่าปีก่อนที่ตอนผู้สูงอายุยังเคยเป็นเด็กๆจนทุกคนมีรู้ความสามารถในการทำข้าวเม่าพอกมาวันนี้ก็มาสอนให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาสืบสานภูมิปัญญาและก็ประเพณีของชุมชนตำบลเนินกลุ่มที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับนี่เป็นการใช้ความสามัคคีทำบุญหาเงินเข้าวัดนะครับล้วนมาด้วยใจทั้งสิ้นไม่มีการว่าจ้างมาทั้งนั้นนะครับใครที่ว่างจากงานก็จะมาลงแรงช่วยกันทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเลยครับเนื่องจากวัดเนินกลุ่มนะครับจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกินข้าวเม่าเล่าอดีตแม่สอนลูกยายสอนหลานระหว่างวันที่14กันยายนไปจนถึง22กันยายนนี้ครับตามโครงการบวรการขับเคลื่อนหมู่บ้านคุณธรรมด้วยพลังบวรบ้านวัดและโรงเรียนกลุ่มนักเรียนนะครับก็มาจับกลุ่มช่วยกันทำข้าวเม่าทอดนะครับทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มเตรียมใบตองมะพร้าวกล้วยครับรวมถึงการทอดข้าวเม่าด้วยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าปีนี้วัดเปิดจำหน่ายข้าวเม่าพอกสูตรโบราณกันแล้วนะครับแพละ30บาทเพื่อหาเงินทำบุญเข้าวัดเนี่ยก็เดินทางกันมาเข้าแถวเพื่อรอคิวซื้อข้าวเม่าพอกแบบจำกัดด้วยครับจำนวนคนละไม่เกิน10แพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรได้ลองกินกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวตามความเชื่อและความเคารพนับถือหลวงพ่อปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดเนินกลุ่มครับ
1: ก็ปั้นแล้วก็ปอกกล้วยแล้วเอามาปั้นกับแป้งอันนี้แป้งอะไรนะ
2: แป้ง
1: ข้าวเม่าค่ะ
3: โอ้เป็นไงบ้างครับมาช่วยที่นี่แล้วเราความรู้สึกของเราเป็นไงบ้าง
1: ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาความมาทำข้าวเม่า
3: โอเคแล้วเราก่อนหน้านี้นี่เคยมาทำไหม
1: ค่ะ
3: ไม่เคยมาทำ
1: อันนี้คือครั้งแรก
3: ครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
3: หนูเคยมากินข้าวเม่า
1: เคยค่ะ
3: รสชาติเป็นไงลูก
1: รสชาติหวานอร่อยแล้วก็กรอบๆ
4: เหมือนอะไรอ่ะแม่สอนลูกลูกสอนหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนจากวัย70ล้นไป40 50คือก็มีคนสำรองไปเรื่อยๆในเมื่อสมมุติอย่างคนพูดล่วงลับไปแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่อย่างโรงเรียนนอบโรงเรียนประชานุกูลเขาก็จะเอาเด็กมาหัดทำเป็นสิ่งบางอย่างว่าแบบนี้นะลูกทำแบบนี้นะอะไรคือเป็นวันข้างหน้าที่สืบสานประเพณีของเราไปอะจ้ะ
0: การมาซื้อข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นนะครับทุกปีต้องมีการจับบัตรคิวกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้เวลารอยาวนานเป็นชั่วโมงครับเพราะว่าทอดไม่ทันต่อความต้องการก็เลยต้องแจกบัตรคิวแล้วก็ค่อยมารับนะครับชาวบ้านเนินกลุ่มเนี่ยเขามีความเชื่อถือศรัทธาเคารพนะครับว่าในแต่ละปีนั้นถ้าได้มากินข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นวัดเนินกลุ่มนะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวแต่ละวันเนี่ยขายดีคุณผู้ชมวันละ40,000 บาทนะครับและปีนี้ก็มี ีคนใจบุญครับบริจาคข้าวของวัตถุดิบต่างๆมาให้ช่วยกันทำด้วยหลังจากนั้นนะครับเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆแล้วที่เหลือก็นำไปถวายวัดเนินกลุ่มต่อไปครับใครอยากไปเที่ยวงานหรือว่าไปลองชิมข้าวเม่าทอดกันนะครับยังไปเที่ยวกันได้อยู่เพราะว่า21และ22กันยายนนี้ครับทางเทศบาลตำบลเนินกลุ่มจัดงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแล้วก็ไปลองกินข้าวเม่าพอกสูตรโบราณแบบนี้ด้วยครับอาชีพทำเงินแล้วก็ได้ทำงานอยู่กับบ้านด้วยนะครับมีชาวบ้านเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกนะครับเพื่อจับส่งขายกับลูกค้าที่สนใจนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูครับโดยเฉพาะเมนูกุ้งเต้นแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าไปซื้อกุ้งฝอยกันต่อเนื่องเลยนะครับมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ300ถึง400บาทอยู่ที่ยะโสธรครับใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านพักหมู่4บ้านขี้เหล็กตำบลลุมพุกที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งติดกับหนองน้ำสาธารณะอยู่แล้วด้วยมาทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยครับเนื่องจากว่าเห็นในหนองน้ำสาธารณะก็มีกุ้งฝอยตามธรรมชาติเยอะอยู่แล้วครับเลยจับมาเลี้ยงในบ่อของตัวเองเพื่อขยายพันธุ์นะครับจนสามารถขยายพันธุ์ได้เองอย่างมากมายนะครับตอนนี้จากเดิมที่เคยเลี้ยงในบ่อดินเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อดินมันจะยากหน่อยเพราะว่าคันบ่อถูกน้ำกัดเซาะจนขาดส่งผลให้มีปลาตามธรรมชาติมันจะเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ไปกินกุ้งจนเกือบหมดนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งในบ่อพลาสติกแทนนะครับใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ2เดือนให้อาหารตอนเช้าตอนเย็นนะครับกุ้งฝอยก็โตไวแล้วก็จับขายได้ครับนี่เป็นอาชีพที่เขาทำอยู่กับบ้านนะครับของนางสาวสุพิชาบุญประคมอายุ23ปีเลี้ยงกุ้งฝอยเรื่อยๆมากว่า2ปีแล้วนะครับเลี้ยงแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ2เดือนก็จับส่งขายได้ขีดละ30บาทหรือว่ากิโลกรัมละ300บาทแต่ว่าการเลี้ยงในบ่อพลาสติกแบบนี้ครับจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำกันหน่อยสักประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อไม่ให้น้ำสกปรกมากเกินไปแล้วก็กุ้งจะได้ไม่ตายกุ้งจะได้สะอาดด้วยครับซึ่งกุ้งฝอยเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากเลยครับขายดีจนแทบจะไม่พอขายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อต่อเนื่องกันแทบทุกวันส่วนอาหารที่ให้กุ้งฝอยกินก็หาได้ง่ายคุณผู้ชมเป็นพวก

0: สาหร่ายหางกระรอกที่ก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยครับแล้วก็หัวอาหารปลาดุกและข้าวเจ้าหุงสุกก็กินได้ครับ
1: รายได้ก็วันละ300-400บางวันได้เยอะก็ได้เยอะอยู่ค่ะ
2: ขายยังไง
1: ขีดละ30 กิโลละ300ค่ะ
2: แล้วความต้องการของลูกค้าเป็นไง
1: ก็มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่ามันขาดตลาดแบบสดๆแบบนี
2: ้ไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
3: แล้วมีร้านอาหารร้านอะไรติดต่อประมาณ
1: ก็มีบ้างค่ะเป็นบางรอบ
0: กุ้งฝอยครับเอาไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายอย่างอย่างที่นิยมกันเลยคุณผู้ชมต้องนี่ครับกุ้งเต้นนะครับเป็นเมนูยอดนิยมที่มักจะทำกินกันเป็นประจำนะครับขั้นตอนก็ทำไม่ยุ่งยากครับเอากุ้งฝอยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสจัดๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ได้เมนูอร่อยแล้วหรือว่าจะเป็นกุ้งไข่เจียวกุ้งทอดมันน้ำพริกกุ้งได้อีกหลายเมนูเลยครับตัวน้องเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยบอกว่าบางวันคุณผู้ชมลูกค้ามาซื้อที่บ้านเยอะมากทำรายได้ขายได้วันละ 1,000 บาทก็มีก็ถือเป็นอาชีพที่ทำอยู่กับที่บ้านแล้วก็มีรายได้ดีด้วยครับส่วนคุณผู้ชมที่มีกำลังทรัพย์นะครับและอยากจะลองอุดหนุนทุเรียนระดับพรีเมียมนะครับที่เขาตั้งใจปลูกดูแลอย่างดีครับช่วงนี้มีทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์พันเมืองนนท์นะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรเขาส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับขีดละ400บาทหรือว่ากิโลกรัมละ 4,000 บาทนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้าสูงมากเลยครับช่วงนี้สวนนายกก้อยพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรของนายนิคมศิลปะสอนกำลังเก็บทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์นะครับเพื่อส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาวแหล่งใหญ่ที่สุดของถ้ำสิงห์หลังจากรับมรดกตกทอดสวนทุเรียนต่อจากคุณพ่อมาครับสมัยก่อนเนี่ยชาวสวนส่วนใหญ่ที่นี่จะปลูกกาแฟกล้วยนะครับสวนทุเรียนยังไม่ค่อยนิยมกันมากนักคุณพ่อก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำทุเรียนก้านยาวมาปลูกในพื้นที่จนปัจจุบันนี้ครับทุเรียนก้านยาวนายกก้อยเนี่ยถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่ารายอื่นๆนะครับเขาหันไปปลูกทุเรียนหมอนทองกันที่นี่ก็เลยต้องการจะอนุรักษ์ไว้ครับและจะดูแลผลผลิตให้ดีที่สุดนะครับโดยดูแลแบบอินทรีย์ 100% เลยให้ได้รูปทรงที่สวยแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็มีออสมือหนึ่งก้านยาวรับเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเนี่ยมารับซื้อก็คัดเลือกตัดลูกส่งตลาดอตก.ทุกปีครับจังหวัดชุมพรถือว่าเป็นเมืองหลวงของแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองและก้านยาวที่ส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุดของภาคใต้และเป็นอันดับ2รองจากจังหวัดจันทบุรีครับด้วยปัจจัยหลักที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปลูกทุเรียนเป็นอย่างมากด้วยครับ
4: ต้นพันธุ์ที่พวกเรานำมาปลูกเนี่ยนะเราก็ต้องไปหาแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยใช้วิธีการทาบกิ่งนะครับสมัยก่อนก็จะเอาเม็ดเนี่ยนะครับเพาะในถุงแล้วก็เอาไปทาบกิ่งพันธุ์ดีมาดังนั้นเนี่ยก้านยาวของตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยจึงเอาต้นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองแล้วไปทาบกิ่งก้านยาวที่นนทบุรีแล้วเอามาปลูกที่ตำบลถ้ำสิงห์เราก
5: ินแล้วละมุนลิ้นทานแล้วละมุนลิ้นนะครับละลายในลิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก้านยาวที่ได้รสชาติจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นที่นี่นะครับก้านยาวเมืองนนตอนนี้หายากแต่ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำสิงห์
0: พ่อค้าที่มารับซื้อครับเขาจะบรรจงเลือกตัดทุเรียนก้านยาวจากในสวนทุกลูกเลยครับคัดทั้งรูปทรงคัดเบอร์คัดขนาดส่งไปตามแผงพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับและทุเรียนส่วนใหญ่ที่จะนำมาจากตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยเนื้อดีสีเหลืองเหมือนทองคำเลยนะครับรสชาติอร่อยบ่มแค่ 2-3 วันก็พร้อมกินได้เลยครับที่นี่เขาการันตีว่าทุเรียนก้านยาวรสชาติดีจริงๆเป็นเกรดพรีเมียมเนื้อหนึ่งนะครับส่งขายถึงตลาดอตก.กันนะครับใครมีโอกาสไปเดินห้าไม่ลำบากเรื่องกำลังทรัพย์ก็ลองอุดหนุนชิมดูกันได้ครับชีวิตชาวสวนในจังหวัดสงขลาครับจากที่เคยทำสวนยางตอนนี้เปลี่ยนพืชไปปลูกนะครับเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับเพราะว่าหันไปปลูกสละสร้างรายได้เดือนหนึ่งนะครับหลายหมื่นแต่ตอนนี้ก็เปิดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกสละให้กับคนที่สนใจผลิตสละให้ได้คุณภาพครับ
6: พอผสมแล้วเรากระชั่ววะ
0: ปรับเปลี่ยนพื้นที่4ไร่จากที่เคยปลูกยางพาราครับมาปลูกสละที่สวนของนายจรูญพรหมจันทร์เกษตรกรพื้นที่หมู่8ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับปลูกต้นสละพันธุ์สุมาลีมา7ปี

0: แล้วคุณผู้ชมโดยปลูกเต็มพื้นที่4ไร่ครับในระยะห่าง7เมตรแบบสลับฟันปลาต้นสลัดเนี่ยจะเริ่มให้ผลตั้งแต่อายุ3ปีเลยครับแล้วก็ให้ผลผลิตทั้งปีด้วยมีรายได้ตอนนี้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทนะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาทเดือนนึงเก็บผลผลิตได้1ตันนะครับเมื่อเทียบกับสวนยางพารารายได้จากยางพารา1ไร่เท่ากับต้นสลัดเพียง1ต้นเองนะครับในระยะเวลา1ปีแล้วก็ดูแลทำรั้วรอบต้นสละเอาไว้ด้วยครับสำหรับผูกมัดช่อสละที่เริ่มจะออกผลเพื่อให้มีความสวยงามทั้งยังทำให้ช่อลูกสละเนี่ยไม่ถึงพื้นดินนะครับลดความเสี่ยงที่จะเน่าเสียลงได้จากวันที่เริ่มปลูกนะครับจนวันนี้ผ่านไป7ปีเก็บผลผลิตได้ทุกวันแล้วนะครับตลาดรับซื้อไม่อั้นจะมีก็เพียงช่วงที่ผลไม้ตามฤดูกาลออกมาเยอะแล้วก็หลายชนิดพร้อมกันเท่านั้นนะครับที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้ด้วยการนำไปแปรรูปต่อครับ
1: ถึงผลผลิตตัวนี้ก็บอกว่าสาระหนึ่งขอเสียบสากับอย่างหนึ่งรายผลผลิตต่อปีนะต่อปีก็ตามเดียวผมได้ผลผลิตก็คิดว่าใกล้เคียงนะถึงว่าไม่ตรงปีกอะน่าจะเป็นไม่ได้ว่าสากับอย่างแต่ว่าได้กินแล้วอันนี้4รายก็รายได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณ40,000ถึง50,000ที่รายต่อเดือนนั่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่กับเราต้องขยันประจุมดอกกันเพราะเราจะเราไม่ประจุมดอกมันจะไม่ติดโรคง่ายเรานะครับไม่ติดโรคตัวนี้
0: นอกจากนี้ครับยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกพืชสละเป็นพืชแซมนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนปลูกเป็นพืชหลักเหมือนกันให้ปลูกอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้ทั้งไปดูงานด้วยก็ได้นะครับไปเป็นกันหมู่คณะหรือว่าจะเข้าไปซื้อไปอุดหนุนลองชิมกันนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869645561ครับไปอุดหนุนของดีราคาถูกนะครับพื้นที่ที่เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านกันที่จังหวัดตรังนะครับมีตลาดโต้รุ่งท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังนะครับขายอาหารราคาตั้งแต่5บาทไปจนถึง25บาทนะครับให้เลือกซื้อกันได้หลากหลายอย่างเลยส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีร้านข้าวราดแกง10บาทนะครับเป็นอาหารแบบบ้านๆและเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นด้วยครับข้าวราดแกงราคา10บาทยังมีจริงนะครับต้องมาที่ร้านตำโอ่งเป็นร้านอาหารข้าวราดแกงที่บ้านหนองยับล่องหมู่1ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เส้นทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึงจะต้องผ่านร้านตำโอ่งร้านนี้ครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนเช้า7โมงนะครับไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นก็หมดแล้วทำกับข้าวมาขายวันละ10อย่างคุณผู้ชมแม่ค้าเขาจะตักกับข้าวใส่จานหรือว่าถ้วยเนี่ยวางเรียงไว้ในราคาจานละ10บาทเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกหยิบเอาเองนะครับส่วนข้าวเปล่าก็10บาทเหมือนกันแต่ว่าเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นเลยครับและมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำสมุนไพรแก้วละ10บาทอันนี้ก็เติมได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับส่วนเมนูหลักๆที่ทำแต่ละวันนะครับถ้าเป็นประจำเลยก็จะมีพวกหลนเต้าเจี้ยวหมูสับพะแนงหมูแกงเขียวหวานลาบแล้วก็คอหมูย่างครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันนั้นจะหาวัตถุดิบอะไรมาขายได้บ้างก็จะทำให้ครบ10อย่างครับ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราย้อนสอนเราลองดูว่าถ้าเราขายปริมาณน้อยราคาถูกให้มันสมดุลกันระหว่างปริมาณกับราคาแต่คนจำนวนมากสามารถมาเลือกกินได้เป็นทางอีกหนึ่งทางเลือก
3: ก็คือเน้นปริมาณลูกค้า
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ก็คือถึงจะคุ้มค่าถ้าลูกค้าเยอะเราก็คุ้ม
2: คุ้มใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะอย่างน้อยเราทำเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำหมดแน่ๆอย่างเช่นวันนี้ก็ประทับใจมากก็หมดเร็วก็ไม่คิดว่าจะได้การต้อนรับ
3: ก็หมดทุกวัน
2: ค่ะหมดวัน
0: ใครที่อยากจะไปลองชิมกันนะครับอุดหนุนกันได้ไปนั่งกินที่ร้านเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ากลัวไปเกอร์ก็สอบถามกันก่อนได้ครับ0899145058ครับที่พึ่งยามยากอีกที่ต้องมาที่ตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ คึกคักไปด้วยชาวบ้านที่เขาแห่มาซื้อของกินกันนะครับที่นี่ขายทั้งข้าวแกงขนมจีนขนมสดขนมหวานต่างๆราคาแสนถูกคุณผู้ชมมีให้ซื้อตั้งแต่5บาท10บาท20บาท25บาทนะครับนับว่าหากินได้ยากแล้วนะครับในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เขาขาย

ของถูกได้เนี่ยแม้ว่ากำไรจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าเขาเน้นทำขายในปริมาณเยอะๆนะครับทั้งขายหน้าร้านแล้วก็ขายส่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะแห่มาซื้อกันเพื่อเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งในขณะที่ปริมาณอาหารของแต่ละร้านนะครับที่กองให้เห็นเป็นพเนินกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเน้นขายปริมาณมากขายเร็วขึ้นด้วยก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับจากตลาดโต้รุ่งที่เขาเริ่มขายกันหัวค่ำก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มนะครับมาขายตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันนะครับแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมลูกค้าก็เลยมาออกันแน่นร้านส่วนโซนขนมสดเบเกอรี่นะครับมีกล่องละ5บาท10บาทก็มีครับคึกคักไม่แพ้กันมีลูกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานแวะเวียนกันมาซื้อขนมกันเยอะมากครับแม่ค้าขนมสดเบเกอรี่เนี่ยบอกว่าขนมสดจะขายมาแล้วประมาณ4ปีคุณผู้ชมที่ราคาตั้งแต่5บาทไปจนถึง20บาทเองนะครับเน้นขายปริมาณมากเหมือนกันแม้ว่าของจะมีราคาแพงขึ้นแต่ว่าตัวเองก็ยังคงมีกำไรได้นิดหน่อยเพราะว่ายังขายได้ดีครับอย่างช่วงค่ำเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าปลีกจะมาซื้อกันเยอะนะครับส่วนตอนเช้าตรู่หน่อยก็จะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้ามาซื้อของในร้านค้าเพื่อเอาไปขายต่อกันนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การขายของแต่ละร้านนะครับจะขายไม่แพงแล้วนะครับคุณผู้ชมดึงดูดด้วยการขายของ10บาท15บาท20บาทแบบนี้นะครับแต่ว่ายังขายได้เยอะก็ยังพอมีกำไรดีกว่าของเหลือทิ้งไปแล้วก็เปล่าประโยชน์นะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกในพื้นที่ของตำบลคำนำสร้างที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรกันนะครับล่าสุดนี้ผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยตามไปชมกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ทางไปชมความสวยงามของถ้ำทรายทองบ้านทรายทองตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรต้องเดินเท้าขึ้นไปโดยมีระยะทางประมาณ800เมตรเป็นเส้นทางธรรมชาติบางช่วงมีโขดหินเล็กน้อยเรียงรายและมีความสูงชันเล็กน้อยค่ะเดิมทีถ้ำทรายทองเคยมีพระสงฆ์เข้าไปทุดงจำพรรษาแต่ต่อมาพระสงฆ์ได้ย้ายออกไปสร้างวัดอยู่บริเวณเชิงเขาจึงทำให้ถ้ำแห่งนี้มีเพียงชาวบ้านที่เดินไปหาวัตถุดิบตามธรรมชาติและแวะเวียนเข้าไปพักหรือหลบฝนก่อนจะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในปัจจุบันค่ะ
1: ถ้ำอย่างนี้เป็นถ้ำตั้งแต่สมัยโบราณและคือบอกต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ามันมีถ้ำแล้วก็มีพระสงฆ์เข้ามาแวะเวียนจำพรรษาจาริกทุดงนะครับทีนี้แต่ยังไม่เป็นวัดเพิ่งมาเป็นวัดสมัยปู่ยิ้มเข้ามาจำพรรษาแต่ว่าด้วยระยะทางที่ทุรกันดารท่านเองก็ชราภาพก็ขึ้นลงลำบากเขาก็เลยไปตั้งเป็นที่พักสงฆ์อยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้จะเป็นที่จำศีลภาวนานั่งสมานั่งสมาธิปีวิเวกแล้วก็ในวันสำคัญก็ถึงจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้ตรงที่ท่านเคยปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนเป็นพระที่สมถะไม่มีอะไรมีแต่เทียนมีแต่ธูปแค่นั้นเป็นท่านผมเห็นเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแล้วเพิ่งหิวแล้ว
2: เดินมากี่ร้อยเมตรแล้วครับตอนนี
1: ้ไปคุ้มรู้สึกประมาณ10กิโลครับที่จริงประมาณ600ครับแต่คุ้มรู้สึกนะ
3: โอ้โหขอบ้านน้ำ
2: ที่เราเดินขึ้นมานะคะจริงๆแล้วรถก็สามารถขับขึ้นมาได้ค่ะแต่ต้องเป็นรถขับขึ้น4ล้อเท่านั้นค่ะเพราะว่าตลอดระยะเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะอีก100เมตรนะคะเหนื่อยมาก
0: พื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำจากยอดภูไหลผ่านลงมาตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ
4: มันจะมีน้ำตลอดปีคือมันคล้ายๆว่ามันเป็นหินนะแต่ว่าข้างล่างมันอาจจะมันสามารถ
3: ออกบ่อน้ำออกบ่ออ
4: าจจะไม่ใช่หินที่เป็นแบบชั้นหินทั้งหมดอาจจะเป็นมันจะเป็นหินมาซ้อนกันน้ำถึงซึมเข้ามาได้คือน้ำจะมีตลอดปีคือน้ำจะไม่ขาดไม่ขาดในหน้าแรง
5: นายกลึกด้วยนะนี
4: ่ลึก
2: ปัจจุบันนี้คือในหมู่บ้านก็ช่วงนี้หรอคะ
4: ก็ที่วัดก็เอาน้ำตรงนี้ไปใช้ได้ก็คือใช้ระบบการรักน้ำลงไปก็เอาสายยางมา

0: แล้วค่ะถ้ำไฟทองนะคะซึ่งถ้ำแห่งนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เรามาเจอค่ะตรงนี้ก็เป็นป่องแรกเนาะป่องนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆค่ะสวยงามมากค่ะธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมานะคะ
1: ถึงจะพบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่กลางป่าชาวบ้านในพื้นที่เรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำไซทองหรือถ้ำเตาหางเนื่องจากมีลักษณะเหมือนกับเตาหางเตาโบราณที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงค่ะ
2: พบมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายข้างบนก็ขึ้นมาตามประวัติเขาตอนนี้นะก็เลยเรียกตรงนี้ว่าถ้ำข้างข่าวภาษาไทยนะแต่เป็นภาษาอีสานนี่ว่าถ้ำอีเกียนะก็มีคนอีกหลายๆคนบอกว่ามาเห็นแล้วว่าน่าจะมันเหมือนกับเตาหางนะเตาหางใครว่าเป็นเตาใช้ฟืนไม่ใช่เตาอังโล่นะไม่ใช่เตาสามขาที่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเตาหางที่เขาจะขุดในคันนาแล้วก็ให้มันป่องแล้วก็เอาอะไรตั้งเอาไว้เหมือนกับที่เราเห็นนะสภาพแล้วใช้ฟืนสอดเข้าข้างล่างดังเป็นไฟขึ้นข้างบนจะมีเตาอยู่ตรงนั้นเป็นเตาชั่วคราวเป็นเจ้าชาวพันธุ์เขาทำกันนี่คือที่เรียกกันพอต่อมาก็มีคนขึ้นมาข้างบนนี่เขาก็มาพวกผ่านป่าพวกอะไรนี่ทราบที่เขาทราบมาถ้ามีฝนตกมีอะไรเขาก็เข้ามาหลบอยู่ตรงนี้ได้
1: เดินเข้ามาในถ้ำจะเจอกับปล่องที่มีแสงแดดส่องสว่างสร้างความสวยงามและแปลกตาไม่น้อยแต่หากเราเดินอ้อมขึ้นไปด้านบนจะเจอกับลานหินกว้างที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถมองลงมายังปล่องด้านล่างได้เช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะภายในถ้ำแห่งนี้นะคะสามารถเดินเชื่อมเข้าหากันได้ทุกปล่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะได้ชมกับธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะอย่างบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรากของต้นไทรค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำไทรทองนั่นเองค่ะ
1: จากการเดินสำรวจภายในถ้ำมีห้องโถง3ห้องห้องโถงแรกจะมีห้องขนาดใหญ่สามารถเดินเข้าไปได้อย่างสบายมีปล่องขนาดกว้างมีลมพัดผ่านค่ะโถงกลางค่อนข้างมืดเดิมทีเคยมีพระสงฆ์เข้ามาทุดงจำพรรษาจึงทำให้ยังคงมีของใช้บางส่วนหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ค่ะเดินต่อมาอีกนิดก็มาเจอกับปล่องที่2ซึ่งปล่องนี้มีความสวยงามเพราะมีรากไม้เกาะตามลานหินเป็นศิลปะที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นค่ะ
0: บริเวณในถ้ำนี้นะคะก็เดินแบบสะดวกสบายมากๆค่ะปล่องนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีมอสเนี่ยเกาะสีเขียวๆนี่สร้างความสวยงามมากๆค่ะรวมถึงมีรากไม้นะคะเกาะขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นตีนเป็ดนะคะสวยงามมากค่ะ
1: เดินบุดเข้ามาทางเชื่อมเราก็มาเจอกับห้องโถงที่3ห้องโถงนี้ค่อนข้างต่ำและมืดแต่ก็ยังมีแสงแดดส่องสว่างลงมาจากปล่องค่ะ
0: หลังจากที่เราเดินมาเส้นทางเชื่อมเมื่อกี้นะคะจากปล่องที่2ค่ะก็มาเจอตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นปล่องที่3นะคะที่3ค่ะและบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะแต่เวลาที่เราเดินเนี่ยต้องก้มหัวเล็กน้อย
1: หลังนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจถ้ำไทรทองเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างและผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมจากการรับนักท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าม
3: ันต้องทานตรงนี้มันจะลักษณะทางธรรมชาติมันจะเป็นถ้ำตรงนี้คือเล่าสู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่ทราบหรือว่าคนแถวๆบ้านเนี่ยบางคนยังไม่ทราบยังไม่เคยขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้คนโบราณเขาก็เล่าว่ามันเป็นที่มีถ้ำที่สวยงามอยู่แล้วลักษณะในการที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องอาศัยสื่อแล้วก็อนาคตผมผลักดันอยู่แล้วเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมกำลังพัฒนาให้โซนของเราเนี่ยมันจะมีที่ท่องเที่ยวตั้งหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองนอนะครับแล้วก็ถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำกกปุงนะครับตรงนี้วัดถ้ำไทรทองเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนป่ายนะครับคือหมายถึงว่าคือเดินขึ้นมาก็ไม่เท่าไ เดินขึ้นมาเหงื่อก็ยังไม่เท่าไหร่ประมาณ800เมตร
1: บนภูลูกนี้ยังเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบช่วงนี้ตรงกับฤดูฝนทำให้ต้นไม้แตกใบเขียวปกคลุมจึงร่ม

0: ตัดกร่อนจนกลายเป็นปล่องทะลุลงด้านล่างจึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้เราได้ชมกันค่ะ
1: พื้นที่ของถ้ำทรายทองเนี่ยด้วยว่าทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าเขียวขจีค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ทางผู้นำชุมชนก็ต้องวางแผนกันด้วยว่าเมื่อเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้ธรรมชาติรอบๆนั้นเสียหายไปด้วยนะครับดีเราปิดท้ายกันด้วยสอบตร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ครับสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ครับมีชื่อว่าต้าสุยต้อศูนย์บัญชาการสำคัญของขบวนการคอมมิวนิสต์มาลายาในอดีตนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเบตงเพื่อรองรับการจัดทำพื้นที่ป่านันทนาการในอนาคตครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอที่ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับเวลาบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับ
1: คุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
0: โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ

0: ุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
0: ครับ
1: นะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการโรงเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลาน
0: ครับ
1: แล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื
0: ้
1: อซึ่งในโรงเรียนใน1มื
0: ้อ
1: แต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
0: ครับผม
1: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
1: ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทำ3คูณ3เมตร
0: ครับผม
1: ใครมี3วาคูณทำ3วา
0: 3คูณ3วา
1: ใช่ๆพื้นที่
0: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
0: ครับผม
1: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติกลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยน้ำพึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
0: หลากหลายเลยชับไป
1: ทั้งถนัดเลยถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
0: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
1: สุดท้ายเป็นผลไม
0: ้ครับ
1: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
0: ้ครับผม
1: คือเรามองในพื้นที่3x3เราทำได้ครับ
0: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือแน่นความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของต้องเรียน
2: นั่นไงครับโครงการ3คูณ3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
3: แปลงผัก3คูณ3นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ3คูณ3ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
4: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: ื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหาร
1: สารอาหาร
0: จะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนอ้วนก็ต้องอ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่แล้ว
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับผอ.ครับ
0: ช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติดต่าง
0: ติดต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่ยได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป .1 ถึง 3เท่านี้ป .4 ป .5 6เท่านี้มเท่านี
1: ้ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับ
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
1: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์ได้
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกก็ต้องช่างไปเรื่อยๆเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กป
1: กติมาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเขาไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเรามีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันละวันละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่าเออกับข้าวไม่อร่อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็นเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าพังมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันพังมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
0: ครับ

0: าล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะแต่ก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค่ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี
2: ้ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานเบคกิ้งเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็เนื่องจากความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะ
2: ค่ะ
1: แต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับครูอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเรียกอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับเนี่ย

0: คุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่านี่ฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได้ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ก็ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไปแล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130 บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3 นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะอันนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผอ.คลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขาย
0: นะครับ
2: เราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้า
0: เป็น
2: เข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
0: ครับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
0: อ้าวยังไง
2: โดยพื้นที่ของ 3x3 นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับ
0: ม
2: ันเป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่ 3x3 นี่สามารถที่จะสร้าง
0: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว 3x3 เมตรได้ไหม
2: ได้เราก็เหมาะสมกันมา
0: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้หรือยังปลาทุกเนี้ยมันโตแล้วนะไม่ต้องรอครับ
0: ตัวโตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินเยอะเลยเอ้าทำไมไม่กินเลยที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
2: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจผ่านก่อนได้บอกทานเลย
0: กินเลย
2: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
2: ็
0: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
2: ใช่
0: ครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กั

0: ชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางนึงด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
1: ครับผม
0: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
1: ครับ
0: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
1: ครับผมครับยินดีครับ
0: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
1: ครับผม
2: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆนักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟแบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5

ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับสารพิษอันตรายจากควันไฟที่ลอยปกคลุมทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะ
1: Science Cafe จัดขึ้นมาด้วยหลากหลายจุดประสงค์คืออยากให้ความรู้กับสาธารณะในบรรยากาศที่กันเองสบายๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเป็นวิชาการมากนะแต่เราต้องมีนักวิชาการที่รู้ลึกรู้ซึ้งรู้จริงในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับดังนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขด้วยปัญญาเราจะต้องเอาความรู้ต่างๆในของจากบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาให้ความรู้กับสังคมดังนั้นในกรณีบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมได้หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างเรา
0: การเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะโดยแพทย์หญิงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวอนามัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.ประหยัดโภคทิติยุจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เปิดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาปุ๊บก็รู้สึกเหม็นเลยนะครับไม่ได้เหม็นจากหมึกแต่ว่าเหม็นจากไอ้ควันไฟเนี่ยนะครับธีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับไปด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่น

0: ว่าควรจะทำตัวยังไงในวิกฤตแบบนี้นะครับดูก่อนนะฮะว่าบางคนบ้านอยู่ไกลนะครับหรือบ้านอยู่คอนโดจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับภาพนี้คือภาพ Google Earth ก็จะเห็นบริเวณแถวนี้ที่เป็นกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะครับก่อนถึงปากอ่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณบ่อขยะนะครับแถวนี้ที่ไหม้ที่บอกว่าเป็นแพร่กระสา8นะครับแถวๆนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวาบนขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่าระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยนะครับดูต่อไปนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวันแรกจนกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่า100ไร่คราวนี้เราทำยังไงกับมันเมื่อไหม้ดูต่อนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันจะไหม้แล้วก็คนแถวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรนี่คือภาพถ่ายจากจิสดานะครับก็จะเห็นว่าตรงมุมเนี่ยคือเมืองโบราณนะครับแถวนี้คือเมืองโบราณนะครับพอมันไหม้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10กว่ากิโลเนี่ยไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิดูนะฮะว่ามันใกล้ตัวเราแค่ไหนแทนที่ลมจะพัดจากล่างขึ้นบนนะครับมันพัดมาตรงนี้มันโดนคณะวิทย์เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นไปเราถือว่าโชคเราดีมั้งหรือว่าเราไม่ซวยก็ตามใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพความเป็นจริงอันนี้ตอนภาพตอนเช้าวันอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดดูต่อไปนะครับภาพบ่อขยะจากภาพด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีดำๆมันมีทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำแถวๆนี้ทำไมมันดำขนาดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นน้ำผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาท่านหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นในบ่อพวกนี้หมดเลยเขาเรียกว่าบ่อดินพวกนี้คือบ่อที่ไม่มีดินก็เลยชื่อว่าบ่อดินนะครับคือเขาขุดดินไปจนหมดมันลึกแค่ไหนคือมันขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นดินดาหรือชั้นน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายสิบหรือร้อยเมตรคือนึกถึงว่าตึก6ชั้นพื้นที่ประมาณสูงประมาณ20กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันควรประมาณ20กว่าชั้นน่ะขยะมันเยอะขนาดนี้นะครับแถวๆนี้ถ้าเกิดมองภาพอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ Google Street View ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไหม้ก่อนไหม้หันกลับมา180องศาคือเห็นบ่ออย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่ายได้นะฮะมันลงไปลึกมากน้ำก็เย็นมากเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดคงเล่าให้ฟังถึงผลกระทบน้ำใต้ดินอะไรต่างๆนะครับขยะมันก็มีทั้งไหม้ทั้งเคมีแล้วแต่ละท่านอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไหวไหมนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันเสวนาวันนี้นะครับเราคงนอกจากดูว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวะอนามัยอันตรายจากการเผาไหม้จากสารเคมีผลกระทบระยะสั้นกลางยาวนะครับดินน้ำสารพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมุมมองต่างๆปัญหานี้คงจะอยู่กับเมืองไทยไปอีกเท่าไหร่อีกพักหนึ่งไหมหรืออยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มจากการให้เห็นภาพว่าเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับผม
1: ครับสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมีนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1นะครับก็คือต้องการเชื้อเพลิงนะครับ2แก๊สออกซิเจนอันที่3ก็คือต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีในข่าวก็จะมีการทำข่าวว่ามีแก๊สมีเทนเกิดในบ่อขยะหรือไม่นะครับผมก็ไปเช็คมานะครับว่าแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับจะติดไฟได้เองเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึง537องศาเซลเซียสถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินที่เราใช้กันทุกวันอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนี่คือประมาณ250องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองหมายความว่าถ้าตั้งไว้ปกตินะครับมันจะติดไฟได้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีเทนก็คือ537องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการเผาไหม้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเชื้อเพลิงของเราเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะไ

0: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนะครับอันนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายคราวนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีปัญหานะครับก็คือเกิดเนื่องจากที่ว่าองค์ประกอบผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สออกซิเจนหรือพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดควันและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่านะครับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมเหลาซึ่งขมเหลาตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันขาวๆตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทำให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีขาวๆว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับของผสมเหมือนกับที่เราเห็นในน้ำนมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แก๊สตัวนึงที่อันตรายมากๆเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี่เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสายตรงหรืออาจจะเป็นวงนะครับอันนี้มีศัพท์เทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันก็จะก่อให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอลกรดคาร์บอซิลิกแอซิดที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเชื้อเพลิงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้ก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไข่เน่าทุกวันใช่ไหมครับนะฮะตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวนึงคือสารไทออลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆผมเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมเนี่ยมีกฎข้อหนึ่งนะครับกฎทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปก็คืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับนะถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปตึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปตึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสารฟลูออโรคาร์บอนนะครับพวกเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะนะครับที่มันมีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซิเจนตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับไฟนะครับเห็นมันก่อนบอกมีไฟสีแดงนะครับก็คือถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ำๆนี่ก็คือจะได้ไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนะครับก็คือจะได้ไฟสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนพอทราบนะครับ
1: อันที่เราเห็นคือประมาณเบอร์หนึ่งไหมฮะ
0: ใช่ครับครับผมครับนะฮะไม่ทราบมีใครเห็นไฟอะไรที่สีที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นสีแดงเลือดนกหรือสีเขียวอะไรไหมครับผมก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเห็นใจให้ทราบแสดงว่าตอนนั้นอาจจะเป็นบริเวณนั้นอาจจะมีโลหะหนักนะครับคราวนี้ผมก็ไปค้นมาว่าถ้าจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเขากำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อคืนผมดูข่าวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับก็คือปลอดภัยนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆนักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าแก๊สนั้นมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีสารไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับไม่จะไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วไปนะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าปิดปากแบบที่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเป็นไข้เราก็ใช้ผ้าปิดปากอันนี้พอไหมนะครับเดี๋ยวคุณหมออาจจะบอกอีกทีว่าจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับนะครับต้องเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับ
2: ก็คือเน้นตรงหน้ากากอะค่ะเพราะว่าตากับเยื่อบุนี่จะเป็นส่วนที่เราจะรู้สึกกับพวกสารพิษ

0: พรุ่งนี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดคือทั้งปิดตาด้วยแล้วก็
1: อันนี้แบบเต็มหน้านะคร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกรองสำหรับกรองพวกสารพิษค่ะ
1: ครับถ้าอากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจนติดตัวไปได้นะครับ
2: อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่มีว่ามีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ของอาจารย์เนี่ยคือมันมีกลิ่นมันมีอะไรยังไง
1: มันไม่มีกลิ่นเลย
2: ทราบได้ยังไง
1: ไม่ทราบครับก็คือตายก่อนครับตายก่อน
0: ไม่อันนี้ไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะคะอย่างเช่นที่เราจะเคยได้ข่าวกันอย่างเช่นมีการจุดไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะมีอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ
1: ครับมีอีกงานหนึ่งที่มอบหมายให้ผมทำนะครับถ้าดับไฟต้องทำยังไงนะครับผมก็เลยก็ต้องกลับไปที่องค์ประกอบของการเผาไหม้นะครับว่าเราจะต้องแยกเอาองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ออกมาอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าแยกเอาเชื้อเพลิงออกมาแยกได้ไหมครับผมแยกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเมื่อกี้บอกว่ากี่ไร่นะครับ
2: มันเป็นร้อยไร่แล้วมันก็ไปลึกหลาย
1: แล้วก็ลึกอีกนะครับเพราะนั้นเยอะมากคงไม่มีความสามารถนะครับอันที่2ที่เราทำแล้วก็คือลดอุณหภูมิลดพลังงานนะครับโดยการฉีดน้ำซึ่งตอนนี้ก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะคร
2: ับ ก็อกเหลือ 20-30%
1: นะครับ
2: รอให้มันประทุใหม
1: ่ครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาแก๊สออกซิเจนออกนะครับก็คือเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับไปเข้าไปแทนที่ผมมีตัวอย่างนะครับเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับเราก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องหาสารที่อาจจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับซึ่งเราคงต้องไปดูอย่างเช่นอาจจะมีปูนขาวนะครับปูนขจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นหินปูนซึ่งมันก็จะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับหรือจะไปเอาหินปูนมานะครับ
2: เราก็เห็นภาพรวมๆแล้วว่าปัญหาของขยะที่มันไหม้เนี่ยมันเยอะพอสมควรนะครับแล้วคราวนี้คนจะรู้สึกว่าแล้วอาจารย์เอกสิทธิ์ให้ฟังว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันสีออกส้มๆแล้วมี
3: สี
2: ขาว
3: นะ
2: แล้วก็มีดำนี่ก็เป็นขมเหลา
1: ครับ
2: สีขาวสีของเปลวไฟก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงมากนะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมโอเคเราก็เรียนรู้นะฮะจากภาพที่ถ่ายมาปุ๊บมีวิทยาศาสตร์ในนี้เราทราบถึงอุณหภูมิโดยประมาณ เห็นว่าขมเหลาอยู่ตรงนี้นะฮะขมเหลาอันตรายไหมฮะอาจารย์ตกลง
1: ก็เป็นคาร์บอนนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุภาคมันมีขนาดเท่าไหร
4: ่ผมว่าแนะนำไปถึงคนไทยทุกคนว่าเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยเรายังคิดว่าค่าตัวเราถูกเราก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถหรือการก่อสร้างนะครับหรือการทำงานทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่ความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องกำไรเรื่องอะไรอื่นๆมาก่อนความปลอดภัยนี่มาอันดับสุดท้ายทำอย่างไรให้เราคนไทยเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน

0: ควันมันขึ้นเยอะแล้วก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นร้านขายของชำด้วยแล้วก็ขายไม่ได้เลยซื้อของลงไว้แล้วก็ขายไม่ได้เคยอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ต้องมานอนวัดเนี่ยการกินการนอนก็ลำบากเสื้อผ้าก็เหม็นแล้วก็ควันเข้าจมูกแล้วมันพวกสารเคมีทั้งนั้นน่ะแล้วก็กลัวตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวว่านานๆไปสิก็ต้องมึงไปนู่นไปนี่เขาก็ให้ไปเจาะเลือดก็ยังไม่ได้ไปเลย
1: เหม็นมากที่แรกนี่เหม็นมากมันก็น่าจะมีคนรับผิดชอบอะเนาะเพราะว่ามันขยะมันมหาศาลขนาดนี้เนาะมันต้องมีหน่วยงานแน่ๆที่ต้องดูแลกรมมลพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะเป็นไปได้ก็คืออยากให้มันปิดที่นี่ซะโดยถาวรนะหรือเผาหรือกบอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ในนี้เยอะ

0: เปิดซึ่งมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่มีประเทศไหนในที่เขาพัฒนาแล้วเขาทิ้งขยะแบบเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะที่การทิ้งขยะแบบเปิดเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ใครจุดบุหรี่ใส่อะไรลงไปมันก็ไหม้หมดนะฮะงั้นการไหม้อันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนหนึ่งอะไรหรืออย่างคือเราไม่พูดยากจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกมีที่อาจารย์เอกสิทธิ์พูดไปแล้วแต่ว่ามีฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็ VOC ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์มาลดีไฮด์กับ VOC แล้วก็ซัลฟูรอไซด์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปเช็คดูนะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอเตอร์ไซค์คิวอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีซัลฟูรอไซด์10ถึง12 ppm จริงๆแล้วเนี่ยEPA บอกว่าซัลฟูรอไซด์สแตนดาร์ดเนี่ยใน1ชั่วโมงเกิน75 ppb หรือประมาณ 0.075 ppm นั่นเองซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลาย10เท่านะครับ
1: อาจารย์ครับ EPA คืออะไรนะฮะ
0: EPA ก็คือ Environmental Protection Agency ของอเมริกานะก็คือฝ่ายหน่วยที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับ
1: แล้วอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมพี่เป็น PPM หรือ
0: PPM นี่ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับถ้า PPB ก็คือส่วนในพันล้านส่วนนะครับก็คือเหมือนอากาศพันล้านส่วนเรามีเท่าไหร่นะ PPM คืออากาศล้านส่วนเรามีอยู่แค่ 0.075 ก็เกินมาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1กิโลนะคุณดู 5-8 ppm นะ 5-8 ppm เนี่ยก็
1: ประมาณ100เท่านะ
0: 100เท่าเทือนมาตรฐานไป100เท่าขนาด1กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลฟูรอไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็อาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลฟูรอไซด์คือฝนกรดนะฝนกรดอาจจะไม่ต้องตกไปเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลฟูรอไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอฝนบอกว่าเนื่องจากพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพนแอเรียนี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพลาสติกที่อยู่นั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือไดออกซินนะครับไดออกซินเนี่ยเกิดจากการเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนคอร์เบสก็คือมีคอไรนะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอาจารย์
1: อาจารย์ครับอย่าง PCDD หรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำมันไม่ละลายน้ำแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบิ่มเทิ่มแบบนี
0: ้มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละออง
1: อ๋อเป็นฝุ่นละออง
0: เป็นพาร์ติเคิลเลตขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งไอ้ PCDD เนี่ยมันคือ polycarbonated ก็คือมีคลอรีนมากกว่า1นะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าไดออกซินซึ่งคุณหมอน่าจะทราบดี
2: ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชใช่ไหม
0: ครับแต่ว่ามันมาจากการเผาด้วยนะครับเพราะเราเผาพวก PVC เนี่ยมันจะออกมาเป็นไดออกซินด้วยผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครนประธานวิกเตอร์ยูเชนโกเนี่ยซึ่งเขาถูกปาด้วยไดออกซินหรือทั้งอย่างที่หน้าอันนี้คือผลของไดออกซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตรงตรงเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือเดี๋ยวจะคุณหมอผลพูดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะแล้วก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับแต่นี้ผมเลยบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าเผาไนโตรเจนแล้วได้นะครับเป็นไนโตรเจนออกไซด์ก็คือ NOx ที่ผมเขียนไว้ส่วน VOC เนี่ยอยู่ในนั้นมีการเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC แล้ว VOC กับซันไลท์ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยในระยะพื้นดินทำให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นโฟโตเคมิคอลสโมกนะครับข้างบนซึ่งโฟโตเคมิคอลสโมกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทำให้เกิดเป็นกลุ่มควันหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงดีไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ยไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของสโมกก็คือประมาณนี้ฮะคือเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในรูปเมืองไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือของต่างประเทศก็คือจะเป็นหมอกควันจางๆคุมปกคลุมอยู่นะครับแล้วก็ โจทย์ที่ผมได้รับคือเราจะทรีตมันได้ยังไงถ้าเอาตามรูปที่ผมดูเนี่ยคือถ้าคุณมีปั๊มนะครับปั๊มอากาศลงไปนะครับคือต้องเข้าใจบ่อขยะ10ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแก๊สมีเทนอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้โจทย์แก๊สมีเทนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้การเผาไหม้เนี่ยยังเผาไหม้ตลอดไปนะฮะจนกว่าแก๊สมีเทนจะหมดหรือว่าจนกว่าเราจะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสกัดไม่ให้ออกซิเจนมันลงไปนั้นปัจจุบันที่มันไหม้อยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยมันเป็นแก๊สมีเทนซึ่งเป็นตัวจุดให้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: มีเทนมาจากไหนฮะอาจารย์
0: มีเทนมาจากการย่อยสลายของขนาดขยะทั่วไปนะครับออ
1: กไปถึงข้างล่าง
0: เนี่ยครับ10เมตรเนี่ยคือเมื่อมันไม่มีอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: ขยะเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นแก๊สมีเทนโดยธรรมชาติก็คือแก๊สชีวภาพเนี่ยแหละครับจริงๆเขาควรจะจับแก๊สมีเทนเหล่านี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะแก๊สมีเทนที่หมักเผามาได้3วันอย่างนี้แสดงว่าเยอะมากถ้าเขาจับมาเป็นพลังงานเนี่ยโอ้โหได้มหาศาลเลยอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราละเลยนะฮะไม่ได้เอามีเทนเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจริงๆบ่อขยะทุกบ่อมีเทนอยู่แล้วคุณถมขยะไป 3-4 ปีมีเทนก็เริ่มเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างระบบที่ดีๆเนี่ยปีนึงมันก็เริ่มย่อยสลายเป็นมีเทนเลย
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ก็คือว่าถ้าเกิดมีพวกออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็คือใส่พวกนิวทรีเอนต์ใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่แบคทีเรียซึ่งย่อยสลายทำพวกไบโอเดกรเดชันหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างดี
1: เมืองไทยทำอย่างนี้ไหมอาจารย์พอเห็นภาพอย่างนี้หลายๆคนก็จะคิดเหมือนผมว่าถ้าเกิดมาคุยกับอาจารย์ประหยัดหรือคุยคณะวิทยาศาสตร์มิโดนหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยใส่อะไรเข้าไปแล้วให้มันย่อยสลายเร็วขึ้น
0: นะครับ
1: แล้วมันจะดูมีประโยชน์มาก
0: คือผมทำอยู่ในแลบแบคทีเรียย่อยสลายพวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือแพสซิไซด์เนี่ยก็อยู่ในแลบอยู่แล้วแต่ว่าเรามีมันนอกจากแบคทีเรียแล้วมันมีวิธีการต่างๆเช่นการเพิ่มสารอาหารลงไปหรือการเพิ่มออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วคุณก็ปั๊มเอาแก๊สขึ้นมาเอาไปทิ้งนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่กรองเก็บสารพิษเอาไว้นะครับถ้ามีสารพิษเพราะฉะนั้นระบบที่อย่างเงี้ยเป็นระบบที่มันนอกก็ใช้กันหมดนะครับนั้นไม่บ่อขยะต่างๆที่ลึกๆที่ทิ้งถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้วางแผนเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยก็จะต้องบินแลนด์ฟิลด์เนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้ำเอาไว้แล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปแล้วก็ทรีตก็คือบำบัดตรงนี
1: ้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมฮะอาจารย
0: ์ผมยังไม่เคยเห็น
1: ไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆแหละฮะเพราะว่า20-30 ปีก่อนคงไม่มีไลน์
0: ไลเนอร
1: ์ไลเนอร์แบบนี้แล้วน้ำมันก็คงจะต้องซึมลงไป
0: ลงน้ำใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีเทนแก๊สเนี่ย recovery ก็คือจริงๆแล้วเขาต้องมีระบบ recovery ก็คือแก๊สมีเทนที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกจับเอาไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับแล้วก็
1: เมืองไทยคงเป็นแบบนี้อาจารย
0: ์อนาคตเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าหลายๆแห่งที่เขาเริ่มทำกันเนี่ยแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ผมพยายามมองให้เป็นแง่ดีนะอาจารย์ฟังดูแล้วมันเศร้าๆแต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะ
0: อนาคตจะเป็นอย่างนี้
1: ครับ
0: ต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกไว้เป็นเพื่อ1ทัศนียภาพบล็อกไม่ให้คนเห็นอันที่2ก็คือเป็นตัวกันลมเพราะว่าสารคือเวลาเรามาเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็พัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นสารที่ระเหยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะไปออกไปได้ไกลๆหน่อยส่วนน้ำที่เหลือมาเนี่ยหลังจากเข้าระบบก็จะมีกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นลมที่ผ่านมาก็จะช่วยให้ไดลูทลงไปนะฮะจะจางกลิ่นแล้วก็ความพิษเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะมีการปลูกหญ้าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเคยไปเมืองนอกเนี่ยพาร์คที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อขยะมาก่อนนะครับหรือไฮพาร์คในลอนดอนเนี่ยเป็นบ่อขยะมา50ปีแล้วเขาก็ปิดนะแล้วก็กลายเป็นพาร์คที่เมลเบิร์นก็เหมือนกันนั้นการปิดนี่ก็คือเวลาเขาทำขยะเนี่ยเขาจะทำเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรปลิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่ากลางคืนใครก็วิ่งเข้าไปได้นะกลางวันเข้าไม่ได้กลางคืนเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำบ่อขยะเนี่ยให้กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนหยอกสวนหย่อมสวนสนุกเหมือนที่เรามี นะครับ

0: เพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำอย่างนี้วันนี
1: ้
0: อีก10ปีอีก20ปีปัญหาของที่เป็นโอเพนดัมแล้วก็การไหม้แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อคนเป็นหลายแสนหลายล้านคนก็จะน้อยลง
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือปัญหาการจัดการผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนคือถ้ารัฐไม่มองเห็นตรงนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเห็นอนาคตอ่ะเพราะว่าอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วบอกกันอย่างจริงแล้วใน

0: รบเกลี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีรถถมดินลงมานะครับนี่เห็นมีดินไปปลายอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วนี่คือไลเนอร์ที่ผมบอกสีดำๆอย่างเงี้ยเห็นพลาสติกที่อันนี้อาจจะเป็นแนวกั้นอยู่แต่จริงมันก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นไลเนอร์ที่มันพลาสติกดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเขาก็ต้องขุดก่อนนะฮะอาจารย์มีพื้นที
0: ่น่าต้องขุดก่อนครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ขุดลงก็คือทำให้ไปสูงเป็นภูเขามีสองแนวท่านเองคือกดลงล่างแล้วก็ให้เป็นหลุมแล้วก็กบลงไปเรื่อย
1: ๆไม่ทำเป็นภูเขาขยะ
0: หรือภูเขาขยะ
1: ขุดก่อน
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: แล้วที่สุดก็จะเป็นภูเขากรุงเทพให้เราได้วิ่งเล่นกันลูกหลานเราไปวิ่งเล่น
1: ปัญหาที่มีอยู่ผมก็ฟังแล้วผมก็สัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรทำนะครับก็ขายหน้าดินขายขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยที่ดินก็ขายไม่ได้พอที่ดินขายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องเปิดให้คนอื่นใครจะซื้อที่ดินที่มีแบบลึกไป50เมตรไหมครับปลูกบ้านนะฮะดูดีมีไหมฮะไม่มีใครทำแน่ๆเลยฮะ เพราะฉะนั้นเขาก็หารายได้ต่อนะครับโดยการที่เปิดเป็นบ่อขยะที่อาจจะไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรก็ตามก็แย่นะครับ
0: ก็สุดท้ายนะครับขยะเนี่ยถ้าจะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศจริงๆเมืองเราเขาน่าจะทำได้ก็คือว่าที่ผมไปที่นิวยอร์กมาที่ซาร์คิวส์ที่สเตทยูนิเวอร์ซิตี้นิวยอร์กเนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็น energy นะครับ
1: ปัญหามันเกิดขึ้นล่ะอาจารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลในอนาคตควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี
0: ้
1: นะครับโดยใช้ความรู้แล้วก็การวางแผนร่วมกันนะครับแต่ครั้นี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณขณะนี้เลยนะครับว่าคนอยู่บริเวณนั้นควรทำตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการควรจะสนับสนุนอย่างไรหรือให้ความรู้อย่างไรนะครับ
0: ก็ถ้ามันมุมมองเข้าที่เห็นเกี่ยวกับควันไฟเนี่ยควันไฟนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบ่อขยะเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะครับงั้นน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดหรืออะไรก็แต่ลำแต่คือบ่อขยะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมายังไงแต่ว่าแน่ๆคือน้ำเนี่ยมันจะลงไปในระบบน้ำใต้ดินหรือลงไปในพวกเกี่ยวกับพืชต่างๆที่เขาปลูกแถวนั้นคือถ้าชาวบ้านปลูกพืชเพื่อใช้ในการทำสวนครัวแล้วก็น้ำไหลไปโดนเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะถูกดูดซับเข้าไปในพืชได้การสะสมในพืชเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาผู้บริโภคนำพืชมาใช้เนี่ยปัญหาก็คือว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะถูกกินบริโภคเข้าไปแล้วก็ไปสะสมในร่างกายทำอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวนะครับ

0: ก็เราเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหตุเกิดประมาณวันเสาร์เช้าวันจันทร์เราก็เข้านะครับโอ้โหระดับไฟนี่ทั้งควันทั้งไฟนี่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้หมดนะครับก็เอากำลังเข้ามาจากเดิมที่คงไหม้อยู่แถวๆขอบเนี่ยแหละก็ค่อยลุกเข้าไปลุกเข้าไปคำว่าลุกเข้าไปนี่คือหลักๆต้องใช้กำลังพลแล้วแบกสายยางไปฉีดต้องใช้คนเข้าไปทำงานและสภาพที่เห็นอยู่นี่คือทั้งแสงแดดทั้งความร้อนทั้งควันพิษมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกันก็เตือนลูกน้องว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากนะครับ
1: สภาพการที่เราสูบควันพิษที่เรามาดับเพลิงมันก็มีเรื่องของการแสบคอมีอะไรบางอย่างคอแห้งคออะไรบางอย่างแสบตาแดงอะไรบางอย่างครับแต่เราก็พยายามป้องกันตัวเองก็หาผ้าหาอะไรมาปิดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
2: ก็อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่หรือว่าหากินอยู่กับกองขยะนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะเศษโลหะไปขายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการจุดไฟหรือสูบบุหรี่ครับอย่าทิ้งก้นบุหรี่มั่วซั่วนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะสร้างผลกระทบต่อราษฎรในวงกว้างนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเรื่องไฟนั้นนะครับขอให้มีความระมัดระวังในการใช้นะครับไฟมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่เมื่อมันเกิดโทษขึ้นมานั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นราษฎรที่ได้รับผลกระทบมันจะเป็นบริเวณกว้างมากครับก็ขอฝากให้มีความระมัดระวังครับผม
3: คือตรงบ่อขยะนี้ก็จะนับว่าค่อนข้างอยู่ไม่ได้ว่าติดชิดกับบริเวณที่อยู่อาศัยมากนะคะก็คือจะมีช่วงระยะที่เว้นอยู่บ้างที่ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันมีพวกน้ำพวกอะไรอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่า

0: ทำให้ไม่มีคนที่พักอาศัยอยู่ติดกับบ่อขยะนี้นะคะแต่ในรัศมีที่ไกลออกมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ว่ามีจากการระคายเคืองบ้างนะคะแสบตาแสบจมูกบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นจากตัวสิ่งที่มันมากับควันซึ่งน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นกรดนะคะอย่างที่ตรวจเจอว่ามีสารซัลเฟอร์สูงนะคะก็จะเห็นว่าตรงรอบบ่อเนี่ยก็จะพอมีที่ว่างๆที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างอะค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อดีแล้วก็คืออย่างกรดที่มันอยู่ในที่มากับควันเนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติคือมันจะละลายน้ำง่ายกว่าพวกสารประกอบคาร์บอนอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเจอกับเยื่อบุซึ่งเยื่อบุเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเนี่ยค่ะก็เลยจะทำให้มีการระคายเคืองก่อนอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าตัวที่มาแล้วระคายเคืองบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะมีข้อดีว่ามันก็จะตกอยู่แถวเนี้ยค่ะก็คือไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะไม่ใช่ไปถึงถุงลมข้างในนะคะนอกจากเรื่องการป้องกันเยื่อบุไม่ว่าจะเป็นตาหรือทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะมีพวกการแต่งตัวทั่วไปอะค่ะก็คือเสื้อผ้าก็ถ้าใส่แบบมิดชิดก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราไปนี่บางทีถ้ามันสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความไวเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองผิวหนังได้นะคะก็ใส่เสื้อให้มิดชิดแล้วพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดทุกอย่างมาซักอย่างนี้ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อันนี้ก็อาจจะไวกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว
1: หรือคนชราอะไรอย่างนี
0: ้ค่ะใช่
1: เขาควรจะทำยังไงฮะอาจารย์หมายความว่าควรจะออกมาก่อนหรือว่ายังไง
0: ก็คือถ้ามีบ้านญาติหรือที่พักที่พอจะไกลออกมาแล้วไปได้ก็จะดีค่ะ
1: ครับผมสงสัยว่าในกรณีของคนที่ต้องเข้าไปทำงานในบริษัทเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยใครควรจะต้องดูแลเขาไหมฮะคือตั้งแต่งานรอบที่แล้วหรืองานรอบนี้เนี่ยแบบจิตอาสานะครับเขาบอกว่าก็ต้องทนเอาคือมันจะมีใครฉันคิดว่าใครจะมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยเขาหน่อยไหมครับหรือว่าแนะนำเขาหรือว่ายังไง
0: คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะก็คือเสี่ยงมากกว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสโดยตรงซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่อาจารย์ได้โชว์รูปไปนะคะคือมีหน้ากากที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงทุกคนเนาะซึ่งถ้าต่อไปถ้าเรามีทีมที่เป็นทีม emergency response ที่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจดับเพลิงผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วยลดการสัมผัสนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับหนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสอะค่ะก็คือถ้าเราสัมผัสสั้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่าอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีควันมีขม่าวตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ
2: มีอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือว่าเห็นหน่วยดับเพลิงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ำสีเหลืองๆผมเข้าใจว่าจากบ่อขยะเองมาฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ำที่มันลงไปที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันมาโดนใบมันก็จะกลายเป็นอันเป็นเลยฝุ่นละอองซึ่งผมว่านี่อันตรายกว่าใช้น้ำจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ำจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ำจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะมันก็จะระเหยกลายเป็นไอในครั้งนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ำแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงจากน้ำ
1: คราวนี้ผมขอสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่า เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ยปัญหามันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับก๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์และอาจารย์ชัตยาได้เล่าให้ฟังว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มีก๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับแต่ของพวกนี้น่าจะป้องกันได้นะฮะอาจารย์ ส่วนหนึ่งป้องกันได้เลย
0: เรื่องการระคายเคืองนี้ป้องกัน
1: ได้ทั้งตาทั้งการสัมผัสทั้งการสูดดม
3: จริงๆแล้วเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยก็ควรจะมีการทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นอยู่ในบริเวณที่มิดชิดแล้วก็มีการใช้ดินกลบหรือว่าปลูกหญ้าทับอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายออกมาสู่ชุมชนแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดมีสมมติมีใครทิ้งก้นบุหรี่ลงไปก็จะไม่ติดไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือต้องอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยคือพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกับการสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก้นบุหรี่ในที่จัดไว้เนาะไม่ทิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็การที่เราทิ้งขยะบ้านเรือนลงไปเนี่ยถ้าเราได้แยกขยะว่าขยะที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายเนี่ยเราแยกเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงไปได้บ้างอะค่ะ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยไทยทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่ไปเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาเอออันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยก็เรียกว่าไป

0: ปลูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเออเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้มันเห็นว่าเออเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยนะแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
1: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได
1: ้การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาผลส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับและแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ

0: มาเลย
1: เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับอาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
2: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่า

ใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT หรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์สกรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี
4: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พราะความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่าสเฟียริฟิเคชันคือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆในการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นร้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification เลยแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีนึงครับมันเริ่มต้นจากโครงการ gastronomy ร้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้อง create เมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็น signature ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดโดดหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือ1ก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่2ก็คือมะนาวอย่างที่3เป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่4ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนนึงอีกพาร์ทนึงก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือและเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดี ขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

0: และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความละมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซเข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายอ่ะมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทําอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสน่ห์เค้าเรียกว่าเสน่ห์ของการทําอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอร่านะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริเฟอร่าค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึงรังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7-8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะ เราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามันงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ Apis mellifera อันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอ่ะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม 350 กรัมแล้วก็ 7 กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตโรงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วโรงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถึงสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแกสโตรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์มากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

ๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ผลิตไอศกรีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยปลาลวงผึ้งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็นโปรไฟล์ซัมมารีเนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึก

งานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือ
ต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิทัลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่าน
อย่างโฟลนะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้แล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับ

ภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ Profile Summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ Resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ Profile Summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสะเภาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสลาสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสลาสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะ
0: ห์ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15นะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป็งซึ่งในช่วงของยี่เป็งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ําหรือยี่เป็งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสะเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำ

0: รูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
1: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
2: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทางเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สมมติว่าเราจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งจะมีความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งแวดล้อมมันสำคัญนะเมืองมันมีปัญหานะแต่ว่าอาชีพภูมิศาสตร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่สามารถสร้างเมืองที่ดีสามารถสร้างเมืองที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนชุมชน

0: คนสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแต่จะทำยังไงให้ทุกอย่างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวดังนั้นเลยมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาออกแบบเมืองและออกแบบชีวิตให้กับเราทุกคนนั่นก็คืออาชีพภูมิสถาปนิก
1: สวัสดีครับผมชื่อยศพลบุญสมนะครับเป็นภูมิสถาปนิก
0: คุณยศพลบุญสมกรรมการผู้จัดการบริษัทชมาจำกัดภูมิสถาปนิกที่มีผลงานมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศและนอกจากจะเป็นนักออกแบบแล้วยังเป็นนักอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมอีกด้วย
1: ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยสถาปัตยกรรมจะพูดถึงอาคารก็จะเป็นอย่างบ้านโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าต่างๆทีนี้ภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเมืองถนนหนทางต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าระบบนิเวศทีนี้การอยู่ร่วมของทั้งสองสิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อต่อกันปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่หาวิธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นเรื่องของรถติดเมืองแออัดมีมลภาวะภูมิสถาปัตยกรรมก็คือวิชาหรือความรู้ในการที่เรามาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องของตั้งแต่สิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนบ้านขนาดเล็กเรามีบ้านแล้วเราก็มีสวนว่าสวนกับบ้านเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรเป็นในสเกลของเมืองเมืองจะขยายตัวอย่างไรจะมีทางเท้ากว้างแค่ไหนมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวอย่างไรมันมีหลากหลายสเกลมากที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้วิชาความรู้เราในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งเรามีประชากรที่เพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือว่าเมืองมันก็มีปัญหาจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะสามารถไปช่วยแก้ปัญหาที่เราได้สร้างไว้เนี่ยมันคือความท้าทายเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนี้ไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่มันสำคัญคือว่ามันไม่ได้เพียงเพื่อเจเนอเรชันเราเจเนอเรชันเดียวแต่เรากำลังพูดถึงการส่งต่อเมืองหรือส่งต่อโลกใบนี้ให้กับเจเนอเรชันต่อไปด้วยผมก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่เด็กเราเองก็เติบโตในเมืองในกรุงเทพที่มันมีปัญหาอยู่เยอะเจอน้ำท่วมเดินลุยน้ำรถติดไปเรียน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยจริงๆมันถือว่าเป็นแรงกระตุ้นผลักดันสำคัญเลยด้วยซ้ำว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้พอเรามาเจอวิชาชีพอันนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคำตอบได้นี่ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยสภาพแวดล้อมได้แล้วมันไม่ใช่แค่กรุงเทพถ้ามันขยายต่อไปเมืองอื่นๆในประเทศของเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนได้เข้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอนวิชาชีพนี้แต่ทีนี้พอตอนที่ผมจบตอนปี2540เนี่ยมันก็เป็นยุคฟองสบู่แตกคือตอนนั้นมันจะเห็นเลยได้ว่าทิศทางการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปเรื่องวัตถุมากทุกคนสร้างคอนโด

ีสอร์ทกันแบบเก่งกำไรซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงบูมของวิชาชีพสถาปนิกแต่ปรากฏว่าการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนมันไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมันก็นำมาสู่การล่มสลายเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่มีอาชีพทำผมก็เลยต้องไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไอ้จุดนั้นเองก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะสิงคโปร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถใช้วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมหรือภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยในการพัฒนาเมืองได้น่าอยู่มากแต่เราเห็นชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะหรือพื้นที่ public space ผมไปอยู่ที่นั่น5ปีครึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าจากเมืองที่กำลังพัฒนาตอนนี้มันดูเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยใช้ความรู้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะทำแบบนี้กับบ้านเราบ้างผมก็ไปเรียนต่อที่อิตาลีอยู่ปีหนึ่งมันทำให้เราเห็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งเพิ่มเติมว่ามันมีกลไกหรือเครื่องมือในการพัฒนาเมืองมากกว่าแค่เรื่องการออกแบบมีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องการสื่อสารผมก็เอาทั้งความรู้ประสบการณ์นี้กลับมาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยเพราะเราคิดว่าประเทศไทยมีความจำเป็นมากคือเราพัฒนาเมืองอย่างทำลายมาโดยตลอดเรามีความรู้นี่ถ้าเราประสานความรู้ไม้ร่วมมือกันมันจะสร้างการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สิงคโปร์ทำได้ประเทศอื่นทำได้เราก็น่าจะทำได้ด้วยวิชาความรู้นี้ผลงานที่ผ่านมาที่ผมได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของคอมเมอร์เชียลหรือ private development อย่างพวกคอนโดมิเนียมรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสในการทำงานที่เป็นงานสาธารณะมากขึ้นอย่างเช่นที่เราเพิ่งไปชนะรางวัลที่ World Architecture Festival ที่เบอร์ลินมาในปีล่าสุดเนี่ยก็คือโครงการฟื้นฟูย่านสร้างสรรค์ที่เจริญกรุง

รือโครงการหนึ่งก็คือสวนสาธารณะคือปกติเนี่ยสวนสาธารณะที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้แต่กระบวนการการออกแบบยังมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปถามความต้องการถามถึงปัญหาถามถึงให้เขาช่วยวางตำแหน่งของกิจกรรมในพื้นที่เลยว่าเขาอยากได้อะไรวางไว้ตรงไหนแล้วก็หาฉันทามติร่วมกันโดยที่มีเราเนี่ยเข้ามาช่วยในการแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นกายภาพที่นี่เราเรียกว่าโครงการลานกีฬาพัฒน์2นะครับอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณแยกอุรุพงษ์ทีนี้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นโครงการในลักษณะที่เราจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเมืองอย่างใต้ทางด่วนเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากในกรุงเทพทีนี้พอเราทำกระบวนการนี้แล้วมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะว่าเราสามารถทำให้พื้นที่เนี้ยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้คือลักษณะของการวางตำแหน่งกิจกรรมที่นี่มันจะเหมือนเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ภายนอกบ้านมันจะมีห้องที่เป็นสนามเด็กเล่นห้องที่เป็นส่วนสุขภาพห้องที่เป็นห้องกีฬาเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใต้โครงสร้างทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเปลือยหรือว่าอิฐซึ่งหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเราก็ใช้สีที่สะท้อนถึงดินสะท้อนถึงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์จากเสาทางด่วนถ้าใครเห็นก็คือเราจะคุ้มด้วยไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเสาเหล่านี้เป็นสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่รกร้างในเมืองให้กลับมามีคุณค่าชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมเนี่ยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งคือตอนเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าอาชีพทางด้านการออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยคือเราอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาให้ตัวเองมีตึกสูงๆที่เราออกแบบมีสิ่งที่เราจะได้บอกว่าฉันคือคนออกแบบแต่การทำงานที่ผ่านมาเราค้นพบว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือการที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมโดยใช้วิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์กรรมซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร

0: ถาปัตยกรรมที่ดีคงไม่ใช่แค่สวยงามหรือใช้งานได้เพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือสามารถช่วยโลกได้อีกด้วยและนี่ก็คือผลงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของโลกไฮไลท์ในนิวยอร์กที่เปลี่ยนจากรางรถไฟเก่าที่ถูกปล่อยร้างทรุดโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวลอยฟ้าออกแบบโดยเจมส์คอร์เนอร์มิลเลนเนียมพาร์คใจกลางชิคาโกที่เปลี่ยนจากสุสานรถไฟและที่จอดรถร้างจนปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปยืนออกแบบโดยแฟรงค์เกรีเซี่ยงไฮ้โฮทันพาร์คในเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดหมายในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและยังช่วยควบคุมน้ำท่วมออกแบบโดยทีมเทอร์เรนส์เคน
1: พอเราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญมากก็คือว่าการลงพื้นที่สำรวจไซต์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ดูแค่ตัวไซต์งานแต่ก็ดูพื้นที่โดยรอบแล้วเราก็จะทำเหมือนทำพรีเซนเทชันนะครับที่บอกว่าเราต้องสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจพอกระบวนการนี้มันได้รับการอนุมัติก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งเรียกว่าดีไซน์ดีเวลลอปเมนต์ก็คือเราจะเอาแนวคิดนี้ไปลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้พอแปลงเป็นกายภาพแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างได้จริงพอทุกอย่างเรียบร้อยก็เขียนแบบก่อสร้างมันก็คือการเอาทุกขั้นตอนต่อการประสานงานเนี่ยมารวมอยู่ในดรออิ้งชิ้นเดียวกันทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าพอประมูลได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจสอบหน้างานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องอยู่กับโครงการเนี่ยประมาณ 2-3 ปีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยงานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่สวยงามอย่างเดียวคืองานที่สวยหรืองานที่ดีจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นงานที่ตอบโจทย์ของคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติเราต้องไม่มองวิชาชีพเราแค่เป็นเรื่องของเราอะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ได้นิ่งแล้วเราจะต้องไม่ยึดติดหรือสวนคือสวนเพราะถ้าเรายึดติดกับเครื่องมือเดิมๆวิธีการเดิมๆเราก็จะไม่สามารถหาคำตอบที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยของปัจจุบันและอนาคตได้คือบางครั้งปัจจุบันก็จะเห็นว่าสวนมันไม่ได้เป็นแค่สวนแนวนอนเป็นอาคารก็ได้คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทลายข้อจำกัดหรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีมาเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นคือคนที่เรียนในสายอาชีพเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีงานหลายด้านคือบางคนอาจจะเก่งทางด้านการออกแบบก็จะมาเป็นนักออกแบบแต่บางคนอาจจะมีความถนัดในแง่ของการบริหารจัดการโครงการก็จะมาในสายที่จะต้อง manage schedule ของโครงการถ้าเป็นในสายนักออกแบบก็จะเริ่มทำงานในออฟฟิศพอเข้ามาก็จะเป็นในตำแหน่งของ Junior Landscape Architect โปรเจกต์นึงอ่ะกว่าจะเสร็จก็ 2-3 ปีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับมันเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบพอคุณรับผิดชอบได้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นผ่านไปสักประมาณ 5-6 ปีคุณก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นซีเนียร์แลนด์สเคปอาร์คิเทคคือซีเนียร์นั่นหมายความว่าคุณจะมีลูกทีมที่คุณจะไม่ใช่แค่บริหารตัวโปรเจกต์แต่คุณต้องบริหารจัดการทีมของคุณด้วยการทำงานมันจะเป็นลักษณะของทีมเวิร์กเสมอคือมันจะไม่มีลักษณะที่คุณฉายเดี่ยวทำเองคนเดียวจริงๆอาชีพนี้ทำได้ตลอดชีวิตตราบใดที่คุณยังมีแรงตราบใดที่คุณยังมีความคิดที่มันออกมาจากคุณคืออย่าลืมว่าโครงการนึงเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวแต่เราอาจจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแปลทุกข้อมูลแปลความฝันของชุมชนความต้องการของสังคมนักวิชาการลูกค้าข้อจำกัดต่างๆแล้วกลั่นออกมาเป็นกายภาพได้อันนั้นคือความพิเศษของวิชาชีพนี้อาชีพนี้เป็นงานที่หนักจริงๆเราก็ถูกทดสอบมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนคุณจะต้องนอนดึกคุณจะต้องไปซ้ายต่างจังหวัดบางทีไปค้างคืนในหมู่บ้านมันเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทเพื่อที่จะได้คำตอบมาพอในชีวิตการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เบากว่าจริงๆเผลอๆอาจจะหนักกว่าในสมัยเรียนความรับผิดชอบมันสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้แค่ส่งงานแล้วได้เกรดทีนี้มันก็สำคัญอีกว่า วิชาชีพ

ี้มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมการเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่โดยรอบนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำเพียงเพื่อที่จะได้เงินว่าจ้างจากลูกค้าเท่านั้นมันคืออุดมการณ์มันเลยเป็นโจทย์ที่ทำให้คุณต้องทำงานหนักเพราะมันไม่ง่ายในการหาคำตอบนั้นคุณยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดงานหรือโครงการที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมโครงการที่เบียดเบียนชุมชนแต่วันหนึ่งที่คุณเห็นงานคุณเสร็จเห็นมันเป็นรูปร่างเห็นเด็กๆเข้ามาวิ่งเล่นเห็นชุมชนเขาเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่มันย่ำแย่สู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมที่คุณได้สร้างขึ้นจากการเขียนหรือความฝันที่คุณประมวลมาตั้งแต่วาดรูปสวยๆมันไม่ได้เป็นความพึงพอใจของคุณอย่างเดียวแต่มันกำลังจะสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมกับสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วผมว่านั่นมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของคนที่ทำอาชีพนี้ให้ดำเนินต่อไปแล้วก็ไม่อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงยอมทำงานหนัก

0: วัสดีครับชื่อเหนือนะครับนนทกรจันจำรัดแสงเรียนอยู่ชั้นปีที่5ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งตอนเด็กๆผมก็ชอบวาดรูปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สอนส่งเสริมให้เรียนวาดรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตอนเด็กๆผมคิดว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยต้องวาดรูปเก่งแต่ว่าพอเข้ามาก็รู้ว่าคณะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่วาดรูปอย่างเดียวครับมันเป็นคณะที่ต้องเรียนทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากจะทำในสายอาชีพนี่แหละครับอาจจะไปเป็นคอนซัลท์หรือผู้รับเหมาหรือดีไซเนอร์ก็ได้ครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตย์เนี่ยครับมันมีหลายอาชีพซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดว่าเราอยากทำอะไรเลยครับ
1: ค่ะชื่อชลดาลักกัญจนันท์ค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะตอนนี้ก็เป็นนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรุ่นพี่ที่เขาจบของคณะสถาปัตย์เนี่ยเขาจะมีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็เราอยากรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาอะไรประมาณนี้ค่ะเลยรู้สึกว่าสนใจที่จะเรียนในคณะนี้ก่อนรู้สึกว่าการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นของที่มันจับต้องได้และพอเราเห็นว่าเราสูว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาเงี้ยอันนี้มันคืองานของเราอ่ะมันแบบมันเป็นชิ้นใหญ่ที่เป็นเกิดความภาคภูมิใจได้เงี้ยค่ะการเรียนในภาควิชาเนี่ยคือเขาก็จะมุ่งไปที่เป็นการเป็นภูมิสถาปนิกใช่ไหมคะก็คือมันทำให้แบบเราอ่ะเข้าใจมากขึ้นว่าแบบเราเรียนไปเพื่ออะไรมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าภูมิสถาปนิกเนี่ยเป็นอาชีพที่เราอยากจะทำในอนาคตค่ะ
2: ชื่ออาจารย์ภาวินีชมพูค่ะเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะความน่าสนใจคือเราไม่ได้เรียนออกแบบเพียงแค่ภายในหรือตึกหรืออาคารนะคะเป็นการวางผังการจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบวกเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์นะคะแล้วก็บวกไปกับสร้างสรรค์ให้เกิดความงามในเชิงสถาปัตย์ด้วยค่ะถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นนะคะเกิดการสไลด์ของดินเกิดการจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็ทางรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นความสำคัญกับภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้นนะคะงานเราก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างกว้างมากขึ้นภาควิชานี้นะคะจบไปเนี่ยโดยตรงเลยก็คือเป็นภูมิสถาปนิกนะคะเข้าไปทำงานในบริษัทออกแบบนะคะที่ออกแบบที่ทำสวนหลังคาสวนบ้านสวนคอนโดวางผังมหาวิทยาลัยหรือว่าวางผังสวนพฤกษศาสตร์อะไรต่างๆได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปทำงานกับราชการนะคะก็สามารถเข้าไปทำงานตามกรมต่างๆที่เขาต้องการได้ก็เช่นกรมศิลปากรหรือว่ากทม.กรุงเทพมหานครที่มีต้องดูแลพื้นที่สวนสาธารณะเยอะๆนะคะการเรียนของภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะคือเราเรียน5ปีปี1เนี่ยเราเรียนรวมกับภาควิชาสถาปัตย์แล้วก็สถาปัตย์ภายในแล้วก็ผังเมืองคือเรียนรวมกันหมดนะคะก็จะเรียนการเขียนแบบก่อสร้างการวาดรูปสเก็ตช์ด้วยมือนะคะการทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะออกแบบ
0: ขึ้นปี2ก็จะเริ่มไปทำงานที่เป็นงานออกแบบของจริงละแต่จะเริ่มตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆแล้วพอปี2เทอม2นะครับก็จะเข้าภาควิชาแลนด์สเคปแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่งานสวนบ้านงานผังร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่มีบริเวณการทำงานสวนสาธารณะสวนสนุกหรือสวนสัตว์ใหญ่ๆก็ได้ฝึกทำช่วงปี3ปี4ครับ
1: ปี5ก็จะเป็นทำทีสิทธิ์นะคะการเรียนแล้วก็จะเน้นการปฏิบัติจริงๆอะค่ะก็คือมีงานแล้วเราก็ต้องทำขึ้นมาให้เป็นชิ้นจริงๆอะค่ะเป็นที่กล่าวขานกันอยู่แล้วว่าแบบว่าคณะเราคืองานหนักทำงานหามรุ่งหามค่ำเรารู้อยู่ในใจว่าแบบมันมีงานแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆค่ะรู้จักตัวเองว่าแบบเราทำงานช้าทำงานเร็วเราอยากไปทำอะไรแบ่งเวลาดีๆการแบ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในคณะเราค่ะ
2: การสอบเข้าภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะสอบได้2วิธีนะคะก็คือสอบรับตรงนะคะแล้วก็แอดมิชชั่นสอบแกดนะคะแล้วก็แพท1แพท2แล้วก็มีแพท4นะคะแพท4เนี่ยก็คือความถนัดในเชิงสถาปัตยกรรมนะคะอันนี้ก็คือเหมือนก็สอบเหมือนเข้าคณะสถาปัตย์ด้วยเหมือนกันภาคอื่นนะคะ
0: ผมเข้ามาด้วยวิธีรับตรงครับช่วงนั้นก็จะใช้แกดแพทยื่นเข้ามาก็วิธีการเตรียมตัวนะครับผมใช้วิธีไปติวที่โรงเรียนที่สอนติวความถนัดทางสถาปัตย์ครับ ก็จะติวตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 เลยครับช้อยเนี่ยเราสามารถติวได้จากข้อสอบเก่าส่วนวาดเนี่ยต้องใช้วิธีการฝึกฝน
1: เข้ามาด้วยแอดมิชชั่นก็คือจะใช้ข้อสอบการของสทศแล้วก็มีวาดรูปเพอร์สเปคทีฟเป็นโจทย์เหมือนแบบเล่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะว่าคนนี้ไปทำอะไรที่ไหนไปอะไรยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องคือต้องวาดรูปค่ะสื่อให้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเล่ามาโดยที่ให้แบบมีความเป็นแบบมีมิติ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับนักเรียนนะคะน้องๆที่สนใจในวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะลองเสิร์ชเข้าไปดูคำว่าภูมิสถาปนิกนะคะมันจะมีสมาคมภูมิสถาปนิกด้วยนะคะเขาก็จะมีผลงานอยู่ว่าสวนคอนโดนะคะสวนโรงแรมนะคะหรือว่าสวนน้ำสวยๆเนี่ยใครออกแบบนะคะหรือว่าผังมหาวิทยาลัยสวยๆเนี่ยใครออกแบบก็คือน้องๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆโลกรอบตัวที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคนออกแบบอันนี้คือถ้าคุณสนใจก็อันนี้ก็คือจะเป็นศาสตร์ที่เหมาะสำหรับคุณค่ะ
0: พยายามค้นหาตัวเองให้เจอครับพยายามศึกษาดูว่าภาควิชาที่เราอยากเข้าเนี่ยงานมีอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นการหาตัวตนว่าเราชอบจริงไหมพยายามติดตามข่าวแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งใจเรียนครับเพื่อจะได้สอบให้ติดอย่าทิ้งความฝันกระตือรือร้นตลอดเวลา
1: ถ้าแบบอยากมาเรียนเพราะแบบว่าเห็นว่าเท่เฉยอ่ะไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นคณะที่แบบว่าต้องมีแพชชั่นสูงมากเพราะว่ามันแบบอดนอนมันต้องแบบทนกับความกดดันเยอะเพราะว่าอาจารย์ก็ตรวจแบบตลอดมันต้องแก้ตลอดแก้ทุกวันเนี้ยค่ะมันเอาคะแนนจากการทำงานอะแล้วซึ่งต้องส่งทุกอาทิตย์ถ้าแบบคุณไม่ทำคุณคือไม่มีคะแนนคุณก็ไม่ผ่านให้ตรวจสอบว่าแบบเราอะชอบจริงๆใช่ไหมถ้าชอบก็ลุยเลย
4: คืออย่าไปคิดว่าเราอยากจะทำการออกแบบเพื่อที่จะได้สร้างสิ่งที่เป็นผลงานของเราเป็นอนุสรณ์ของเราอันนั้นแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อตัวเราแล้วผมว่ามันไม่ได้มันจะอยู่ได้ไม่นานคือเราก็จะหมดไฟเราจะไม่ได้อยากจะสู้มันต่อแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่อยากจะทำเพื่อคนอื่นมันจะทำงานนี้ต่อแต่อย่างมีพลังแม้ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหน
0: จริงเหมือนกับการตอบโจทย์ตัวเองว่าเราอยากเรียนสถาปัตย์มาตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็พอเข้ามาก็ได้รู้ว่างานแลนด์สเคปเนี่ยครับก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับให้กลมกลืนกับ

0: เมืองได้อย่างลงตัวครับเราสามารถจบไปเป็นอย่างนี้ได้ก็เหมือนการแบบขยายความอยากเป็นของเราขึ้นมาครับ
1: นักออกแบบก็คือเป็นนักสร้างอย่างนึงแต่ว่าเราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราการที่เอาความรู้อะไปทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวเป็นคนเล็กๆอะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งคนที่แบบว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็หนึ่งในความภาคภูมิใจเหมือนกัน
2: คือพอเราได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของภูมิศาสตร์นิกที่เปลี่ยนแปลงไปคือเราไม่ได้สร้างงานเพื่อความพึงพอใจของเราหรือกับลูกค้าที่มาจ้างงานเท่านั้นแต่มันได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคนต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ถ้าเรามองเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วก็ใช้วิชาชีพที่เป็นประโยชน์คนอื่นได้เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข
3: เราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
4: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
3: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งก็มีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
5: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับเราก็เลยหาเองถ
2: ู
0: กไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของปลานี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: แม่เองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะค้าขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18นะประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกวันนี้อีกนิดนึงนะ

ขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

เข้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับ

0: กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยฮะ
3: ปาก
2: อย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาว

0: เอาขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
1: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
0: นี่แหละ
1: มันขึ้นเป็นฤดู
0: ผมเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
0: อย
2: ่
0: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้องก็ได้
0: ไม่ต้องเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
1: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
0: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
1: ใช่
0: พอได้ปลามาก็ทุบๆ
1: ใส
0: ่
1: ไปเ
0: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
1: แบบให้
0: ๆง่ายๆ
1: ใช
0: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
1: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
1: บุกพอแตกก็ตามเลย
0: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
1: เฮ้ยมันจะเดือด
0: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
1: แม่ก็ใส
0: ่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
1: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
1: ชิมได้เลย
0: ได้เด
1: ี๋
0: ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขามเหรอ
1: ใช่ค่ะมะขาม
0: ไม่
1: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวเป็นเค
0: ็
1: ม
0: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดๆ
0: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือหน่อย
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: หอมมากเลย
0: โอเคตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุบกริบหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุบกริบค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก
1: ็ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: เลยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
3: อร
0: ่
3: อยมาก
2: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: โอ้โหดีเลยนะ
2: ตับอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
3: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งจ๊ะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพจเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลย ชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลย น้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกา

ออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้ามันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ตีจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเลตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื
1: ่ อ
0: ครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาจะแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไหมบ้า
3: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกอะฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระ
2: ประมาณ
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่นั่นเลยก็ได้เป็นสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
0: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้น
1: บน
2: วิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เ
2: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบไง
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ครับ เนี่ย
0: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
0: ครับ
2: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
2: ใช
1: ่
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
2: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
0: ่เอ
1: าจะทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื่อสน
0: ใจอ่ะมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
0: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: โอเค2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: จริง
2: อันเนี้ย
1: จริ งจริงจริง
0: เอ้ยอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช
0: ่ดีไหม
1: คนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซีเรียลตอนนี้นะครับเรามีคัมติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: น
1: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
1: เสา
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: น
2: ี่
1: ไงเอาไว้ให้
2: ไว้ยาย
1: เอ
2: าอะไร
1: เช้าไหนอะไรวะออกกำลังกายให้ออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% อ
1: ่าฮะ
2: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสแตนเลสนะครับ
1: สแตนเลส
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
2: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
1: ครับ
2: กระจก
1: เห็น
2: แล้วสแตนเลสอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
2: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
1: มีกระจกใช่คนทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ๊ะคุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: คือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
0: ีอีกอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะแต่มันสงสัย
1: อะไรพี่
0: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสแตนเลสครับคือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปรเซสทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
0: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
0: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือ4หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
0: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนาหนามากอ่ะ
1: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
0: โอ้จ้ะตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สแตนเลสเหมือนก
1: ัน สแตนเลสเหมือนกัน
0: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วน
0: ๆอบโค้งมาเลย
2: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็จะครับผม
0: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
0: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมายคือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
1: ็
2: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ

0: โอ้
1: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงศาลชิงช้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคือถือดอยอิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
1: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
1: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คร
1: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: ไปที่ไปที่นู่นเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
2: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
2: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
0: ้โอ
2: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
1: ่
0: ะนี่ไง
1: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทิร์นสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
2: วาง
0: ของบูชาสะดวก
1: เท่านั้น
2: เท่านั้นเอง
1: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่าการยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
2: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไง
2: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวนี้มันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
0: ันเข้าใจเข้าใ
2: จจะได้ไม่อะไรงี้
0: ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าใช้สีวัสดุเลย
2: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
2: อะไรประมาณน
0: ั้
2: นมันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
2: อันนี้ก
0: ็ตายาย
2: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
2: เหมือนนะเหมือนข้างบน
1: เหมือนกัน
0: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชันมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
2: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
2: แล้วก็อันนี้อันหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
1: ้ผมเห็นว่าผมขอถามหน่อย
0: อ
1: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
2: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
0: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่คร
0: ับ ตรงๆยอด
2: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เออเหรอ
1: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
2: ี่แถว
1: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
1: ข้างในนี่ด้วยมัน
0: มีหมด
1: มันก็น่าจะสวยดี
0: แล้วเออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
2: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับๆๆ
2: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
1: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เ
2: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
1: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
2: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่โคมไฟสวน
1: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
2: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โห
2: อันนี
0: ้แฝงวายเต็มเลย
2: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
2: คร
0: ับ ก็
2: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
2: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
2: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายใหญ่มาก
2: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
1: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเลย
1: อุ้ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
0: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
2: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
2: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
2: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
2: ซื้อ
0: นี่ไง
2: แบบนี้ครับ
1: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
0: เออ
1: มันมี

0: รง
1: ไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
0: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
0: คือมันมีหลายชั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เออใช่ใช
0: ่นะ
1: ดูแบบมีไฮรักคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
2: ใช่ครับ
1: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
2: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
2: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: โอ้โหเ
2: พราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
2: เท่าไหร
1: ่เข้าใจ
2: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
2: ใช
0: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
2: เตรียมแท่น
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบเนี้ยถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
0: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
2: ใช
1: ่เออไม่ได้นั่นเพราะว่า
2: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
1: ับ
2: ก็ว่า
1: เหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
2: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะใช่มีเลขมงคลนะปางยาวเท่าไหร
2: ่ใช
1: ่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
2: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
2: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
0: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
0: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
0: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: Amrin TVอาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
5: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
6: Delicious
7: ว้าว
6: Look so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
7: เลย
6: ชอบมากเลย
7: เอมิลี่ชิมเลย
6: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
7: แกะสลัด
6: แกะสลัด
7: มาสวยเลย
6: โอ้สวยมาก
7: อ
6: ร่อย
7: อร่อย
6: 1 2 3
5: Cheers
6: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
6: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
6: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
8: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย

0: ขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: No.
4: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้อง

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนนึงครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้วสีแบบนี้ครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆลอยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม
1: ่
0: เคย
1: คือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5ใช้ไปมันเบอร์5ตลอดไหม
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
1: เอาตัวนู้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็นแบบเดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
0: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของเ
1: ขาใช่เขาสวยงามกว่า
0: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
1: ใช่
0: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่า

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: แต่ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม EVAP นะครับมาจากคำว่า evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
1: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให้น้ำขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษเนี้ยออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
1: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดให้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดอย่างนี้ได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอ้พัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับ
1: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อไปเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเข้าใจครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
1: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
1: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ยอีแวปเนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมป์ก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับ อันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการ เราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพ่นแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ใช่
0: แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ
1: ครับบ้านเราสมมุติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้ง2แบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้ลด

0: นั้นอ่ะเย็นแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
1: อ๋อแต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
0: ครับ
1: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
0: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปเพราะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว อย่างที่สองหรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
1: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
1: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
0: ใช่จะให้มันมีทางโปรลมได้ครับ
1: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอ้ตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
0: ิ
1: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้แหละครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
0: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่แบบนี้แหละครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าไอ้พัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอื้อหรือมันไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อื้อแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บปึ๊บว้าเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่สองคือเคยเปิดเบอร์สามแล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: ไม่แรงเหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญหาหนึ่งก่อนครับไอเสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเขี่ยแล้วมันถึงไปนะครับเกิดจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้ไหม
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนักสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองเห็นไหมครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างงี้ไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าแล้วอาจารย์มีไฟแช็กแล้วไอ้นี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายๆกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการหนึ่งล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาวับๆเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: อ๋อโอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แต่สามเส้นรวมเป็นหนึ่ง
0: เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะ

0: วิ่งจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ What?
1: Yeah! เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่
1: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นๆออกไปดำคล้ำๆดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับศึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเดียวกันอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอ่ะคือตอนประกอบกับพอไอเราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเลแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างก็ช่วยนะ
0: คุณดิดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้เต้าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดีทำไมไม่ต้องมีรู
1: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
0: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าถูกต้องแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
1: เราไม่เคยสังเกต
0: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
1: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่นผมเคยเจอทีนึง
0: เจอใช่ไหมมันใหญ่มาก
1: ขาข้างนึงจะแบบมันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
0: ใช่ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเข้ากันแน่นคือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียบจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
1: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกๆไปอย่างนั้น
0: ใช่
1: และถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกๆอย่างนั้นมันจะอันตราย
0: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อน
1: ร้อน
0: แล้วก็เกิดไฟลุกได
1: ้อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างนี้คือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาซี PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศาซีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวนี้มากกว่า70องศาสายเส้นนี้จะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู่นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรุ่นกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแล้วเขาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อละกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้นี่นู่นว่าสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่ามันก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
0: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ำ
0: มันเคยจุ่มน้

0: ไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนน
0: ี้ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบไป
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอก
0: ใช
1: ้ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
0: เขาประกอบได้มาตรฐานแน่นอน
1: 3ปี5ปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% มั้ยอย่างงี้ใช่มั้ยครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกมั้ยก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตไอ้นี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทํามันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมดครับ
1: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยเฮ้ยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรเอ้ยอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณใช้เขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย์พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาพฤษภาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: พราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ข้อมูลแน่นสะใจผมจริงๆส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speak จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางสัตวแพทย์จะมีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาช่วยทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะอีกเคสหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
2: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็คงอยากคิดว่าหมาเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นนะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมาหนึ่งปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดหรือธรรมดาค่ะตรงนี้เล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้เพิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี้ก็คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงนี้ผ่าตัดแล้วรักษาเขาไปตามอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
0: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
3: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวฮะ7ตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหม
0: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่ เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรกซึมความรู้กันไปเลิศที่สุดเลยค่ะอาจารย
3: ์ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าแล้วเลี้ยงอะไรบ้าง
4: เลี้ยงไม่มีวัวเป็น
3: ไรอ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมาอ๋อตัวผู้ตัวเมียเอ้าทำหมันหรือยังเอามาทำเป้าพวกเนี้ยเอาหมามาทำหมันได้นะ
0: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
5: โรคสัตว์สู่คน

0: ป็นโรคที่ติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่ไหมครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นไหมเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้ไหมได้คนก็ตายนะครับอีกโรคหนึ่งนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูฉี่หนูก็เป็นโรคหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมันอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันนาคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
1: เรื่องของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
2: ครั้งก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง30ครั้งนี้เช็คซ้ำแล้วจะปรากฏว่าดีขึ้นมา 36.9 แล้
3: ว
2: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไป
3: ครับ
2: กรณีนี้ที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราจะส่งคือจะส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื
3: ้อ
2: แล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกตินะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูทั่วไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างครับเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนี้เนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ5x5 เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
3: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
2: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีถ้าจะทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกิน
3: ค่ะ
2: สัปดาห์เดียวขึ้นมาไอ้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขาเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังวิธีการคำตรวจธรรมดาหรือเจ้าของลูกสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปูดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคำเจอหรืออยู่ตามต่อมน้ำเหลืองบางทีก็จะคำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคำไม่เจออันนี้จะต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พาอันนั้นต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะเนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางทีทางยาหรือการผ่าตัดหรือการให้คีโมสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่มีต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลาบางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เขาต้องฉายแสงหรือทำคีโมพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำคีโมหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกให้พวกวิ่นกลุ่มวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีหนึ่งเนี่ยบางกรณีเขาบอกว่าเกิดจากอนุมูลอิสระ
3: อ
2: นุมูลอิสระมันทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปทฤษฎีหนึ่งนะกรณีนี้ถ้าจะให้คือให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้ระดับนึงแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
1: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ
2: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีนึงละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กๆเซน2เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10-20เซนอย่างเงี้ยครับก การจะตัดออกทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีการรักษาในพูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นนะมันเต่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายในที่นี้หมายถึงปัญหาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อจริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั้นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัขก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นตัวเมียในสุนัขตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้นะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจำเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรืออัณฑะเขาเนี่ยสองใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกอันนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสโน้มน้าวภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆเลยบางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะทองแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นทองแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นทองแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกตินี้ต่อไปคำแนะนำจริงๆคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวร็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากเปื่อยเลยสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดนี้อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ไปผสมเนี่ยไอ้ตัวนี้ติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดนี้ขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธุ์
1: และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาโคและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
4: เข้าพื้นที่นะครับเราจะต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับสัตว์ชนิดเดียวคือแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล้วแต่ก็พยายามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
5: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
1: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี
5: ้ล้วงเข้าไปเลยค่อยๆฉายเข้าไปหมุนนิดนึงหมุน
6: ค่อยๆ
5: หมุน
6: ช้า
5: ๆหมุนเข้าไปล้วงเข้าไปไม่เป็นไรล้วงเข้าไปเลยเข้าไปเลยกำมือ
6: เลยเส้น
5: ที
6: ่กระ
5: เ
6: ล
5: ้
6: า
5: เวลอ๋ออยู่ในกำมือสิครับ
6: แต่ว่าถ้าไอ้นี่
5: ไปใส่ถุงอุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1ดูสภาพของการทำงานในส่วนของระบบทางเดินอาหารว่ามีปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นตัวที่บอกถึง ประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
7: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบเข้าไปลึกได้แค่ไหนอะแบบว่ามือเราจะเลอะหรือเปล่าก็กลัวบ้างแต่ว่าพอได้ลองล้วงแบบบ่อยๆจากตอนไปสพอ.ค่ะก็เลยแบบเริ่ม

0: เริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะแบบกระตุ้นมันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
1: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
2: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่คุกคามทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วก็มีผลต่อประเทศอย่างมากครับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างเงี้ยควรจะต้องฉีดในแนวของตะเข็บของประเทศนะครับเพื่อป้องกันถึงไหมเอาไว้เห็นชัดเจนทีเดียวนั่นแหละขึ้นนั่นใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละไปเลยเต็มเลยเต็มเลยโอเค
0: สนุกดีค่ะตื่นเต้นแรกๆมือสั่นก็เห็นอย่างตอนแรกที่พี่เขาเจาะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถูกจังหวะแล้วแต่ว่าเส้นมันดิ้นไปดิ้นมาย
1: อดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านว่าที่สัตวแพทย์คะจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนอกจากการรักษาวัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านบ้านใครแถวนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเรียกให้คุณหมอทำการรักษาสุนัขแล้วก็แมวได้ด้วยนะคะ
3: ปกติแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าเนี่ยเขาจะนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขนะครับเพราะว่าเราจะฉีดประมาณปีละครั้งครับเพื่อป้องกันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เดี๋ยวพอผมฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็งดอาบน้ำ1อาทิตย์นะครับสำหรับสุนัขแล้วก็มีอาการบวมตรงที่ฉีดนิดหน่อยเพราะว่าคือมันจะเดินยาเข้าไปแล้วก็จะบวมแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรนะครับความจำเป็นของการฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือถ้าสมมติเราโดนสุนัขกัดอย่างเงี้ยครับก็คือมีความเสี่ยงแล้วที่จะรับไวรัสเรบีเข้าไปทีเนี้ยเมื่อรับไวรัสเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมอาการก็จะเข้าไปตั้งแต่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วก็อาจจะสู่สมองทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับ
1: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวจากคุณหมอไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ
4: โรคเนี้ยเขาเรียกโรคปากท้าเปื่อยที่คุยกันเมื่อวานเน
5: ี่
4: ย
5: นั่นแหละแต่ท้าเปื่อยเดินไม่ได้นะมันต้องบางทีมัดไว้แถวนี้แหละ
4: แต่ไปไม่ได้ท้าเปื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษา
5: ครับ
4: กีบมันก็จะหลุด
5: นี่ก็ได้หมอมาฉีดอย่างนี้โอ้แน่นอนเลยคร
6: ับหมอมาฉีดปุ๊บ
4: แต่มันจะหายเลยวิธีนะฮะวิธีอย่างนึงก็คือเราไม่อยากให้กีบหลุดนะถ้ามันลงกีบแล้วเนี่ยบ้านเรามีลูกเหม็นไหมลูกเหม็นกันแมงสาบเนี่ย
7: เด
4: ี๋
7: ยวทําส
4: ักร้อยนะเอามาเผาไฟให้สตุก่อนสารส้มเหมือนกันเผาไฟให้สตุแล้วก็มาบดให้ละเอียดผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องก็ได้เป็นตัวจับ
5: เข้าใจ
4: มันจะแมลงวันมันก็จะไม่ไข่แล้วกีบมันก็จะไม่หลุดคือพื้นที่นี่นะครับเป็นชนบทห่างไกลนะจะไกลตลาดจะไปซื้อยารักษาที่เป็นแผนปัจจุบันนี่ก็ลําบากค่ารถไป30กิโลก็เกษตรกรก็สิ้นเปลืองมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่าลืมนะครับของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ได้เอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีโอกาสก็คือเราก็จะแนะนำเกษตรกรไปเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยถ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างมะเกลือใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมอย่างสมุนไพรที่มีรสฝาดต่างๆก็จะเป็นยาสมานแผลข้อที่1คือสมานลำไส้เช่นฝรั่งนะเปลือกมังคุดสมมุติหมูท้องเสียเนี่ยพวกเนี้ยจะรักมันจะฆ่าเชื้อสมาเนล่าเพราะสารฝาดเนี่ยมันนอกจากสมานลำไส้เสร็จมันก็จะทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
1: กลับมาที่การรักษาสุนัขที่สงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งนะคะวันนี้น้องพันธ์นะคะสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรับการผ่าตัดตามวันที่นัดค่ะ
8: อันนี้คือลักษณะหัวเข่าของเขานะทีนี้อันนี้คือก้อนเนื้องอกค่ะถ้าลักษณะที่เนื้องอกมันแพร่กระจายเข้าไปในกระดูกหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตอันตรายอย่างเงี้ยก็จะเห็นกระดูกที่มันลักษณะเหมือนฟุ้งออกมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเฉพาะเนื้องอกไม่ได้ตัดขา
1: เนี่ยค่ะ

0: ก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเจ้าพันช์ก็จะถูกทำให้สลบและจัดการทำความสะอาดในส่วนที่จะผ่านะคะการเข้าสู่ห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานะปลอดเชื้อและคุณหมอก็พร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดค่ะ
1: ขั้นตอนคือขั้นแรกคือเราจะต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนนะคะเราต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วมันก็มีรากค่ะเราก็ต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าแผลมันค่อนข้างกว้างสุนัขตัวนี้เลยต้องเอาหนังตรงอื่นมาแปะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวต้องเอาเนื้อตรงนี้ออกก่อนความลึกของเนื้องอกก็ไม่ได้แย่มากค่ะไม่ได้เข้าไปในข้อต่อหรืออะไรก็ยังเป็นโชคดีของเจ้าของ
0: และแล้วเจ้าก้อนเนื้องอกก็ถูกผ่าออกมาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากผ่าแล้ว
1: เนี่ยค่ะแผลมันกว้างอย่างที่บอกพอดึงมาปุ๊บจะเกิดความตึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้ามาเย็บกันแบบนี้ปลายขาไปจะไม่มีเลือดเลี้ยงเราจะเกิดแผลแตกหรือว่าขาผิวหนังเน่าได้เพราะนี่มันตึงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนังตรงข้างขามาแปะแล้วก็หมุนหนังลงมาแปะได้แล้วเราก็เย็บน่ะทีนี้แผลที่กว้างขวางเมื่อกี้ก็มีหนังมาแปะแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเย็บให้ติดกันแล้วก็รอให้เส้นเลือดตรงนี้เจริญต่อถึงกันนะคะก็จะได้หนังใหม่ที่หัวเข่ามาจากก้นก็ค่ะเดี๋ยวจะเย็บละก็ถือว่าเสร็จทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของแล้วว่าต้องดูแลดีๆยังไงให้หนังที่หมอม้วนมาเนี่ยมันอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็มีเส้นเลือดเจริญขึ้นมาได้เร็วที่สุดสุนัขก็จะมีหนังใหม่นะคะไม่ต้องเกิดแผล
0: ขออนุญาตกลับไปดูอีกด้านหนึ่งของการทำงานของสัตวแพทย์พระราชทานกันค่ะโซนที่รักษาโคและกระบือก็รักษากันไปนะคะอีกโซนหนึ่งเนี่ยเขาก็จัดระบบมาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาทำหมันสุนัขค่ะจริงๆแล้วการทำหมันเนี่ยนะคะมีผลดีค่ะเพราะใช้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้มากเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เป็นปัญหาสุนัขจรจัดสุนัขอดอาหารแล้วก็เราจะต้องไปช่วยสุนัขเหล่านั้นฉะนั้นนะคะเรามาทำหมันสุนัขเพื่อควบคุมประชากรกันดีกว่าค่ะ
2: สำหรับการมาออกค่ายครั้งเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นคือต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรเป็นก่อนเลยทุกคนมาถึงครั้งแรกที่เจาะเลือดเนี่ยมือสั่นแน่นอนผมก็สั่นตอนแรกแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยครับเกิดความชำนาญรู้เทคนิคว่าควรจะเจาะยังไงควรจะเข้าทางไหนเข้าท่าไหนที่ถูกต้องให้สัตว์เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้ไวที่สุดพอเราทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้
0: โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ผู้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสและเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงค่ะเห็นแล้วเนี่ย Animal Speaks ก็ชื่นใจเหลือเกินค่ะหลายคนก็เป็นห่วงน้องพันธ์นะคะน้องพันธ์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะเนี่ย
1: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็คือมีอีกอันนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นพวกการรับสารก่อมะเร็งซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเลือกอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของซื้อมาให้ทุกวันซ้ำๆกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันค่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าอะไรนะซื้อไก่ย่างมาให้สุนัข กินทุกวันสุนัขตัวนี้กินแต่ไก่ย่างทุกวันก็รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันดังนั้นอาหารที่ให้สุนัข กินก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องหลากหลายบ้าง
0: และแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงสักครู่หนึ่งน้องพันช์ก็เริ่มฟื้นตัว
1: แผลจะอยู่แนวสะโพกตั้งแต่สะโพกจนถึงหัวเข่าตรงนี้นะคะ
3: นี่ให้แปะไปปิดแผลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแผลหลุดเจ้าของต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องให้หมอ
4: ถึงมือหมอ
3: ใช่ใช่ใช่ต้องทำเลยนะคะตอนนี้สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวดีเท่าไหร่ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวให้อยู่กับหมอก่อนจนกว่าจะลุกขึ้นยืนได
4: ้
3: ค่ะนี่หลังจากนี้ที่ต้องดูแลก็คือต้องจำกัดบริเวณ
4: คือต้องทำแผลทุกวัน
3: แผลนี่ทำวันเว้นวัน
4: วันเว้นวันก็คือรอหมอเลย
3: ค่ะแผลเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องใช้น้ำเกลือชะแผลอะไรไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นแผลเย็บธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวันเว้นวันเพราะว่าต้องเปลี่ยนกอสที่รองแผลจะได้ไม่สกปรก
4: ดี
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวหายแล้วเน
3: าะไม่ได้ห้ามกินอะไรนะ
4: อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะว่าคือวางยาเขาฟื้นก็แน่ใจแล้วว่าสบายใจได้แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบดีก็โอเคนะคะส่วนเรื่องขานี่ก็รอว่าวินิจฉัยว่าจะออกมาแนวว่าผลเป็นยังไงมือฟ้องใหญ่เลยปกติก็ไม่ค่อยร้อง
5: โอ้โถฟื้นขึ้นมาก็ฟ้องเลยนะคะหนูเจ็บหนูเจ็บเข้าใจจิตใจของหมาค่ะการรักษาขั้นตอนต่อจากนี้คือการรอผลตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่เราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ไม่มีเชื้อมะเร็งสิ่งสำคัญที่คุณหมอย้ำอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาบาดแผลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะสงสัยค่ะว่าและถ้าเกิดสุนัขตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะ
3: ถ้าในรายที่เป็นเข้าขั้นมะเร็งแล้วมันแพร่กระจายไปเอาแว็บอื่นๆแล้วเนี่ยค่ะ เราอาจจะพยากรณ์ให้เจ้าของคร่าวๆว่าเขาอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพราะว่ามันแพร่ไปแล้วเราตามเข้าไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ใน1ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดนะคะจะกินอะไรอะไรพวกนี้ค่ะ อาจจะให้เป็นพวก อาหารที่มันต่อต้านเนื้องอกหรือว่ามันมีสูตรอาหารสำหรับโรคเนื้องอกมีค่ะก็ให้กินก็ได้แต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วสามารถรักษาต่อได้นะคะ เราก็จะแนะนำให้เขาไปคลินิกโรคมะเร็งหรือการใช้รังสีค่ะก็เป็นการยืดชีวิตยืดอายุให้ยาวไปกว่ามากกว่า1ปี
5: ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ทางรายการก็ได้โทรไปสอบถามผลของน้องพันธุ์ผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดค่ะมีเชื้อมะเร็ง Animal Speaks ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอะไรผู้เลี้ยงทุกคนก็จะทำการรักษาให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อเขาจากไปก็จากเราไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดนะคะวันนี้รายการ Animal Speaks ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์พระราชทานและน้องหมาที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายไวๆและเป็นกำลังใจกอดๆๆๆกับคุณเจ้าของหมาทุกๆท่านเป็นกำลังใจให้ดูแลน้องหมามันอาจจะยากลำบากแต่ทางเราขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ Animal Speaks ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงปุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงลำไร
1: แสงลำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ย
2: ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
2: มันไล่ไปงอกมันนั่นเหรอ
1: มันไหลไปเรื่อย
2: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือที่แหลม
2: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได้
2: บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมาย
1: ังไม่โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดี
1: ไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลืองแต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไป
2: กินแต่ต้นเนี่ย
1: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
0: แข็งใช่ได้โอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนนึงแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปลูก

0: มึงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
1: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหนอหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตางไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

0: แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกกุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของปุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะแล้วก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่โคลกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวคาตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโคลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิ เมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงทายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาโทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาโทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: ริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยคาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งคาตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝาดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่ใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปูดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปูดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปูดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำผึ้งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจตั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
1: ป้าป้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมอัดนะครับผม
2: ครับผมครับยินดี
1: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับครับ
1: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
2: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดนะครับ
1: อันนี้คือสปีด
2: นี่สปีดเราก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
1: ์ครับ
2: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างนี้คือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
1: ครับ
2: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
1: ได้ครับ
2: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์
1: โบเดอร
2: ์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
1: โอ้

0: แบบไหนแบบไหนยากสุดครับ
1: ยากที่สุดผมว่าหน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
0: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
0: โอเคครับ
1: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
0: ครับ
1: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
0: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
1: น่าจะได้ครับน่าจะได
0: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
0: เลือกอุปกรณ์
1: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
0: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: เรียกว่าอันเน็ตเอาใส่เลยคร
0: ับใส่
2: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าอยู่
0: ต้องอยู่ประมาณ
2: ช
0: ่วงเอวใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ดึงแน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงลงมา
0: ลัดด้วยนะ
2: ตรงขา
0: โอเคครับ
1: ทีนี้ต่อไป
0: ข้างเดียว
1: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้าร
0: องเท้าปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
2: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วยถ้าแบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันเหยียบ
1: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
2: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
0: ้กันเหงื่อ
2: ที่มือ
1: ลอง
2: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
0: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
2: ใช
0: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทําได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทําอีกมั้ยก็คงไม่ทําแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทําอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้โหลําบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทําได้มั้ยจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเค้าก็เริ่มเหมือนมาแนะนําเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวดูริงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
2: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
0: ครับ
2: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปนะดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
0: ครับ
2: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
0: โอเคครับ
2: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
0: ประกบมือ
2: ใช่
0: โอเคครับ
2: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
0: แล้วค่อยกระโดด
2: แล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
0: โอเคครับ
2: ให้ถีบตัวออกหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่ายๆ
0: ได้ครับ
2: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
0: ใช้ไปแค่แบบงุ้ม
2: เลยใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
0: ใช้ขาลองดู
2: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาแค่ค่อยหยัดตัวต้องมาอีกแ
1: ค่อีกครับอีก
2: นะแล้วทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลง
1: มา
2: ทิ้งตัวจากหน้าผาแ

0: ค
1: หยับ
2: อันนี้ก็จะเป็นตีนขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
0: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูทอ
0: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับเพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี
2: ้เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
0: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
3: เท้าสอง
0: เท้าสองอันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
2: ครับ
0: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
3: เพื่อจะไปที
0: ่ท็อปไปที่ท็อป
3: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
0: แล้วก็คอนโทรลครับ
3: ให้ได
0: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
2: อ๋อต้องค้างไว้
0: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
3: อืม1 2 3
0: 3วิ
3: ประมาณ
0: นี้แล้วก็
3: ลงเหมือนเดิม
0: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
2: ไปนะ
3: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
0: สตาร์ท
3: คอนโทรลตัวให้ได้
0: ถูกต้อง
3: 1 2ตายได้นะครับบาย
2: แล้วไปไหนต่อ
3: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
0: ได้ครับ
3: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
0: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
2: ไปไหน
0: ขานี่ครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
0: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปอ่ะฮะ
3: ยอดเยี่ยมไป
0: ขาขึ้นครับ
3: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
0: ฮะ
3: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
0: ฮะเราไปจับตัวท็อปฮะ
3: สองมือ1 2 3โอ้
0: ครับผมถ้าเขาปีนลงมาฮะแล้วเขาปั่นย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเป็นนิดนึง
3: ถูกต้อง
2: ตอนลงได้น่ากลัวที่สุดเหร
3: อนั่นแหละ
2: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
0: ากขึ้นมานิดนึง
2: ลองอีกอันนึง
0: ครับผมสตาร์ทสี่เกิด
3: ผมแล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
0: ครับผม
3: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
0: ก็กำมือก่อนก็ได้ครับ
3: ความแข็งแรง
0: ได้ไหม
3: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
0: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้พี่จับเป็น
2: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงพวกนี้ด้วยไหม
0: ใช่มันก็มีเทคนิคของมัน
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
0: ใช่
2: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้รอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์โรลิงมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณนี้เราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ำหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรกครับ
0: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ทสองมือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: โอ้ยสูงจัง
3: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
2: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ พอดูกระเพาะขึ้นไปอันนี้ปุ๊บก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทําได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทําได้ป่าวนะลองดู
3: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
0: ครับผม
3: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
2: โอเค
3: ข้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
0: ครับผมที่เหลือเขาขัดขึ้นกัน
3: ไปไ
0: ปหยิบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
3: สีเหลืองด้านขวา
0: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
2: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
0: บอไว้ครับ
2: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
0: ใช่
2: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟรชหน่อยเพราะตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบสองเอานะ
0: กดมือก็ได้ครับมาไปไปใช่ใช่ขาขึ้นไป
3: ประกบมือ
0: ได้ครับนั่นแหละมือซ้ายถูก
3: ขาขึ้นครับพี่
0: ขาขึ้นอีกครับ
3: ประกบ
0: ขึ้นสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไป
3: ดึงจังหวะดึง
0: ใช่ที่ขาขึ้น
3: มันมีเท้าขา
0: ไปน
3: ั่
0: นแหละ
3: ครับ
0: แล้ว
3: ไปขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นครับ
0: ขาขึ้น
3: ครับดึง
0: ตึงสวยครับผมขาขึ้น
3: เอาด้าน
0: ขาขวา
3: ด้านขวาไปที่สีเหลือง
0: มา
3: ดึงขาขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
0: ไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นสีเขียวไปจบสุดท้าย
3: ไปที่ซ้าย
0: ครับ
3: ที
0: ่เลย
3: ขาครับโอเค
2: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกําลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทําได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสําหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทําได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่า พอเราทํามันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อ่ะมันแบบ

0: ถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสเปรดขำๆ
1: อ
0: ั
1: ดไปตรงไหนก็ได้
0: ให้มันเกาะได้
1: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
0: ใช้แรงจากขา
1: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปเลยครับ
0: มา
1: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
2: ทำไปทั้งตัวนั่นแหละนั่นแหละฮะไป
0: ยากจัง
1: ลองใหม่ไหมลองใหม่ลองใหม่ช้าช้า
2: จับตัวนี้ครับตรงนี้
1: จับตรงที่ว้าว
2: ตรงว้าว
1: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
2: จับตรงว้าว
0: มัน
1: ไม่ได้ยากการดึง
0: ผมไม่ไหวแล้ว
1: โอเค
0: จบเพียงเท่านี
2: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
0: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
2: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
0: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
2: ี้
0: ยม
2: ัน
0: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
2: ใช่ๆเพราะรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
0: ๆเรื่องจริงอย่างตรงนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
1: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเป็นนักวิ่ง
0: กีฬานักกีฬามาก่อน
1: ครับวิ่งขา
0: อ๋อแล้วก็ค่อย
1: มาบังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
0: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
2: ผมนะครับประมาณ8ปีครับ
0: 8ปี
2: ใช
0: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
2: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
0: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
2: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียนมีหน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
0: ม
2: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
2: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
0: ่ทลายขีดจำกัด
2: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
0: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆเงี้ยแบบ
2: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
1: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
0: 5วิอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ย5วิ
0: ซึ่งอย่างเป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
1: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
2: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
0: ที่ปารีส
2: ใช่ครับกีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี้
0: แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัว ทำแพลนสำหรับการไปแข่งถูกไหมในการคัดเลือก
2: ใช่ใช่ตอนนี้ก็วางแพลนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
0: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
2: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช่
0: และอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต
0: ้
1: องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติม
0: ี
1: ในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
0: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
1: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
0: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
1: เยอะเลยครับ
0: พจน์ปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
1: ในส่วนของการแข่งขันเนี้ย
0: ครับ
1: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
0: เ
1: พ
0: ื่
1: ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
0: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
1: ใช่ครับ
0: บางทีเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้วถ
1: ้
0: าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
1: ต้องมีเวลาต
0: ้
1: องมีเวลาให้กับตรงนี้
2: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
0: ่
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
0: โตหน่อยแล้ว
2: โตหน่อยแล้วเขาก็จะ
0: ได้ทำงานแล้ว
2: ใช่
0: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพ
2: ื่
0: อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
2: ใช่
0: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
2: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
0: เป็น
2: โฟกัส
0: ใช่สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
2: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย
0: ่
2: างนี
0: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
2: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
0: ้ก็จะในกรุงเทพ
2: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
0: ับ มันจะไม่ได้แบบทั่วไป
2: ใช่
1: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับย
0: ิน
1: ดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับนึงทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นน่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับของวีคที่2อยู่กับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เรามา stretching พักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรก2เนี่ยเราจะมานั่งพูดคุยตอบข้อสงสัยต่างๆที่ทุกคนมีนะครับ
1: ครับ
0: โอเคงั้นเรามาเริ่ม stretching กันเลยดีกว่าครับอยู่ที่พื้นกันก่อนครับหลับนี้ก่อนแล้วก้าวขาขึ้นมาท่าสไปเดอร์ครับวางเข่าไว้ครับไม่ต้องยกขึ้นอันนี้แบบสบายลงมาหน่อยค่อยๆลงไปแล้วก็เปิดขึ้นครับ1 2

0: 7และ8เราจะค่อยๆเข้า Pigeon Pose ครับเอาเท้าขวาขึ้นไปอยู่ใกล้ๆมือซ้ายวางลงทิ้งตัวลงไปข้างล่างค่อยๆโน้มตัวลงครับทิ้งลงผ่อนคลายรู้สึกยืดไปที่สะโพกฝั่งขวาที่พับอยู่จะค้างอยู่ตรงนี้วีที่ผ่านมาจะหนักหน่อยวันนี้พายืดเยอะหน่อยครับ3 2 1อีกข้างครับกลับเข้า High Plank และเอามือเอาเท้าขึ้นมาใกล้ๆมือครับค่อยๆทิ้งตัวลงกดสะโพกให้ขนานอยู่กับพื้นจะค่อมอยู่เหนือบริเวณนี้รู้สึกยืดสะโพกฝั่งที่พับอยู่นะครับสามสองหนึ่งกลับเข้าไฮพลังครับและถอยสะโพกขึ้นด้านบนเข้าดาวด็อกค่อยๆกดส้นเท้าลงไปที่พื้นสลับกันวอล์กเดอะด็อกยืดน่องยืดแฮมสตริง3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆไต่กลับมาครับโอเคค้างอยู่ตรงนี้แป๊บนึงยืดแฮมสตริงค้างไว้ครับยืดค้างไว้3 2 1โอเคเดี๋ยวมาที่มูฟเมนต์กันบ้างก้าวขาออกไปกว้างๆครับเราจะทำคล้ายๆซ้ายหลังลงพร้อมกับบิด
1: ครับ
0: แต่เพราะฉะนั้นมันจะเป็น2ท่ารวมกันซ้ายหลังลงและบิดมองโอเค1 2 12ทีครับซ้ายหลังลงเบิร์ดทวิสต์มองเพดาน3 4 5หายใจเข้าหายใจออก6 7 8 9 10 11และ12เดี๋ยวเรากลับมาที่ All 4เรา Activate ท้องบ้างให้ท้องได้กระตุ้นมันทำงานเบาๆพอทำท่าเบิร์ดด็อกนะครับ20ทีแตะเหยียดออก1สลับ2 3 4 5 6 7 811 12 13 14 15ตัวพยายามขนานกับพื้นไว้เหยียดออกสุดตรงตัวไม่เอียงไปมาเกรงท้องดีๆโอเคให้พักกลับมาที่ชายโพสนิดนึงเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งท่าที่เป็นคล้ายๆ work out รู้สึกยืดแขนออกไปกางเข่าออกทิ้งตัวลงไปได้2 1กลับเข้า high plank เราจะทำท่า mountain climber สัก20ทีนะครับให้ได้เหนื่อยนิดนึงใช้กล้ามท้องหน่อยมาทำคลายเบอร์คือดึงเข่าขึ้นมาตัวแบบนี้20กดสะโพกให้เป็นเส้นตรงไว
1: ้ครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2 1ไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0: 90โอเคต่อมากางออกมาอยู่ท่าเล็กลังเราจะยืดฮิปเฟล็กเซอร์นะครับเมื่อกี้มาถึงคลัมเบอร์อาจจะโดนบ้างเปิดตัวยืดถอยกลับมา1 2 3เปิด4 5 6 7และ8ครับโอเคสลับข้างครับตื่นดันสะโพกไปข้างหน้าถอยไปข้างหลัง1 2 3 4 5 6 7และ8ลุกขึ้นยืนครับยืดช่วงบนกันบ้างวอร์มๆนะครับหมุนหัวไหล่กว้างๆไปข้างหลัง10ทีครับ3 4 5 6 7 8 9 10ไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคยืดแขนมาด้านหน้าดึงเข้ามาครับรู้สึกยืดผ่อนคลายไหล่หลัง3 2 1อีกข้างนึงครับดึงเข้ามา3 2 1ออกมาไตรเซ็ปครับดึง3 2หนึ่งอีกข้างนึงครับสามสองหนึ่งด้านหลังบ้างครับเหมือนมีคนดึงไปข้างหน้าโกงหลังยืดหลังสามสองหนึ่งดึงประสานมือไว้ด้านหลังมีคนดึงไปด้านหลังพร้อมกับลองดันแขนขึ้นมาข้างบนยืดอกและไหล่ด้านหน้าสามสองหนึ่งมาสุดท้ายจบที่คอครับเดี๋ยวคอเป็นแบบวอร์มมันก่อนเอาออกแรงดันลงพร้อมกับต้านขึ้นมาต้านกันเบาๆสามสองหนึ่งอีกมุมนึงครับดันขึ้นพร้อมกับกดลงต้านกันเบาๆเราจะดันแถวกระดูกนะครับไม่ได้เข้ามาที่ตรงนี้จะไปโดนเส้นเลือด3 2 1อ่ะทีนี้ยืดครับวางขาวางกดไหล่ลงดึงไปข้างๆ3 2 1อีกด้านนึงครับ2 1อีก1มุมครับหันเข้ารักแร้แล้วดึงเข้าเบาๆ3สองหนึ่งหันปุ๊บดึงสองหนึ่งโอเคนี่จะเป็นการ stretching แล้วก็ได้บริหารนิดๆหน่อยๆ
1: ใช่ครับซึมซึม
0: ซึมซึม
1: ครับเงี้ยซึมหน่อยครับ
0: โอเคครับแล้วไปเจอกันในเบรกหน้านะครับเราออกกำลังกายกันมาแล้วในวีคที่2
1: ครับ
0: วีคที่2ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการออกที่เป็นแบบ lower upper แล้วก็ core muscle
1: ครับ
0: ก็จะเหมาะกับคนกับทุกคนนะครับเพราะว่าจะเป็นการแบ่งกล้ามเนื้อข้างล่างกับข้างบนแล้วก็แกนกลางลำตัวสลับกันไปจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าปวดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ควรที่จะไปซ้ำมันก็จะเป็นการสามารถออกกำลังกายติดต่อทุกวันได้นะแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนกลุ่มกล้ามเนื้อที่โดนไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะมีการสอดแทรก stretching เข้าไปให้ด้วยเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้นครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยปัญหาต่างๆที่เจอ
1: ครับ

0: ก็สัปดาห์ที่2ที่ทำกันไปก็เหมือนมันหนักขึ้นแล้วก็อาจจะมีอาการตึงและบาดเจ็บนิดหน่อยครับช่วงมาแรกๆที่เป็นช่วงแบบอัปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ผมไม่รู้ถูกวิธีไหมผมพยายามเหมือนจะให้ฟื้นเร็วผมก็พักผ่อนด้วยแล้วก็กินวิตามินด้วยแล้วกินเวด้วยอันนี้คือถูกต้องไหมครับ
1: ถูกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการกินอาหารหลักให้ถึงก่อนจะดีที่สุด
0: ค
1: ือจะพยายามแนะนำคนว่าให้กินอาหารหลักให้ถึงก่อนอาหารหลักก็จะกินพวกโปรตีนแป้งผักน้ำอันนี้กินให้ถึงก่อนแล้วถ้าไม่ถึงจริงๆค่อยไปใช้อาหารเสริมมันถึงได้ชื่อว่าอาหารเสริมเข้ามาซึ่งจริงๆในอาหารชีวิตประจำวันเราเนี่ยอาหารหลักเนี่ยก็ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ก็เลยจะมีโปรตีนเสริมบ้างวิตามินเสริมบ้างก็จะช่วยได้
0: ช่วยให้ฟื้นฟูเร็วขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับคือการกินอาหารให้ถึงให้เพียงพอเนี่ยจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้น
0: ครับแล้วก็มีคำถามครับเช่นเราออกกำลังกายเนี่ยการกินเราควรกินก่อนหรือกินหลังประมาณแบบกี่ชั่วโมงเว้นระยะแบบประมาณไหนถึงจะเหมาะสมที่สุด
1: โอเคเดี๋ยวแบ่งเป็นคำถามควรกินก่อนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ IF กำลังฮิตคนกำลังทำกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคนออกกำลังกายตอนเช้าแล้วทำ IF ด้วยเนี่ยก็จะไม่ได้กินถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่ว่าลองสังเกตตัวเองดูว่าถ้าไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะเราก็จะไม่ค่อยมีพลังงานในการออกออกกำลังกายนั้นอ่ะมันก็อาจจะออกหนักมากไม่ได้อย่างเช่นถ้าวิ่งก็คงจะเป็นแค่วิ่งเบาๆอย่างเงี้ยทำได้สบายออกไปเซอร์กิตที่ไม่หนักมากทำได้แต่ถ้าเกิดเริ่มทำหนักขึ้นมาปุ๊บเราอาจจะทำไม่ไหวโอกาสบาดเจ็บอาจจะมีเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตตัวเองถ้าทำไอเอฟอาจจะไปไว้หลังจากกินมื้อแรกก็ได้จะแนะนำนั้นมากกว่าสำหรับคนที่ไม่ทำไอเอฟแนะนำว่าควรที่จะกินก่อนเล่นแล้วก็ควรกินโดยที่ให้มีเวลาให้อาหารได้ย่อยก็อาจจะสัก 2-3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ว่ามื้อนั้นเรากินเยอะขนาดไหนมื้อเล็กมันก็จะย่อยแป๊บเดียวก็2ชั่วโมงออกกำลังกายได้แล้วเพราะว่าเวลาเราย่อยเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บร่างกายเราย่อยเนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงเพื่อให้มันย่อยใช่ไหมครับแล้วก็ดึงสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใช่ไหมครับทีนี้พอมีทั้งย่อยพอมีทั้งออกกำลังกายเลือดมันไปเลี้ยงทั้งคู่มันก็จะมีอาการหน้ามืดได้ท้องอืดอะไรประมาณนี้ครับมันก็เกิดจากตรงนี้แหละครับ
0: ผมเคยเป็นเหมือนกันที่แบบกินไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วออกกำลังกายเลยรู้สึกท้องอืดนะครับ
1: มันก็จะมีท้องอืดหรือไม่ก็อาจจะหน้ามืดเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนก็ลองสังเกตตัวเองดูครับ
0: แล้วถ้าอย่างคนที่ออกกำลังกายช่วงดึกนะครับ4ทุ่มอะไรเงี้ยควรที่จะกินไหมหลังจากออกกำลังกายอะไรเงี้ย
1: โอเคเมื่อกี้คำถามว่าควรกินหลังจากออกกำลังกายไหมควรครับอันนี้ตอบว่าควรกินหลังออกกำลังกายไหมก่อนนะครับคือควรกินเพราะว่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บควรที่จะมีอะไรไปซ่อมแซม ร่างกายส่วนที่สึกหรอทั้งโปรตีนทั้งแป้งทั้งไขมันคือควรให้กินให้ครบ5หมู่แต่ถ้าเกิดออกตอนดึกเนี่ย ควรกินเหมือนกันแต่อาจจะกินเป็นอาหารเบาๆอย่างเช่นเวย์อย่างเช่นนมไฮโปรตีนหรืออะไรที่เป็นแบบย่อยง่าย
0: ๆดูดซึมได้เร็ว
1: ใช่ดูดซึมได้เร็วย่อยได้ง่ายเพราะว่าถ้ากินใกล้เวลานอนสิ่งที่ตามมาได้คือกรดไหลย้อนครับ
0: เรื่อง
1: สุขภาพเลยจะไม่แนะนำแต่ว่าควรหาอะไรกินหลังออกกำลังกายครับ
0: ครับที่มันแบบซึมดูดซึมได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: ใช่ครับถ้าเป็นคนออกกำลังกายดึกนะครับ
0: ครับผมครับอย่างคนที่ตื่นตอนเช้าผมเคยได้ยินว่าตื่นตอนเช้าแล้วออกกำลังกายก่อนที่จะกินอะไรนะครับมันจะทำให้เราลดน้ำหนักได้เร็วอันนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ก็มีความถูกแค่นิดเดียวจนไม่ได้แนะนำสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นที่ร่างกายมันจะไปที่คนเคยชอบพูดกันว่าให้ฟาสติ้งแล้วไปออกกำลังกายช่วงฟาสร่างกายจะใช้ไขมันได้เยอะน่าจะเป็นอันนี้ที่ได้ยินบ่อยๆเหมือนกันแต่ว่ามันมีผลแค่แบบนิดเดียวมากจนไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะถ้าออกกำลังกายช่วงที่ไม่ค่อยมีพลังงานโอกาสที่ร่างกายจะไปดึงเอาแบบกล้ามเนื้อมาบ้างเนี่ยมันมีสูงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่เราสร้างมาอย่างยากเนี่ยมันจะถูกสลายไปได้บ้างใช่1 2เราอาจจะมีแรงออกกำลังกายได้น้อยลงทำให้ความเข้มข้นของการออกกำลังกายนั้นน่ะไม่ได้เยอะเท่ากับการที่เราได้กินอะไรเข้าไป
0: คร
1: ับ มันอยู่ที่จุดประสงค์ของเราครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถออกกำลังกายโดยที่ IF อยู่โอเคก็ทำก็ไม่ต้องกินก็ได้ก็ลองดูตัวเองดูแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดไม่ได้กินอะไรก่อนออกกำลังกายมันก็จะไม่ค่อยมีพลังงานในการ
0: ออกกำลังกาย
1: ใช่ครับ
0: ก็เห็นผมเห็นส่วนมากคนที่ทำอาจจะเป็น

0: คนที่ออกมาแบบจ็อกกิ้งเบาๆน่าจะเหมาะสม
1: ใช่ครับแล้วก็ให้ลองชวนคิดนิดนึงว่าอย่างเช่นเรากินเข้าไปเราสามารถออกได้ถึง150แต่ว่าถ้าเรามันอาจจะใช้ไขมันอาจจะสัดส่วนลดลงแต่ถ้าเราไม่ได้กินเราอาจจะออกกำลังกายได้สัก100นึงเพราะว่าเราไม่มีแรง
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเทียบแล้วอ่ะการออกกำลังกายที่เข้มข้นมันอาจจะดีกว่าก็ได
0: ้ครับผมครับพี่เจครับผมมีอีกคำถามครับเช่นถ้าเราเจ็บในส่วนของกล้ามเนื้อจุดนั้นเราควรที่จะเว้นให้หายเจ็บหรือว่าเว้นแค่พอรู้สึกมันเบาลงแล้วเราเล่นเบาๆหรือยังไงดีครับ
1: โอเคถ้าเกิดเราออกกำลังกายส่วนนั้นแล้วอีกวันนึงระบมแล้วก็รู้สึกว่ามันถึงขั้นแบบขยับแล้วเจ็บเนี่ยจริงๆก็กล้ามเนื้อมันกำลังอาจจะซ่อมแซมตัวเองอยู
0: ่
1: แนะนำว่าให้ไปเล่นส่วนอื่นก่อนแต่ว่าถ้าผ่านไปสักวัน2วันแล้วมันแค่ตึงอ่ะอาจจะมายืดดูก่อนทำโมบิลิตี้ที่ยังไม่ได้มีความหนักมากเท่าไหร่แล้วก็พอร่างกายพร้อมอ่ะก็ค่อยเล่นซ้ำไปท
0: ี
1: เนี้ยความสามารถของร่างกายที่จะฟื้นตัวกลับมามันก็แล้วแต่คนด้วยแล้วก็คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำบ่อยเนี่ยก็จะฟื้นตัวเร็วหน่อยมันก็จะแล้วแต่คนช่วงแรกๆเราอาจจะแบบเล่นทีนึงปวดไป 2-3 วันแต่พอเล่นซ้ำๆไปเรื่อยๆในน้ำหนักที่พอเหมาะที่เหมาะกับเรานะครับมันก็จะอาจจะปวดเหลือแค่วันนึง2วันมันก็จะซ้ำโปรแกรมเดิมได้ลองสังเกตร่างกายตัวเองดู
0: ครับแล้วอย่างเช่นผมเคยได้ยินมาบางคนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ไปกินยาคลายเส้นคลายกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยครับมันถูกต้องไหมหรือว่าควรทำหรือไม่ควรทำ
1: โอเคถ้าเกิดเล่นจนมันปวดไปแล้วจนมันแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเราจะกินเพื่อให้มันบรรเทาอาการปวดก็ได้ไม่ผิดครับแต่ว่าไม่ควรที่จะเล่นจนกระทั่งถึงจุดนั้นแล้วก็กินเป็นประจำแบบนี้อันนี้ไม่ควร
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นไปแล้วกินเพื่อคลายได้
0: ครับผม
1: แต่ว่าไม่แนะนำที่จะทำแบบนี้ตลอดเพราะว่าเราอาจจะโอเวอร์เทรนโอเวอร์ยูสหรือว่าทำให้ร่างกายมันบาดเจ็บมากเกินกว่าที่มันจำเป็น
0: ครับแล้วอย่างเช่นพวกประคบเย็นหรือว่าเป็นสเปรย์เย็นร้อนเนี่ยมันควรใช้แบบไหนครับ
1: โอเคช่วงที่เพิ่งบาดเจ็บเลยเนี่ยคนที่เป็นเย็นประคบเย็นจริงๆเขาจะบอกประมาณสัก48ชั่วโมงวัน2วันประคบเย็นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนจะประคบร้อนเหตุผลเพราะว่าช่วงที่บาดเจ็บใหม่ๆมันคือเกิดการฉีกขาดใช่ไหมครับความเย็นมันก็จะไปลดเลือดที
0: ่
1: มันเลี้ยงตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันจะลดบวมลงได
0: ้
1: แทนที่จะบวมเยอะมันก็อาจจะบวมนิดนึงแต่พอหลังจากนั้นความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เลือดไหลเวียนทำให้มีสารอาหารไปเลี้ยงซ่อมแซมส่วนนั้นให้มันหายเร็วขึ้นมันก็จะเหมาะกับความร้อนตอนช่วงหลังๆ
0: อ
1: ๋
0: อครับก็เหมือนตอนแรกกักไม่ให้มันเกิดการบาดเจ็บมาก
1: ไม่ให้มันบาดเจ็บมากไม่ให้มันบวมมาก
0: ครับ
1: แล้วก็พอมันผ่านพ้นช่วงนั้นแล้วก็เป็นความร้อนได
0: ้โอเคครับอีกคำถามนึงครับช่วงนี้ผมเริ่มสนใจเรื่องวิ่งมากขึ้นเมื่อก่อนผมก็วิ่งแบบชั่วโมงนึงหรือหลังก็มาแบบไม่ได้โฟกัสเวลานับเป็นจำนวนแบบของระยะทาง3กิโล5กิโลแต่พอไปดูแอปแล้วเคยได้ยินที่เขาว่าเพจนี้อยากถามว่าเพจมันคืออะไรแล้วก็ความเหมาะสมของคนที่เริ่มมันควรวิ่งในระดับไหนคร
1: ับ โอเคครับจริงๆเพจเนี่ยก็คือความเร็วในการวิ่งซึ่งควรวิ่งเพจไหนเนี่ยจริงๆควรที่จะมาดูเรื่องโซนมากกว่าเรื่องโซนมันจะมีโซน2โซน3โซน4อาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคร
0: ับ ครับผม
1: เรื่องโซนมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับ อัตราเต้นหัวใจเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความฟิตของแต่ละคนโซน2ของนักวิ่งเก่งๆกับโซน2คนเพิ่งวิ่งอาจจะความเร็วคนละเพสกันเลยอย่างเช่นคนนี้วิ่งเร็วมากแต่อยู่โซน2แสดงว่าอาจจะฟิตมากก็ได้ก็คืออัตราเต้นหัวใจยังไม่สูงมากวิ่งในช่วงโซน2เนี่ยมันจะทำให้สร้างระบบแอโรบิกหรือสร้างความทนทานอันนี้ก็ควรฝึกอยู่เรื่อยๆอาจจะเคยได้ยิน Easy Run
0: ครับ
1: ก็คือการวิ่งแบบช้าๆเพื่อทำให้ระบบคาร์ดิโอเนี่ยดีขึ้น
0: ครับผม
1: ทีนี้โซน3โซน4เนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกที่จะเป็นความเร็วเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ควรมีการฝึกเข้าไปด้วยก็จะฝึกความทนทานฝึกความเร็วของเราแต่ถ้าขึ้นไปโซน5ทำได้แต่ไม่ควรค้างอยู่นานยิ่งถ้าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยยังไม่แนะนำขึ้นไปโซนนั้นส่วนเรื่องเพสเนี่ยไม่แนะนำให้ไปตามใครเพราะว่ามันอยู่ที่เราเลยถ้าเกิดมีนาฬิกาหรือมีอะไรเนี่ยเราจะสามารถดูฮาร์ทเรทได้แล้วก็พยายามดูเรื่องโซนเรื่องฮาร์ทเรทก็จะทำให้การฝึกเนี่ยง่ายขึ้นหน่อยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมันมีการวัดที่เข้างานวิจัยเทียบกันเรียกว่า RPE คือความเหนื่อยของเราเราสามารถดูได้ว่าเราเหนื่อยระดับไหนควรที่จะเหนื่อยเต็ม10สักแบบ7-8จริงๆมันจะอิงกับฮาร์ทเรทอยู่

0: ประมาณนี้ครับหรืออีกวิธีนึงที่ง่ายสุดเรียกว่า talk test
1: ครับ
0: talk test คือระหว่างที่วิ่งถ้าร้องเพลงได้อันนี้เบาไปถ้าวิ่งก็มีคนคุยแล้วตอบได้แค่คำเดียวหนักไปการที่วิ่งแล้วสามารถตอบได้เป็นประโยคสั้นๆอันนี้คือความหนักกำลังดี
1: ช่วงนี้ผมเห็นคนวิ่งเทลเยอะผมอยากรู้ว่าวิ่งธรรมดากับวิ่งเทลมันต่างกันมากขนาดไหนคร
0: ับ โอเคจริงๆต่างกันเยอะมากครับวิ่งถนนธรรมดาเนี่ยคือการเป็นการวิ่งตรงๆอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดไม่นับบ้านเราที่มีหลุมบ่อเนี่ยจริงๆแล้วมันจะวิ่งตรงๆอย่างเดียวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่ามันจะแบบซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นการวิ่งถนนแต่พอเป็นเทรลเนี่ยมันจะมีวิ่งขึ้นเขาบ้างลงเขาบ้างมีซิกแซกบ้างพื้นถนนขรุขระคือมันจะใช้กล้ามเนื้อหลายมัดมากกว่าแล้วก็ขึ้นก็ใช้มัดนึงลงก็ใช้มัดนึงคือเทรลมันจะมีการใช้กล้ามเนื้อหลากหลายมากขึ้นแล้วก็รูปแบบที่หลากหลายด้วยเพราะมีการสปริงมีพาวเวอร์ต้องกระโดดบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นแตกต่างกันครับ
1: ก็วิ่งเทลก็จะเบิร์นดีกว่าใช่ไหมครับ
0: ถ้าถามเรื่องเบิร์นเนี่ยมันจะเบิร์นดีกว่าเพราะมันต้องใช้แรงเยอะกว่าเฉยๆครับแต่ถ้าเกิดมาเทียบความเหนื่อยกันเลยมันก็เบิร์นพอๆกันหมดครับ
1: แล้วก็อย่างส่วนเรื่องของรองเท้าครับมันต่างกันมากเลยนะครับ
0: รองเท้าจริงๆค่อนข้างต่างกันเยอะครับถามว่าเอาไปวิ่งได้ไหมเอารองเท้าวิ่งถนนเนี่ยไปวิ่งเทลได้ไหมได้มันก็มีคนทำมันก็ทำได้ครับแต่ว่ามันแค่จะลื่นเฉยๆเพราะว่ารองเท้าเทลมันจะมีดอกที่สามารถเกาะพื้นได้ดีขึ้นแล้วอาจจะมีการซัพพอร์ตข้อเท้าด้านข้างเพราะมันจะกันเท้าพลิกไปมาแต่รองเท้าถนนเนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะมันวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันไม่มีการเลี้ยวแบบซิกแซกไปมา
1: ครับครับคือทักษะในการวิ่งเทลเนี่ยใช้เยอะไหมครับเราควรแบบฝึกแบบไหนหรือวอร์มแบบไหนก่อนไหม
0: โอเคจริงการฝึกเรื่องแอโรบิกเรื่องการวิ่งอ่ะจะคล้ายๆกันแต่เทลจะมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแรงระเบิดต่างๆที่จะใช้มากกว่าวิ่งถนนเยอะขึ้นหน่อยก็อาจจะต้องเพิ่มการฝึกพวกนี้เข้าไปในโปรแกรมฝึกด้วยแถมมีการถ้าเกิดระยะไกลขึ้นมีการแบกน้ำหนักอะไรเงี้ยครับ ก็จะต้องฝึกนิดนึงครับ
1: เหมือนในโปรแกรมที่เราทำกันก็จะมีท่าที่เหมือนระเบิดกล้ามเนื้อกระโดด
0: ใช่จริงๆไอ้ที่กระโดดข้างๆนั้นอ่ะเป็นอันหนึ่งที่ดีมากสำหรับนักวิ่งเทล
1: อ๋อครับ
0: โอเคอันนี้ก็จบกันไปสำหรับวีค2นะครับเดี๋ยววีค3เนี่ยเราจะเป็นโปรแกรมที่เป็นอัปเปอร์แล้วก็ไม่ใช่เป็นพุชกับพูลครับเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงสลับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันนะครับจะเป็นแบบฟูลบอดี้ก็อาจจะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าการที่มีทั้งกล้ามเนื้อช่วงบนและช่วงล่างเล่นพร้อมกันอาจจะเหนื่อยขึ้นมาหน่อยแต่ก็จะทำให้เบิร์นได้ดีขึ้นด้วยสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นกับเราในซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็สามารถติดตามได้ใน T-Sport 7ทาง YouTube นะครับก็สามารถไปเล่นในซีซั่น3กับผมกับเนฟอันนี้ก็จะเป็นบอดี้เวทไปลองไล่ดูที่ซีซั่นนั้นก่อนก็ได้แล้วก็มาซีซั่นนี้ถึงจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับวีคนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับกับวีคที่3กับผมกับเนฟนะครับใน Strong Together ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกิน

0: โนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
2: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมเทรนเนอร์เอ็กครับ
0: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
1: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
1: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอ่ะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับ